0: องค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
1: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซ้ำซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพ์ประณิตกรรมการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
3: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบข่าวกลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
2: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 น.เพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่ทีมงานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอธิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดเจ จังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนในจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากในจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม C พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียที่อันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตัน World Tour Super 100เวียดนาม Open ที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉือนชนะวานเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีผลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการโหชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6ไทเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หวดชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1วิมุตติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณ์โซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานจึงมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา 19.37 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1.28 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 12.57 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.23 นาฬิกา 23 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
0: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่สองพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจน
13: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
14: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
15: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
14: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
16: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
17: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
17: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการผลักดันมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุตำรวจบุกยิงภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนจนเสียชีวิตทำให้มีความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของเด็กไทยอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังการทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆจากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
18: ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลของประชาชนแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาของความรุนแรงในโรงเรียนที่เป็นปัญหาเรื้อรังกระทบกับจิตใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองอันนี้ค่ะแล้วมาเกิดเหตุซ้ำในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ตามอะค่ะแต่ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างไรที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจที่จะส่งลูกๆไปเรียนต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะ
19: ครับทางกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจความเป็นห่วงและความกังวลของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเมื่อทราบเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าทางกระทรวงเองเราก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงแต่คำว่าโรงเรียนคำว่าการเรียนรู้นะฮะมันก็เป็นภายใต้ของการดูแลการศึกษาของประเทศไทยก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเอง ฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยครับในช่วงของ 3-4 เดือนนี้ผมคิดว่าเราก็ทำงานกันอย่างเต็มสุดกำลังนะฮะทั้งในเรื่องของล่าสุดก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัย7ข้อที่มีการบังคับใช้กับโรงเรียนทุกๆสังกัดไปแล้วนะครับแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนจริงว่าคือในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยครับจริงๆภัยมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกๆที่นะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกับโรงเรียนที่เราจะเรียกกันว่าการเรียนแบบเพราะว่าด้วยแรงจูงใจอะไรของผู้ก่อเหตุซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจเป็นผู้สืบสวนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้โรงเรียนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของใครสักคนที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลของการทำซ้ำนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สื่อสารทุกวันอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุนี้มาเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการพอทราบปุ๊บเนี่ยเราสื่อสารออกไปเลยทันทีนะครับว่าสิ่งที่ต้องควรทำคืออะไรหนึ่งประชาชนจะต้องไม่ส่งต่อคลิปรูปภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลคือเราใช้หลักการเดียวกันกับที่ศึกษาธิการทำอยู่นะครับฉะนั้นในเรื่องของการดูแลเราก็ดูแลเต็มที่ในเรื่องของการป้องกันโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการทั้งหมดเข้าสู่มาตรการทั้ง7ข้อทุกๆโรงทุกแห่งทุกพื้นที่แสดงว่าทุกโรงเนี่ยก็จะกำชับเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วณเวลานี้ก็คงไม่อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกเป็นกังวลนะครับแต่ผมก็เข้าใจในความรู้สึกที่ทุกท่านเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับโรงเรียนอีกแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนก็มีมาตรการทั้งในเรื่องของประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการกำชับบุคลากรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ข้อมูลไปกับนักเรียนผู้ปกครองเราด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหูตาต้องไวแล้วก็สังคมรอบข้างชุมชนเนี่ยเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือคาดการว่าจะเกิดภัยแน่ๆเนี่ยต้องรีบที่จะจัดการอย่างเร่งด่วนครับ
18: ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยค่ะจะมีมาตรการในการทํายังไงให้เข้ามาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้7มาตรการความปลอดภัยนี้ถูกนําไปใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนนะคะ
19: คือก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมีหลายสังกัดมากเลยนะครับอย่างเช่นศึกษาธิการเองก็ถือว่าผมว่าประมาณ 80% ขึ้นไปอยู่แล้วแล้วก็มีของมหาดไทยของตชด.ของมากมายนะครับของกระทรวงต่างๆด้วยผมคิดว่าสิ่งที่มหาดไทยจะทำเนี่ยก็คงไม่ต่างกับศึกษาธิการแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่เราศึกษาและคิดค้นมาอย่างดีแล้วว่าภัยจะมาในรูปแบบใดบ้างแล้วถ้าภัยเกิดขึ้นแล้วควรจัดการอย่างไรจะเห็นได้ว่า7มาตรการเนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่การทำงานเชิงรุกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานในเชิงของการเยียวยาด้วยสภาพจิตใจเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่ศึกษาธิการได้ศึกษามาแล้วอย่างดีเพราะเราทำงานร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตด้วยทางคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ด้วยฉะนั้นตรงนี้ศึกษาธิการยินดีนะฮะที่จะส่งต่อแล้วก็นำมาตรการเหล่านี้นำวิธีการเรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์เยียวยาจัดการและก็การที่จะทำทุกๆวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในรั้วโรงเรียนหรือกับเด็กหรือกับคุณครูเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในกระบวนการมากมาย
18: ค่ะเพราะอย่างนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการใช้กลไกของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อะค่ะอันนี้จะมีการส่งทีมงานนักจิตวิทยาข้ามสังกัดเข้าไปดูแลเด็กในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
19: อันนี้เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีการขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามแต่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยแม้ว่าเหตุจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดใดนะครับหากต้องการความช่วยเหลือศึกษาธิการยินดี
18: ค่ะเหตุก่อนๆหน้านี้ค่ะจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะถือครองอาวุธแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นตำรวจเราจะมีมาตรการในการพูดคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันยังไงเพื่อยกระดับการคัดกรองบุคคลที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธอย่างเงี้ยไม่ให้เข้ามาใกล้หรือมีโอกาสที่จะก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ
19: ในประเด็นนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องใหม่นะผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานก็ต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยก็จะต้องมีผ่านการสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธเนี่ยก็ถือว่าจากที่เดิมทีเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่สัมผัสในลักษณะนี้แต่พอวันนี้เนี่ยผู้ที่กระทำก็คือผู้ที่ถือครองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องหยิบขึ้นมาคุยกันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็มีการ ให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือว่าการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกๆสังกัดถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะต้องมีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
18: สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะกล่าวเพิ่มเติมเพื่อที่จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อีกไหมคะ
19: ก็อยากจะขอฝากนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลักษณะของ2เหตุการณ์นะครับก็คือ1ก็คือมีพฤติกรรมการเรียนแบบที่เกิดขึ้นอย่างที่เราก็เห็นว่าจะมีการพิมพ์ข้อความเข้ามาในช่องทางของโรงเรียนว่าจะมีการทำเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยที่เราสังเกตมาเนี่ยเราก็พบว่ามันคือพฤติกรรมการเรียนแบบแล้วก็หลายๆครั้งก็พบว่าเป็นทั้งนักเรียนด้วยเป็นทั้งบุคคลภายนอกด้วยสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนก็คือว่าเมื่อเราได้รับสารนะครับหรือเราได้เห็นข่าวว่าเริ่มมีการข่มขู่อีกแล้วเริ่มมีการพูดถึงอีกแล้วในมิติของโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมไม่แนะนำให้มีการแชร์บนโซเชียลหรือมีการพูดต่อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อการควบคุมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นการเพิ่มอัตราการทำซ้ำก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นรับทราบแต่ไม่ต้องแชร์เพื่อป้องกันครับยังไงเดี๋ยวสังคมก็รับรู้จากข่าวสารที่ถูกต้องที่เขาคัดกรองมาให้แล้วแต่การแชร์กันโดยบุคคลเนี่ยผมคิดว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการอยากให้ทุกคนในสังคมครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันมองหาปัญหาหรือถ้าอะไรที่คิดว่าสุ่มเสี่ยงแน่นอนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ข้างๆโรงเรียนหรืออยู่รอบรั้วโรงเรียนครับทุกท่านมีความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยเป็นอย่างมากทางกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถที่จะรัดกุมหรือว่าสามารถที่จะทำเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุดถ้าขาดกำลังแล้วก็ขาดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้างด้วยฉะนั้นการทำงานตรงนี้ครับเน้นย้ำว่าโรงเรียนที่ลูกๆของท่านไปเรียนจะปลอดภัยได้นั้นบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านที่อยู่ข้างรั้วแม่ค้าพ่อค้าพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนพี่ๆผู้ปกครองทุกท่านที่มารับลูกๆเนี่ยทุกท่านมีส่วนที่จะต้องเข้ามาเสริมให้ความเข้มแข็งนี้เกิดขึ้นอีกกับโรงเรียนครับ
18: ค่ะช่วยกันมองหาสอดส่องแล้วก็คืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตัตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะคะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณนะคะ
19: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะ
20: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะเมื่อโลกร้อนขึ้นทุกปีเอลนิโญจึงไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มาแล้วไปแต่กลายเป็นระเบิดเวลาที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งหาทางรับมือก่อนที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศจะพลิกชีวิตผู้คนนับล้านติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
21: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังเกิดขึ้นอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า70ปีและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งฝนตกหนักพายุและน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่อาจรุนแรงขึ้นปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นรอบทุก 2-7 ปีจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกซึ่งส่งผลต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ศูนย์กลางของเอลนิโญเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลในบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 8 องศาเซลเซียสสะท้อนให้เห็นว่ามีความร้อนสะสมใต้มหาสมุทรอยู่ในระดับสูงมาก อย่างไรก็ตามแม้เอลนีโญจะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้ผลกระทบจากเอลนีโญรุนแรงมากขึ้นโดยในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปลายสิงหาคมที่ผ่านมายุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35,000 รายส่วนอินเดียเผชิญฝนมรสุมที่อ่อนกำลังที่สุดในรอบเกือบ20ปีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรปริมาณน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนจำนวนมากขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นทำให้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหมอกควันข้ามแดนส่งผลให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียแย่ลงในบางพื้นที่โดยล่าสุดทางการมาเลเซียเพิ่งยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักหลังค่ามลพิษทางอากาศลดลงจากระดับอันตรายแต่ยังคงส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนขณะที่อินโดนีเซียเพิ่มมาตรการรับมือทั้งการเฝ้าระวังจุดความร้อนการระดมเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและการทำฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยงส่วนเวียดนามเร่งรับมือป้องกันผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยให้จังหวัดในภาคกลางและพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยกระดับมาตรการรับมือทั้งการเร่งกักเก็บน้ำจืดป้องกันน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมปรับแผนการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำรวมถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนีโญอาจทวีความรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้และอาจทำให้ฤดูฝนทางตอนถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนีโญอาจทวีความรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้และอาจทำให้ฤดูฝนทางตอนใต้ของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทำให้หลายประเทศต้องปรับแผนรับมือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination.
3: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยกระดับทักษะการสื่อสารออนไลน์สร้างสมาร์ท NACC Influencer สื่อสารข้อมูลถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
22: ในยุคที่สื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางสำคัญในการรับข้อมูลข่าวสารการสื่อสารข้อมูลให้รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันคือความถูกต้องความชัดเจนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart NACC Influencer เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดภารกิจของปปช.และข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทของสังคมยุคดิจิทัลทั้งนี้ภารกิจของปปช.มีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนรวมถึงสิทธิของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องอาศัยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันการอบรมอย่างครอบคลุมแนวทางการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ก การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อดิจิทัลตลอดจนการสื่อสารภายใต้กรอบกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับหัวใจสำคัญของการสื่อสารนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เน้นย้ำหลัก3ประการได้แก่การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และประการสุดท้ายใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ

0: สารที่ดีต้องช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการมีความหมายและเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรจึงขอฝากหลักสำคัญไว้3ประการคือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบหากทุกท่านสามารถนำหลักเหล่านี้ไปใช้ร่วมกันได้การสื่อสารของสำนักงานปปช.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็จะมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้อย่างมากยิ่งขึ้น
1: จากแนวทางดังกล่าวปปช.มุ่งให้บุคลากรสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและคดีทุจริตให้ประชาชนเข้าใจง่ายถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารของปปช.ให้มีมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงการทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนอย่างเป็นระบบท้ายที่สุด Smart NACC Influencer จึงไม่ใช่เพียงการผลิตเนื้อหาบนโลกออนไลน์แต่คือการสร้างนักสื่อสารภาครัฐที่ยึดความถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสังคมวาสนาตระเกตรายงาน
2: กรุงเทพมหานครตรวจร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้กลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดระเบียบมาตรฐานสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่ทั้งในมิติความสะอาดความปลอดภัยและการลดปัญหามลภาวะถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องร้านรับซื้อของเก่าจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ต้องควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงพบว่าร้านส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์แต่ยังต้องปรับปรุงด้านสุขอนามัยเพิ่มเติมเช่นปัญหาน้ำขังการจัดเก็บสิ่งของไม่ให้เกินพื้นที่รองรับและมาตรการป้องกันอัคคีภัยโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการให้คำแนะนำและจัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่าควบคู่ไปกับการซักซ้อมแนวทางการทำงานของสารวัตรสิ่งแวดล้อมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจในการใช้มาตรฐานเดียวกันเข้าตรวจสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนเปิดปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของประชาชน
5: ตอนนี้เราอยากจะทำเรื่องของสารวัตรสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมพลังระหว่างสำนักอนามัยดูแลเรื่องสุขลักษณะและเกี่ยวกับใบอนุญาตกับเทศกิจที่ดูแลเรื่องพรบสาธารณสุขให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้ทุกเขตเนี่ยเป็นแนวทางเราก็มีเช็คลิสต์เวลาออกตรวจทั้งร้านอาหารตลาดไซต์ก่อสร้างรวมมาถึงกิจการจะมีเป็นสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตจะเปิดตัวสักเดือนตุลาแต่ก็จะมีทีมจากส่วนกลางเข้าไปสุ่มตรวจด้วยพยายามจะซักซ้อมแนวทางเอาเช็คลิสต์มาดูว่าถูกต้องไหมเราก็จะเข้ามาตักเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็มาตรวจดูเรื่องดับเพลิงด้วยให้ทุกอย่างมันปลอดภัยทำเช็คลิสต์เดียวกันทุกคนเห็นว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่ก็ลงตรวจพร้อมกันหลักเราก็จะใช้เรื่องสุขลักษณะเป็นตัวนำในการตรวจเพราะว่าเขาต้องมาขอใบอนุญาตด้านนี้
4: ขณะเดียวกันสำนักเทศกิจที่มีบทบาทสารวัตรสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นนายวรชนถาวรพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเล่าว่านโยบายดังกล่าวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เดิมมุ่งเน้นการจัดระเบียบผู้ค้าและพื้นที่ทางเท้าสู่การเป็นผู้กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
6: บ ทบาทหน้าที่หลักเนี่ยก็เป็นฝ่ายเทศกิจส่วนกลางแล้วก็สำนักงานเขตในระดับส่วนกลางก็จะดูแลทั้ง50เขตก็เราก็เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายสำนักอนามัยสำนักสิ่งแวดล้อมอาจจะมีสำนักโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องในบางส่วนนอกจากวันนี้ต่อไปมันเปลี่ยนภาพจากเดิมเราดำเนินการกับผู้ค้าแผงลอยเป็นหลักแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สภาวะสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่แค่ระเบียบอย่างเดียวเป็นเรื่องของการปกป้องคุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยเราก็จะดูในทุกๆมิติไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งกีดขวางบนทางเท้าอย่างไรที่มันก่อเกิดมลพิษนะครับฝุ่นหรือว่าปล่อยน้ำเสียลงคลองแล้วก็รีพอร์ตเข้ามาในระบบของเทศกิจลาดตระเวน
4: การบูรณาการทำงานของสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานคร

0: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
2: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้นะคะทีมงานของเราคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะแล้วก็คุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะFacebook Live ทีมนิวมีเดียของเราค่ะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในวาระที่2นะครับก็คือพิจารณาเป็นรายมาตรานะครับเดิมทีเนี่ยต้องจบตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ระยะเวลาเนี่ยไม่เพียงพอในการที่จะวิพากษ์หรือว่าในการที่จะถกเรื่องของประเด็นมาตราต่างๆนะครับก็ขยายเพิ่มนะครับมาเป็นวันนี้อีก1วันนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีขยายเพิ่มไปวันศุกร์หรือไม่แต่เชื่อว่าวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็คือวันนี้เนี่ยแหละน่าจะจบสำหรับพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับหลังจากที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วนะครับเมื่อวานปิดสภาตอนเวลาประมาณ 2:09 นาที
2: เห็นว่าโอ้โหสถานการณ์ในสภานี่ตึงเครียดพอสมควรนะคุณทรงพล
1: เขาบอกยิ่งดึกยิ่งคึกคักนะครับ สมัยก่อนเนี่ยถ้าดูกันในสภา นะครับประมาณ 5:00 นถึง 6:00 นเนี่ยดาวสภาเนี่ยถึงจะออกมาพูดนะครับช่วงนั้นเนี่ยคนจะดูเยอะ 5:00 น 6:00 นเย็นสมัยคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยยังเป็นสสและอยู่ในสภา คุณสมัครสุนทรเวชและใครอีกหลายคนในสมัยนั้นคงจำได้คุณชวนหลีกภัยนะฮะปกติเวลาจะขึ้นพูดเนี่ยช่วงเรียกเสียงจากแฟนคลับการเมืองเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง 5:00 น 6:00 น 6:00 น ทุ่มหนึ่งประมาณนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่จำกัดเวลาเพราะมีคลิปมีอะไรเนี่ยสามารถปล่อยออกไปทีหลังได้
2: ใช่สามารถดูย้อนหลังได้นะคะเพราะฉะนั้นใครช่วงไหนที่โอ้โหดุเดือดเนี่ยคนก็จะรีโพสต์แล้วก็กลับไปดูซ้ำ อีกครั้งหนึ่ง
1: ครับสร้างวาทกรรมในทางการเมืองได้นะครับและคนสมัยนี้เนี่ยมักจะดูอยู่ที่ประมาณ5นาที7นาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าการอภิปรายอะไรต่างๆเนี่ยการอภิปรายสั้นๆเนี่ยมันไม่เพียงพอจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเรื่องของมาตรการแล้วก็เงินต่างๆเนี่ยอย่างน้อยๆ นะฮะก็ต้องประมาณสัก20-30 นาทีถึงจะรู้แล้วก็เข้าใจรู้ชัดในสิ่งที่เขาได้อภิปรายแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีทีมงานเนี่ยคอยตัดคลิปแล้วก็นำออกสู่โลกโซเชียลนะฮะเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบนี้สมัยก่อนคนติดตามทางทีวีอย่างเดียว
2: คือต้องนั่งเกาะจอเลยล่ะถ้าคือพลาดก็คือพลาดเลยไม่ได้มีให้ดูซ้ำเหมือนปัจจุบันนี
1: ้สภานี่ก็ถือว่าคือการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยถือว่าเป็นการประชุมที่ดุเดือดน้อยที่สุดแล้วถ้าเทียบกับการประชุมนัดอื่นๆเดือดสุดก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะแล้วก็งบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันถูกขีดเส้นไว้แล้วล่ะว่าคุณจะต้องพูดเกี่ยวกับงบประมาณ
2: ค
1: ุณจะไปแถเรื่องอื่นไม่ได้ไปแถเรื่องหัวสวก็ไม่ได้ไปแถเรื่องอะไรอะไรก็ไม่ได้การเมืองไม่ค่อยได้แต่ขนาดการเมืองไม่ได้เนี่ยก็ยังมี
2: ยังมีแหลมเข้ามานะนะยังมีนิดนึงขอติดปลายนวมสักนิดนึงนะคะ
1: นะฮะคือคนที่เขาเคยเป็นสสเนี่ยแล้วก็เป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะฮ
2: ะ
1: ในสมัยก่อนนะในสมัยก่อนเวลาลุกขึ้นอภิปรายปุ๊บเนี่ยนะก็ใจแหละก็จะมีแบบขอแตะเรื่องนี้นิดนึง นอกประเด็นนั่นแหละ พอนอกประเด็นปุ๊บเนี่ยพอรู้ว่า ก็ต้องเล่ด้วยนะฮะว่าถ้าเกิดมีคนประท้วงปุ๊บลืมกลับเข้ามาในประเด็นเขามีอย่าง
2: น
1: ี
2: ้แต่เขาก็ยกมือประท้วงกันบ่อยมากนะคุณทรงพลในสภาเนี่ย
1: พูดไปต้องเล่ไปบอกเฮ้ยถ้าเกิดมีคนยกมือประท้วงปุ๊บเอาเริ่มกลับมาเข้าเรื่องไม่ต้องรอให้ประธานเนี่ยบอกนะฮ
2: ะ
1: อันนี้คือสีสันในสภาเอาล่ะเดี๋ยวติดตามดูวันนี้จะจบไหม
2: นั่นน่ะสิ
1: สภานะฮะ
2: หรือว่าจะยืดเยื้อไปถึงพรุ่งนี
1: ้รายจ่ายประจำปีนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือโอ้ถูกปรับลดงบประมาณเนี่ยไปหลายกระทรวงนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือเขาก็เน้นเรื่องของการใช้เงินให้คุ้มค่าด้วยนะครับเอามาดู เรื่องข่าวดีๆกันก่อนนะครับแหมผมพูด หลายวันนี้ไม่ค่อยมีข่าวดีใช่ไหม ข่าวดีกรุงเทพติด1ใน3นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดครับ
2: ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่ากรุงเทพก็ถือว่าเป็นเมืองน่าอยู่นะซึ่งทางด้าน Agoda ค่ะเป็นถือว่าเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่ได้รับการนิยมเขาก็ได้มีการเผยแพร่การจัดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักเดินทางเนี่ยมักจะกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุด10อันดับในเอเชียค่ะโดยมีการอ้างอิงจากข้อมูลการจองที่พักในช่วงครึ่งปีแรกของปี69นะคะซึ่งสำหรับปีนี้เนี่ยกรุงเทพยังอยู่เขาเรียกว่าติด3อันดับแรกท็อป3นะคะก็คือปีเขาบอกว่า2ปีซ้อนเลยนะปีที่แล้วก็ได้ปีนี้ก็ได้นะคะก็เขาบอกตามหลังโตเกียวเนี่ยก็คือโตเกียวเขาได้ที่1กรุงเทพเนี่ยได้ที่2นะคะแล้วก็บาหลีเนี่ยได้ที่3นะคะซึ่งบาหลีเนี่ยติดอันดับ3เป็นครั้งแรกด้วยนะคะตามมาด้วยอันดับ4อย่างโซลค่ะแล้วก็โอซาก้านะคะอันดับ5นะคะแล้วก็ปิดท้ายอันดับที่10ด้วยดานังนะคะยะโฮบารูนะคะอันดับ10ซึ่งอันดับ6อันดับ7อันดับ8เนี่ยก็เรียงมาเลยก็คือดานังกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ฟุกุโอกะนะคะไทเปนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่ยังครอง5อันดับแรกของเมืองที่มีนักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดนะคะโดย5เมืองเนี่ยยังคงรักษาอันดับไว้ไม่มีเมืองไหนที่หลุดโผไปเลยนะคะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็สุขภาวะของภูมิภาคค่ะส่วนภูเก็ตนั้นเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนระยะยาวลองสเตย์นะพักไปด้วยทำงานไปด้วยพัทยาเนี่ยเขาตอบโจทย์การพักผ่อนแบบครอบครัวส่วนเชียงใหม่นั้นเหมาะกับการเดินทางแบบไม่เร่งรีบ slow life นะคะแล้วก็นักเดินทางก็สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ขณะที่หาดใหญ่นั้นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมค่ะสำหรับการเดินทางระยะสั้นในช่วงสุดสัปดาห์โดยเฉพาะนักเดินทางจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ทีนี้เราไปดูญี่ปุ่นกับเวียดนามบ้างเขาบอกว่ามันยังโดดเด่นนะคะสองประเทศนี้นะคะยังโดดเด่นในฐานะจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางนั้นกลับมาเยือนซ้ำนะเพิ่มขึ้นในปีนี้ค่ะโดยนอกจากโตเกียวแล้วเนี่ยผลการจัดอันดับยังสะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ๆอย่างเช่นเมืองรองก็คือฟุกุโอกะนั่นเองนะคะที่ติด1ใน10อันดับแรกเป็นครั้งแรกนะคะแสดงให้เห็นถึงความนิยมเพิ่มมากขึ้นของประเทศญี่ปุ่นที่จะหมุดหมายไปที่ฟุกุโอกะนะคะเขาบอกว่าฟุกุโอกะเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเขาบอกว่าราเมนทงคัตสึเนี่ยโอ้โหอร่อยมากๆนะคะส่วนวัฒนธรรมอาหารริมทางก็เป็นสถานที่เป็นเมืองที่เขาว่าคึกคักเหมือนกันรวมถึงทำเลที่เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคคิวชูเนี่ยสามารถเดินทางต่อเนื่องไปได้อย่างสะดวกเหมือนกันค่ะส่วนเวียดนามอย่างดานังนั้นนะคะก็ขยับขึ้น2อันดับมาอยู่ที่อันดับ6ด้วยชายหาดที่สวยงามทำเลก็อยู่ใกล้แหล่งมรดกโลกด้วยนะคะอย่างฮอยอันนั่นเองจุดหมายปลายทางบางแห่งเนี่ยเท่าที่ได้นำเสนอไปเนี่ยโอ้โหก็มีเสน่ห์แล้วเป็นที่เดินทางที่หลายๆท่านนักเดินทางหลายๆท่านอยากจะกลับมาเยือนอยู่เสมอนะคะทางด้านผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของ Agoda คุณอัคพรรอดพงษ์นะคะก็ยังบอกว่าการเดินทางในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการไปให้ครบทุกจุดหมายแต่ว่าเป็นการค้นหาสถานที่ที่ทำให้นักเดินทางเนี่ยอยากจะกลับไปเยือนอีกครั้งทั้งนี้เนี่ยการกลับไปเยือนซ้ำไม่ได้หมายความว่าต้องเดินทางแบบเดิมทุกครั้งอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะเครื่องบินรถไฟรถทัวร์แล้วแต่ใครจะเลือกนะคะนอกจากนี้การที่ไปเมืองคุ้นเคยเนี่ยเพื่อที่อยากจะไปทานร้านอาหารที่โปรดปรานแล้วก็ไปที่ที่ชื่นชอบคือกลับไปซ้ำเรื่อยๆเพราะว่าชอบนั่นเองนะคะซึ่งใครสำหรับนักเดินทางคนไหนนะคะอยากจะกลับไปเยือนจุดหมายปลายทางโปรดปรานหรือว่าอยากจะค้นพบสถานที่ใหม่ๆก็แนะนำอีกหนึ่งแพลตฟอร์มอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Agoda นะคะเพราะว่าก็มีที่พักหลากหลายให้ท่านได้เลือกนะ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวก็แล้วแต่ใครมีงบประมาณเท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปเลือกได้นะคะ agoda.com นะคะหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้นะคะ
1: นะครับอันนี้ก็คือการจัดอันดับของแพลตฟอร์มที่เขาไว้ใช้จองโรงแรมจอง
2: เครื่องบินห้องพักเครื่องบินก็ได้ด้วยนะ
1: เครื่องบินนะฮะก็จะแสดงให้เห็นว่า ชาวต่างชาติเนี่ยนิยมมาเที่ยวประเทศไทยแต่พอสังเกตปุ๊บเนี่ยรสนิยมของเขาคุณสังเกตไหมเขาจะมาเที่ยว5เมืองหลักกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่ยังคงกระจุกอยู่กลุ่มเดิม
2: หัวเมืองเน
1: า
2: ะ
1: นะฮะส่วนเมืองที่เป็นเมืองรองเนี่ยไม่มาเลยนะ
2: ยังไม่ค่อย
1: ที่จะได้รับการนิยมจากชาวต่างชาติเราต้องพยายามที่จะทำเป็นอันซีนตัวเนี้ยให้มันสามารถที่จะอยู่ใน5อันดับนี้ได้นะฮะเพราะอย่าลืมนะครับ5เมืองนี้เนี่ยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคือเป็น5เมืองแห่งความคึกคัก
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะมีอีกเมืองนึงเนี่ยที่คนไทยชอบไปแต่ต่างชาติอาจจะไม่ชอบไป
2: ที่ไหนคะ
1: หัวหิน
2: ประ
1: จวบเงียบสงบเนี่ยฮะ
2: ใช่
1: เขาอาจจะไม่ชอบแบบความเงียบสงบเขาชอบความคึกคักเขาชอบแสงชอบสีอะไรแบบนี้หรือเปล่า
2: ประจวบดูจะเป็นธรรมชาติเงียบๆสโลไลฟ์มาก
1: นะคือถ้าใครชอบความเงียบชอบความสงบชอบปลีกวิเวกเนี่ยหัวหิน
2: ใช่ควรจะเหมาะแก่การไปนอนๆฟังเสียงทะเลฟังเสียงคลื่น
1: อินโทรเวิร์ตนะที่บ้านคนพูดแฟนที่บ้านบ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็หนีไป
2: เหรอได้เหรอคะ
1: หนีไปหัวหินไปนั่งพักใจสักครู่แล้วกลับมาอะไรแบบเนี้ยก็มี
2: ได้เหมือนกัน
1: ค
2: ือ
1: เป็นแล้วแต่สไตล์คนที่ชอบท่องเที่ยวแต่ว
2: ่
1: าชาวต่างชาติที่เขามาเนี่ยเขาก็มักจะชอบในพื้นที่ที่มันมีความซีวิไลสาธารณูปโภคที่
2: ความสะดวกสบาย
1: และมีความคึกคักมีวอล์กิ้งสตรีทมีทุกอย่างนั่นแหละกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่นะครับยังคงเป็น5อันดับแรกที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยือนซ้ำแล้วซ้ำอีกมากที่สุดนะครับถือว่าเป็น2ปีติดต่อกันนะครับไปดูเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเห็นชอบนะครับในหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับครับเพื่อปฏิรูปกฎหมายในเชิงโครงสร้างนะครับเพื่อแก้ปัญหาของประเทศไทยเราเรื่องของสังคมครับคุณเอกภพเพียรพิเศษฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้เป็นท่านโฆษกป้ายแดงเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพิ่งได้รับแต่งตั้งมาครับก็ออกมาบอกเลยว่าครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่คุณปกรณ์ นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับมีดังนี้ครับ1ร่างพรบ.ว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2ร่างพรก.แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.อาวุธปืน2490พ.ศ.ร่างพรบ.การประกอบกิจการพลังงานฉบับที่พ.ศ.ร่างพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่พ.ศ.และสุดท้ายฮะร่างพรบ.ป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.นะครับคือเท่าพิเคราะห์5ฉบับนี้นะครับมีทั้งแก้ไขเพิ่มเติ
2: ม
1: ของฉบับเดิมที่มันยังมีช่องว่างช่องโหว่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ณตอนนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยก็ถูกนำมาดูแล้วเอามาแก้ไขนะครับวิพากษ์ซึ่งนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังนี้ฮะอันดับแรกเนี่ยกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุก็กำหนดกฎหมายเฉพาะครับป้องกันการแก้ไขการทุจริตการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกำหนดกลไกหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนโดยตรงโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็มาจากเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เราบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาและนำไปสู่ในการที่จะร่างกฎหมายเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้การทุจริตเนี่ยมันหมดไปนะครับสำหรับเรื่องของการสอบในทุกๆระดับนะครับอันนี้คือกฎหมายฉบับแรกกฎหมายฉบับที่2กฎหมายควบคุมอาวุธปืนครับอันนี้ก็สอดคล้องกับการที่มีเด็กมีอาวุธปืนแล้วไปยิงในโรงเรียนและเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนและอื่นๆเนี่ยกราดยิงเนี่ยนำมาสู่การแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนครับเข้มงวดในการครอบครองใช้อาวุธปืนคนที่จะขอนะครับจะต้องอบรมทดสอบตรวจสุขภาพจิตนะครับเสียก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าไปขอใบป.1กับทางเขตปุ๊บเนี่ยแล้วไปซื้อได้เลยที่ร้านขายปืนแบบนั้นไม่ได้แล้วคุณต้องไปอบรมทดสอบตรวจสุขภาพจิตแหมแบบเรียวกับอบรมใบขับขี่นะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะไปขอใบอนุญาตปืนได้นะครับปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดและเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนอาวุธวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษจริงๆตรงนี้เคยมีมาแล้วนะฮะคล้ายๆกับนิรโทษกรร
2: ม
1: ใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายเอามาคืนให้กับราชการเราจะไม่ ลงโทษท่าน
2: ก็ไม่มีโทษ
1: เคยมีมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นผมก็ปรามาสบอกว่ามันจะมีใครที่ไหน
2: เขา
1: ทำอย่างนั้นซึ่งมีนะครับนอกจากนั้นแล้วยังจะมีอาวุธสงครามอะไรต่างๆเนี่ยเอามาทิ้งข้างทางด้วยนะครับมีพอราชการเนี่ยเริ่มเข้มข้นกับตรงนี้เนี่ยก็มีคนเนี่ยที่เขาเอามาคืนจริงๆสำหรับพวกปืนเครื่องกระสุนอะไรที่มันไม่มีใบอนุญาตนะครับเพราะถือว่าเป็นการนิรโทษกรรมพอนิรโทษกรรมตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยต่อไปจากนี้ก็จะเข้มข้นเจอจริงจับจริงนะครับเข้าคุกจริงนะครับสำหรับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอันที่3ฮะกฎหมายประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่นะครับอันนี้น่าจะสืบเนื่องจากที่เขาไปเจอว่าบินค่าไฟเนี่ยมันแฝงไปด้วยไฟถนนด้วย
2: ค่า
1: ไฟสาธารณะตรงนี้รัฐบาลเล็งเห็นก็นำตรงนี้มาปรับให้เหมาะสมนะครับก็บอกว่าไฟสว่างในพื้นที่ทางสาธารณะเอาใช้เงินอีกอันนึงคือเงินกองทุนพัฒนานะครับแล้วปรับหน้าที่คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า4คนน
2: ี่
1: คือเรื่องของพลังงานที่ปฏิรูปนะครับจากปัญหาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยร้องเรียนกันเข้ามาอันดับที่4กฎหมายที่4คือกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐครับปรับหลักเกณฑ์นะครับคัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการว
2: ั
1: ตถุประสงค์ของการใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคานะครับไม่ใช่ว่าแข่งขันแต่เรื่องของราคาต
2: ั
1: ดราคากันซะต่ำแล้วพอตัดราคาซะต่ำเนี่ยในกรณีที่ก่อสร้างเนี่ยผู้รับเหมาประมูลได้เสร็จแล้วนะครับเขาจะซับช่วงต่อลงไปราคามันก็จะถูกตัดหัวคิวไปเรื่อยๆแล้วงานเนี่ยมันก็จะไม่มีคุณภาพแล้วงานก็จะมีปัญหาใช่เขาเลยบอกว่าถ้าเราเอาเกณฑ์เนี่ยในเรื่องของเงินอย่างเดียวราคาต่ำอย่างเดียวใครเสนอต่ำสุดเอาเลือกคนนั้นนะครับแล้วรู้ได้ยังไงว่างานมันมีคุณภาพก
2: ็
1: จะต้องมีการตรวจสอบงานตรงนั้นอยู่แล้วนะครับคำถามอยู่ที่ว่าถ้าข้อเท็จจริงเนี่ยมันสามารถเงินเนี่ยมันไม่สามารถทำได้คุณภาพตามนี้หรอก
2: จริง
1: ถูกไหม
2: ของถูกและดีไม่มีในโลก
1: ของถูกและดีไม่มีในโลกก็ถูก
2: ใช่เพราะว่ามันก็ต้องเขาเรียกราคาก็ต้องเป็นไปตามคุณภาพนะ
1: ด้วยเงินเท่านี้แต่อยากได้ไงอยากได้ประมูลภาครัฐด้วยเงินเท่านี้แต่พอไปทำจริงๆแล้วเนี่ยทำไม่ได
2: ้
1: ก็จะมีสองประเภท1ทิ้งงานก
2: ับ
1: 2ยัดใต้โต๊ะยัดใต้โต๊ะให้การตรวจสอบเนี่ยมันผ่านไปได้ให้คนตรวจรับให้คณะกรรมการนะมันก็จะมีอยู่2วิธีที่ทำให้หลุดรอดไปได้ในกรณีที่เสนอราคาต่ำแล้วทำไม่ได้จริงนะฮะปัญหานี้มันเกิดพอป
2: ั
1: ญหานี้มันเกิดเนี่ยทำไงก็ต้องแก้กฎหมายไ
2: ง
1: ก็เลยบอกว่านี่แหละเราจะต้องมาปฏิรูปกฎหมายตรงนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็พร้อมเหตุบอกเลิกสัญญาขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานด้วยนะครับแม้ขึ้นสมุดเป็นบัญชีดำนะฮะใครที่ทิ้งงานเนี่ยก็บริษัทนั้นก็ห้ามเข้ามาแต่อย่าลืมนะฮะบริษัทเนี่ยพอตั้งปุ๊บเนี่ยก็เลิกได
2: ้เปลี่ยนชื่อ
1: เล
2: ิ
1: กได้ก็ตั้งใหม
2: ่
1: อันนี้ต้องไปดูดี
2: ๆใ
1: ครบกพร่องผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะฮะก็ต้องลงโทษนะครับใครทิ้งงานรวมถึงวางหลักประกันด้วยนะครับหล
2: ัก
1: ประกันในการทำงานหลักประกันในการอุทธรณ์นะครับและอันที่5นี่กฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตอันนี้น่าสนใจนี่กฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตอันนี้น่าสนใจนะครับที่จะให้คนเนี่ยอยู่กับป่าได้เนี่ยมันก็จะต้องมีแรงจูงใจให้เขาสามารถเนี่ยใช้ป่าที่อยู่ในชุมชนเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนไม
2: ่
1: ไปตัดไม้ทำลายป่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายเนี่ยที่ช่วยสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตผมแถมให้อีกฉบับหนึ่งแล้วกันนะฮะโฆษกไม่ได้แถลงผมแถลงเอง
2: เลือกฉบับไหนคะ
1: เรื่องของกฎหมายในประเทศกฎหมายในประเทศที่มีการปรับปรุงแล้วก็ในประเทศคนต่างชาติเนี่ยอิสราเอลกับฝรั่งเศสออกไปแล้วนะครับคือกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วอำนาจก็อำนาจเดิมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับในการลงนามคำสั่ง แล้วก็พิจารณาอุทธรณ์แต่ว่าเพิ่มขอบเขตของรายละเอียดของคุณสมบัติผู้ที่จะต้องถูกเนรเทศก็คือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะส
2: ม
1: ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะฮะคือถ้าเกิดคนต่างชาติเนี่ยมาวางกล้ามาอวดเบ่งมาเป็นมาเฟียนะครับมาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยคือเราก็มีกฎหมายเฉพาะที่สามารถใช้ได้คุณสันพร
2: ก็ให้เขาเชิญเขาออกไป
1: คือเดิมเนี่ยเต็มที่เข้าคุกค
2: ุ
1: ณแย่งอาชีพคนไทยใช่ไห
2: ม
1: กฎหมายแรงงานเนี่ยก็เอาผิดคุณใช่ไหมฮะค
2: ุ
1: ณมาชกคนไทยค
2: ุ
1: ณมา
2: เก็
1: บคาดอะไรคุ้มครองอะไรแบบนั้นเนี่ยมาฟงมาเฟียเนี่ยม
2: ัน
1: ก็มีกฎหมายอาญาในการที่จะเอาผิดตรงนั้นเรื่องของการข่มขู่กันโชคทรัพย์ใช่ไหมฮะก
2: ็
1: เข้าคุกกันไปแต่มันไม่มีกฎหมายชัดๆที่จะขับคนนั้นออกจากประเทศของเราและขึ้นบัญชีดำคนนั้น
2: ไม่ให้เข้ามา
1: แต่ตอนนี้มีกฎหมายเกี่ยวกับการเนรเทศแล้วมีแล้วม
2: ี
1: มานานแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือปรับให้มันเข้มข้นขึ้นบ
2: ัง
1: คับกฎหมายให้มันเข้มข้นขึ้นทำให้คนต่างชาติเนี่ยเขาได้รู้ว่ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทย
2: ก็คือต้องเกรงกลัวกฎหมายบ้านเราบ้างนะ
1: ถูกต้อง
2: ไม่ใช่ว่าคิดจะทำอะไรก็ทำได้นะ
1: คือโดยหลักแล้วเราไปประเทศเขาเนี่ย
2: โอ้โหเรากลัวนะ
1: โอ้โห
2: คุณกลัวมาก
1: คือธรรมชาติของคนเราอะไม่ว่าเราจะบิ๊กเนมจากที่ไหนเวลาเราไปต่างชาติต่างถิ่นต
2: ่
1: างที่ต่างถิ่นเนี่ยโอ้ยคุณจะไปวางกล้าไม่ได
2: ้ดิฉันกลัวมากเอายกตัวอย่างง่ายง่ายไปขับรถบ้านเรากับไปเคยไปขับรถที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ขับที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยมากเลยคุณ ดิฉันดูป้ายสัญญาณทุกป้ายที ่ขับผ่านเขาให้หยุดคือหยุดแต่พอเราขับบ้านเรายังไงเนาะ
1: ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นหลักๆนะฮะกฎหมาย5ฉบับนะฮะผมแถมให้อีกฉบับนึงนะ
2: ใช่
1: กฎหมายในประเทศเนี่ย
2: คือ
1: ทุกอย่างเนี่ยสังเกตไหมครับกฎหมายที่มีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างทั้งหมดเกิดจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในห่วงเวลาที่ผ่านมาน
2: ะ
1: ครับอันนี้คือเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างอีกอันนึงที่เราจะต้องจับตามองแก้กฎหมายแล้วม
2: ี
1: กฎหมายบังคับใช้แล้วอ
2: ัน
1: ด
2: ับ
1: ต่อไปคือความเข้มข้นเข้มงวดของการใช้กฎหมายนะครับไม่เลือกปฏิบัตินะครับมีความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมที่รวดเร็วและเท่าเทียมน
2: ี่
1: คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังครับ
2: อยากได้เห็นนะนะคะเอาไปดูที่เว่ยป๋อบ้างคุณรู้จักไหมเว่ยป๋อ
1: เว
2: ่
1: ยป
2: ๋
1: อเป็นโซเชียลมีเดียของจีนโซเช
2: ีย
1: ลมีเดียของจีนที่คล้ายๆ Facebook กับ Instagram ผสมกัน X ผสมกันเพราะว่าจีนเนี่ยเขาบล็อก Facebookเขาบล็อก Instagram และเขาบล็อกอะไรต่างๆเขาก็มีของเขาเลยก
2: ็
1: คือเว่ยป๋อ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ใครที่ติดตามดาราจีนนะก็ต้องไปดูแพลตฟอร์มนี้ละค่ะถึงจะได้ติดตามเขาได้นะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องนี้เพราะว่าทางผู้บริหารเว่ยป๋อเขาเดินทางมาเยือนทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ทางรัฐบาลเองก็ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากเว่ยป๋อเนี่ยละค่ะทางด้านท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเอกภพเพียรพิเศษแล้วก็คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท
1: ่
2: านก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการที่เว่ยป๋อมาเยือนนี่แหละค่ะ
1: ครับมาดูข่าวจากทางด้านของจุฬาราชมนตรีนะครับเม
2: ื่
1: อเร็วๆนี้ฮะที่ห้องประชุมจบังติกอโรงแรม CS ปัตตานีที่จังหวัดปัตตานีฮะคุณอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมประกาศฟัตวาฟาตอนีดารุสลามนะครับโดยมีพลตรีชาคริตอุจรัตรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าให้การต้อนรับพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังและเป็นสักขีพยานครับโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีได้อ่านประกาศคำฟัตวาฟาตอนีดารุสลามโดยมีสาระสำคัญว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นดินแดนแห่งสันติสุขพร้อมเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนฮูกุมปากัด9ดีนะครับคือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีและยึดแนวทางบรรดานบีเพื่อส่งเสริมสันติสุขของทุกคนตลอดจนร่วมกันสร้างอนาคตให้กับลูกหลานอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังนะครับในช่วงแรกของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ทูลทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทแค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทนักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
4: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
5: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านอุรสามงคลนาวินอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับท่านครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงนโยบายของไทยต่อภูมิภาคแอฟริกาครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับ
6: ค่ะเดี๋ยวจะขอเริ่มเกิดสักนิดนึงก่อนนะคะเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกานะคะ
5: ครับ
6: ซึ่งภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยเป็นดินแดนแห่งโอกาสเลยนะคะเนื่องจากเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์จำนวนกว่า 1,500 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานทั้งสิ้นนะคะจึงมีศักยภาพเป็นทั้งแหล่งวัตถุดิบและตลาดขนาดใหญ่ของไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแอฟริกาเป็นพันธมิตรสำคัญของไทยในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เราเรียกว่ากลุ่ม Global South นะคะที่จะช่วยกันผลักดันผลประโยชน์ร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศได้โดยเฉพาะในบริบทภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันที่โครงสร้างอำนาจระหว่างประเทศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและประเทศต่างๆเนี่ยล้วนต้องแสวงหาพันธมิตรหาเพื่อนนะที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะกลุ่มกำลังพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องจับกลุ่มกันนะคะยังไงก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไทยเนี่ยดูจะยังค่อนข้างยังห่างเหินกับภูมิภาคแอฟริกาทั้งในระดับการเมืองนะแล้วก็ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนนะคะมูลค่าการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระหว่างกันก็ยังค่อนข้างจะน้อยนะคะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจึงได้ดำเนินนโยบายที่เรียกว่า Thailand Africa Initiative หรือ TAI นะคะซึ่งเป็นการวางแนวทางเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนของกันและกันหรือ partnership โดยมีการประกาศครั้งแรกโดยท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะเมื่อปี2556แล้วก็เมื่อท่านกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะท่านศรีหศักดิ์ก็ได้ประกาศย้ำความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศของไทยกับภูมิภาคแอฟริกาผ่านนโยบาย TAI นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะต่อคณะทูตานุทูตต่างประเทศต่อผู้แทนองค์การระหว่างประเทศหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยนะคะโดยในงานดังกล่าวเนี่ยก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในไนจีเรียขณะนั้นนะคะท่านได้บินมาเข้าร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศนะแล้วท่านก็ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในครั้งนั้นด้วยต่อมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะท่านรองนายกศรีศักดิ์เนี่ยท่านก็ได้เดินทางเยือนแอฟริกาเป็นครั้งอย่างเป็นทางการในครั้งแรกนับตั้งแต่ท่านเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะโดยเมื่อวันที่26สิงหาคมเนี่ยท่านเดินทางถึงกรุงอาบูจานะคะประเทศไนจีเรียท่านก็ได้กล่าวย้ำถึงนโยบาย TAI ในการหารือข้าราชการกับรองประธานาธิบดีไนจีเรียนะฮะการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไนจีเรียรวมไปถึงการหารือกับรองเลขาธิการองค์การ ECOWAS หรือ Economic Community of West African States ด้วยนะคะซึ่ง ECOWAS ตั้งอยู่ที่กรุงอาบูจาเมืองหลวงของไนจีเรียนะคะแล้วก็ต่อมาในวันที่28สิงหาคมในทริปเดียวกันเนี่ยนะคะท่านรองนายกก็ได้เดินทางเยือนเอธิโอเปียซึ่งท่านก็นอกจากการพบหารือกับประธานาธิบดีเอธิโอเปียนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศเอธิโอเปียแล้วก็พบกับผู้แทนของแอฟริกันยูเนียนนะคะท่านยังได้เรามีการจัดงานเลี้ยงรับรองหรือ reception นะโดยท่านรองนายกก็ได้ประกาศนโยบาย TAI นะคะต่อผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียคณะทูตานุทูตผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและสื่อมวลชนท้องถิ่นในกรุงอะดิสอาบาบาซึ่งเป็นเมืองหลวงของเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นเมืองหลวงทางการเมืองและการทูตของภูมิภาคแอฟริกาด้วยเพราะว่าอะดิสอาบาบาเป็นที่ตั้งของ AU เมื่อกี้ที่เรียนแล้วนะคะ African Union โดยกระทรวงการต่างประเทศของเอธิโอเปียเนี่ยมีได้มอบให้อธิบดีกรมตรวจออกกลางเอเชียและแปซิฟิกมาเป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของเอธิโอเปียเข้าร่วมงานพร้อมทั้งซึ่งท่านผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียเนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและสนับสนุนนโยบาย TAI ของไทยด้วยนะคะ TAI เนี่ยเป็นแนวทางในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือของไทยกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาซึ่งอยู่บนเสา4เสานะคะ
5: ครับ
6: เสาแรกเนี่ยคือความร่วมมือด้านการเมืองก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงกันระหว่างไทยกับแอฟริกาการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับองค์กรระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคของแอฟริกาเพื่อสร้างความใกล้ชิดในระดับรัฐบาลและภาคการเมืองนะคะเสาที่2ความร่วมมือทางเศรษฐกิจก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะเพิ่มการแลกเปลี่ยนการเยือนทางภาคธุรกิจมีการเจรจาการค้าในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะเสาที่3เนี่ยเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการพัฒนาผ่านโครงการความร่วมมือและการให้ทุนต่างๆในสาขาที่ไทยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเช่นนะคะด้านการเกษตรการแปรรูปอาหารด้านสาธารณสุขนะคะด้านการท่องเที่ยวเป็นต้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในแอฟริกาบนพื้นฐานของความร่วมมือใต้หรือที่เรียกว่า South Cooperation นะคะเสาสุดท้ายเสาที่4เนี่ยคือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมันหมายความว่าเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาก็คือไทยกับแอฟริกานั่นแหละในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันในเวทีพหุภาคีนะคะคือเป็นพันธมิตรกระชับกันร่วมมือกันเพื่อให้เสียงของพวกเราเนี่ยหนักแน่นและมีผลนะคะมี impact อย่างเช่นเรื่องของการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์นะฮะแล้วก็การสนับสนุนความเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนกับแอฟริกาเพื่อสะท้อนเสียงของประเทศกำลังพัฒนาให้ดังให้มี impact มากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศเราเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าการขับเคลื่อน TAI เนี่ยจะช่วยกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับแอฟริกาอย่างรอบด้านเลยนะคะทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเราจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีพหุภาคีเพื่อเพิ่มบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการลงทุนการค้าโดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของภูมิภาคแอฟริกาหมวดไม่ว่าจะเป็นสินการแปรรูปสินค้าเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรชิ้นส่วนยานยนต์การท่องเที่ยวการบริการสาธารณสุขเป็นต้นซึ่งจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับทั้งไทยและแอฟริกาในขณะที่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแอฟริกาเนี่ยก็จะช่วยยกระดับบทบาทและเสริมสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ภายในกลุ่มประเทศ Global South เพราะว่าอะไรไหมคะแอฟริกาเนี่ยเขามีตั้ง54ประเทศนะคะคิดสัดส่วนเป็นถึง1ใน3นะ ของจำนวนประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติทั้งหมดฐานเสียงเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะการที่เราจะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับแอฟริกาเนี่ยย่อมจะช่วยสนับสนุนบทบาทของไทยและอเจนดาของไทยในเวทีระหว่างประเทศและช่วยกันผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการกับโรคระบาดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงเรื่องการหลอกลวงออนไลน์เลยค่ะ
5: ครับตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไนจีเรียและเอธิโอเปียเป็นยังไงบ้างครับท่านฮะ
6: ค่ะคือขอแยกเป็นรายประเทศนะคะอยากจะเล่าของไนจีเรียก่อนนะคะคือไทยกับไนจีเรียเนี่ยเราสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาเมื่อปี2505ก็ครบปีนี้ครบรอบ64ปีแล้วนะคะก็มีแม้จะมีความสัมพันธ์กันมาค่อนข้างยาวนานเนี่ยแต่ก็ยังเราอยากจะใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ไนจีเรียเนี่ยเขามีประชากรถึงกว่า230ล้านคนนะฮะมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไนจีเรียถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยเลยนะคะในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็อันดับที่45ของไทยในตลาดโลกพูดถึงสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพระหว่างไทยกับไนจีเรียจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเรื่องการค้าเนี่ยสินค้าไทยที่เป็นที่ต้องการในไนจีเรียก็จะเป็นประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์รักษาผิวหนังนะคะส่วนสินค้าของไนจีเรียที่มีศักยภาพในไทยเนี่ยไทยต้องการเนี่ยก็จะเช่นน้ำมันดิบนะคะก๊าซธรรมชาติสินแร่โลหะเพชรพลอยอัญมณีและทองคำนะคะในเรื่องการลงทุนเนี่ยไนจีเรียมีจุดเด่นเพราะว่าเขาเป็นตลาดขนาดใหญ่ทีเดียวนะคะอย่าลืมว่าประชากรเขาตั้ง230ล้านคนนะคะเขามีแรงงานที่เรียกว่าค่าจ้างไม่แพงและยังอยู่ในวัยทำงานจำนวนมากเลยค่ะแต่ไนจีเรียเองเนี่ยต้องการให้ไทยเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมพลังงานนะคะพวกน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและบริการสาธารณสุขของเขานะคะปัจจุบันเนี่ยบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์สนะของไทยได้เข้าไปตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วได้ซื้อกิจการบริษัทผลิตผู้ผลิตเม็ดพลาสติกขึ้นรูปขวดที่เรียกว่าขวดเพชรนะเพชรนับเป็นบริษัทรายใหญ่ในแอฟริกาตะวันตกเลยนะคะที่ทางอินโดรามาไปซื้อกิจการมานะคะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการลงทุนขนาดกลางและเล็กของคนไทยในกิจการร้านอาหารไทยกิจการร้านตรวจเพื่อสุขภาพนะคะทั้งที่กรุงอาบูจาเมืองหลวงแล้วก็นครเลกอสซึ่งเป็นเมืองธุรกิจขนาดใหญ่หรือเป็นเมืองหลวงเก่าของไนจีเรียเขานะคะสำหรับในด้านความสัมพันธ์และด้านการพัฒนาเนี่ยไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการมีความร่วมมือทางวิชาการกับไนจีเรียเน้นเรื่องการแปรรูปสินค้าเกษตรเรื่องพลังงานสาธารณสุขและการท่องเที่ยวทั้งโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไทก้าของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะมีความร่วมมือใกล้ชิดกับหน่วยงานของไนจีเรียคือ Federal Cooperative College นะคะที่ Oji River ของไนจีเรียก็ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะที่รัฐอินูกูของไนจีเรียซึ่งเป็นการยกระดับศักยภาพด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรของไนจีเรียนะฮะซึ่งเป็นที่ต้องการของเขามากด้านยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับไนจีเรียเนี่ยถือเป็นประตูสู่ภูมิภาคของกันและกันเลยนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยก็จะช่วยเชื่อมไนจีเรียเข้ามาในความร่วมมือกับประเทศอาเซียนนะคะส่วนไนจีเรียเนี่ยเขาเป็นที่ตั้งของ ECOWAS หรือประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีประเทศแอฟริกาในภูมิภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาอยู่ในนั้นนะคะไนจีเรียก็จะช่วยเชื่อมไทยกับประเทศแอฟริกาเหล่านั้นได้ก็จะเป็นการส่งเสริมบูรณาการทางเศรษฐกิจ การค้าการเชื่อมโยงระหว่างกันส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์การหลอกลวงออนไลน์โดยในช่วงการเยือนไนจีเรียอย่างเป็นทางการครั้งนี้ของท่านรัฐมนตรีของท่านรองนายกศิริศักดิ์เมื่อ 25-27 สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองนายกได้มอบหนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอาบูจาเป็นเอกอัครราชทูตประจำเอโควาสซึ่งจะเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำเอโควาสคนแรกด้วยนะคะโดยท่านทูตก็จะมีหน้าที่ผลักดันความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในมิติต่างๆระหว่างไทยกับเอโควาสด้วยนี่คือในส่วนของไนจีเรียนะคะขออนุญาตเรียนเรื่องเอธิโอเปียไทยกับเอธิโอเปียเนี่ยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2507ครบรอบ62ปีในปีนี้นะคะที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัดดิสอาบาบานะคะแต่ได้ปิดทำการไปตั้งแต่ปี2524เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในเอธิโอเปียแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรากำลัง อยู่ในกระบวนการ เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงอัดดิสอาบาบาขึ้นอีกครั้งหนึ่งกำลังดำเนินการในเร็วๆนี้นะคะเอธิโอเปียเนี่ยมีประชากรกว่า120ล้านคนแม้มูลค่าการค้าระหว่างกันขณะนี้จะยังมีไม่มากนะโดยปีที่แล้วเนี่ยมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ80ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เอธิโอเปียเนี่ยเป็นคู่ค้าของไทยอันดับ28อันดับ110ของไทยในตลาดโลกยังไงก็ตามเขามีศักยภาพสูงในหลายๆด้านนะคะการค้าเนี่ยกลุ่มสินค้าหลักที่ไทยกับเอธิโอเปียเนี่ยจะสามารถที่จะอันนี้ขออนุญาตเน้นสิ่งที่เป็นที่ต้องการของเอธิโอเปียก่อนนะคะ
5: ครับ
6: เขาเนี่ยอยากจะได้พวกอาหารเครื่องดื่มจากเรานะกลุ่มวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมกลุ่มสุขภาพและเวชสำอางแต่สินค้าเอธิโอเปียที่ไทยเนี่ย อยากจะได้จากเขานะคะมีศักยภาพสำหรับเราก็เช่นสินแร่โลหะนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งทองคำสินค้ากลุ่มกาแฟชาและเครื่องเทศในด้านการลงทุนเนี่ยเอธิโอเปียก็เช่นเดียวกับไนจีเรียนะคะมีแรงงานจำนวนมากเลยนะคะแรงงานหนุ่มสาวแล้วก็ราคาค่าจ้างไม่แพงนะคะแล้วก็เขาต้องการอยากจะให้เราเนี่ยเข้าไปลงทุนด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มการแปรรูปอาหารรวมทั้งกาแฟด้วยเพราะเอธิโอเปียเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟที่สำคัญเลยนะคะของทวีปแอฟริกาใครๆก็ทราบดีเลยนะคะว่ากาแฟเอธิโอเปียเนี่ยเขามีชื่อเสียงระดับโลกนะคะแล้วก็เขาเองก็ต้องการบริการสาธารณสุขซึ่งการรักษาพยาบาลของไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับนิยมของชาวเอธิโอเปียจำนวนมากเลยค่ะในแต่ละปีเนี่ยจะมีชาวเอธิโอเปียเดินทางมาตรวจสุขภาพและเข้ารับการรักษาในไทยจำนวนมากในเรื่องการพัฒนาเราก็จะเน้นส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยเฉพาะการแปรรูปสินค้าเกษตรสาธารณสุขการท่องเที่ยวนะคะโดยทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งไทยและเอธิโอเปียเนี่ยต่างก็เป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกหลายแห่งนะคะสำหรับในส่วนของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศเราส่งเสริมกันและกันนะคะในกรอบบริกเนี่ยก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็เซาท์แอฟริกานะคะคือเอธิโอเปียเนี่ยจะเป็นประตูของไทยเนี่ยเข้าในแอฟริกาได้ในขณะเดียวกันเนี่ยไทยเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียนให้เอธิโอเปียเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เราจะเน้นเพิ่มปฏิสัมพันธ์ของไทยในแอฟริกันยูเนียนหรือ AU ที่มีที่ตั้งอยู่ที่อัดดิสอาบาบาเราจะขยายความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่อต้านยาเสพติดการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์ขอเสริมนิดเดียวว่าชาวแอฟริกันทั่วไปเนี่ยทั้งกลุ่มทั้งไนจีเรียและเอธิโอเปียเนี่ยชอบทานอาหารรสจัดค่ะชอบเครื่องเทศมากนี่แหละค่ะคือความเหมือนกันระหว่างเอธิโอเปียไนจีเรียกับเราตรงนี้เนี่ยจะมีความเหมือนกันเขาก็เลยนิยมอาหารไทยเป็นที่นิยมเลยนะคะเพราะว่าอาหารไทยรสเผ็ดอาหารไทยมีเครื่องเทศเราอาหารไทยก็เลยเป็นที่นิยมในไนจีเรียและเอธิโอเปียค่ะ
5: ครับถ้าพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการทูตเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ครับการเยือนทั้งสองประเทศจะช่วยเปิดโอกาสส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่าง ไทยและภูมิภาคแอฟริกายังไงบ้างครับท่านฮะ
6: ค่ะเนี่ยการทูตเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหัวใจของการเยือนครั้งนี้เลยนะคะคือในการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของท่านรองนายกศรีศักดิ์เนี่ยท่านซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกเนี่ยเป็นการแสดงความสำคัญของนโยบาย TAI ที่ท่านต้องการที่จะย้ำและดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นการเยือนระดับสูงเลยนะคะแอฟริกาในครั้งนี้ที่ท่านไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับสูงกับไนจีเรียและเอธิโอเปียแล้วท่านก็ได้นำภาคเอกชนไทยเนี่ยไปพบกับหน่วยงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและคู่ค้าของทั้งไนจีเรียและเอธิโอเปียเพื่อจะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันด้วยนะคะกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้ร่วมกับหอการค้าของนครเลกอสของไนจีเรียและร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียจัดการเสวนาและจับคู่ทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนของทั้งเอกชนไทยกับไนจีเรียเอกชนไทยกับเอกชนเอธิโอเปียในวันที่27และ29สิงหาคมที่ผ่านมาตามลำดับนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันโดยมีภาคเอกชนจากไทยเนี่ยทั้งด้านสาขาการเงินการธนาคารด้านการเกษตรและอาหารแปรรูปเคมีภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยด้านพลังงานนะมี Exim Bank ของไทยไปด้วยนะคะซึ่งผู้ร่วมในส่วนของภาคธุรกิจของฝ่ายไนจีเรียเนี่ยมีกว่า135รายของฝ่ายเอธิโอเปียมีถึงกว่า70รายก็นับเป็น Business Forum ที่ใหญ่มากแล้วก็ได้รับความสนใจล้นหลามแน่นห้องเลยนะคะแล้วก็ไนจีเรียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เลยนะคะมีประชากรจำนวนมากที่สุดเลยนะคะในแอฟริกาอย่างที่เรียนแล้วตอนต้นเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในขณะที่เอธิโอเปียเนี่ยแม้มูลค่าการค้ายังการลงทุนจากไทยยังไม่เยอะนักแต่เอธิโอเปียมีประชากรถึง130ล้านคนและเขาเป็นฮับนะคะเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศของภูมิภาคโดยมีสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์เนี่ยให้บริการทั่วภูมิภาคแอฟริกาและยังมีเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพทุกวันเลยนะคะ
5: คร
6: ับ นอกจากนี้เนี่ยในการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ท่านรองนายกศรีศักดิ์ท่านได้เป็นโดยร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเอธิโอเปียก็เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าระหว่างไทยกับเอธิโอเปียด้วยซึ่งสิ่งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าของทั้งสองฝ่ายต่อไปค่ะ
5: ครับการพัฒนาเป็นส่วนสำคัญมากนะครับในกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและภูมิภาคแอฟริกานะครับการเยือนมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาหรือไม่อย่างไรครับท่าน
6: ความร่วมมือด้านการพัฒนาเนี่ยนะคะขอเรียนเลยนะคะว่าเป็นหัวใจเลยนะคะเป็นประเด็นสำคัญที่มีการหารือกับทุกระดับทุกฝ่ายที่ท่านเสียศักดิ์ได้ไปเข้าพบในการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียนะคะแล้วก็ยังสะท้อนถึงความสำคัญของเสาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็น1ใน4เสาหลักของนโยบาย TAI นะคะประเทศไทยเราเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเราเนี่ยเห็นว่าความร่วมมือด้านการพัฒนาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะในการส่งเสริมความร่วมมือกับแอฟริกาซึ่งจะไม่ได้มุ่งเน้นนะคะแต่การซื้อขายการลงทุนนะคะแต่เราต้องการสร้างเพื่อนนะคะแล้วก็กระชับมิตรกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันหรือ global southในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกันโดยไทยเนี่ยมุ่งที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เราเนี่ยเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยนะคะ อย่างเช่นการเกษตรการสาธารณสุขการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนนะคะซึ่งรวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับภูมิประเทศในภูมิภาคแอฟริกาด้วยในการเยือนไนจีเรียเนี่ยท่านรองนายกศรีศักดิ์ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐมนตรีต่างประเทศไนจีเรียเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือกับไนจีเรียนะคะนอกจากนี้ท่านก็ได้หารือในเรื่องการดำเนินโครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนในไนจีเรียที่รัฐอินูกูซึ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเลยทีเดียวค่ะของแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างไทยกับไนจีเรียแล้วเรายังได้จัดกิจกรรมLunch Talk นะคะช่วงการคุยกันในช่วงอาหารกลางวันในหัวข้อ Building Sustainable Partnerships นะ Connecting YouthInnovation and business between Thailand and Nigeria ก็คือเชื่อมโยงการเป็นหุ้นส่วน

0: ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของไทยนะคะกับ Federal Cooperative College Oji River เพื่อผลักดัน TAI ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนเอธิโอเปียเนี่ยไทยแสดงความพร้อมนะคะที่เราจะสนับสนุนเอธิโอเปียในการเพิ่มมูลค่าในการผลิตด้านผลผลิตและวัตถุดิบของประเทศเขาผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการโดยสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและเปิดโอกาสให้นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพหุภาคีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตณกรุงอาบูจาเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำองค์การอีโควาสจะเป็นการเปิดศักราชความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในมิติต่างๆนะคะเช่นเดียวกับที่ไทยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีที่รับผิดชอบดูแลเอธิโอเปียนะเป็นคณะผู้แทนถาวรไทยประจำเอยูซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงอาดิสอาบาบานะคะในโอกาสนี้เนี่ยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านอัธยุทธศรีสมุทรในฐานะผู้แทนพิเศษของท่านรองนายกศิริศักดิ์ได้มอบเงินบริจาคจำนวน $30,000 เพื่อสนับสนุนเขาเรียกว่าองค์การแอฟริกา CDC หรือย่อมาจาก Africa Center for Disease Controland prevention นะฮะการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคขององค์การ AU African Union ในภารกิจการป้องกันและจัดการกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยังคงระบาดอยู่ในแอฟริกาในปัจจุบันด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอุรสามงคลนาวินอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
1: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2เป็นวันที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มที่มาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9 นาฬิกาวันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4หลังประธานการประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 2:09 นที่ผ่านมาโดยที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา26งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมจากทั้งหมด41มาตราสำหรับวันนี้ที่ประชุมจะเริ่มพิจารณาต่อในมาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต่อเนื่องตามลำดับมาตราในวาระที่2ให้แล้วเสร็จจากนั้นจะพิจารณาต่อในวาระที่3เมื่อผ่านความเห็นชอบจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาตามลำดับต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตรายคาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัย เพื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันเมื่อวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเปิดหน้าดินบริเวณจุดแรกริมทางรถไฟและพบคราบน้ำมันเล็กน้อยที่ความลึกประมาณ2เมตร50เซนติเมตรถือเป็นข้อมูลสำคัญในการสืบหาต้นตอส่วนวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นตอการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืน
7: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: Global Heart Mindful Health FM 95.5
3: สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับสู่รายการ Wise Vision ประจำวันพฤหัสบดีในชื่อห้วงของวันพฤหัสบดีว่า Global Heart Mindful Health โลกแห่งสุขภาวะกับผมยงยุทธ์มยลาภนายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทยหรือ Thai Lifestyle Medicine and Wellbeing Association ครับท่านผู้ฟังสามารถอ่านข้อมูลความรู้เรื่องของ Lifestyle Medicine หรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตได้ทางเว็บไซต์ของสมาคม tlwa.or.th tlwa.or.th รายการของเราเน้นการส่งเสริมการมีพฤติกรรมชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีครับภายใต้6เสาหลักคือด้านอาหารที่เน้นประโยชน์จากการรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติอาหารที่มีพื้นฐานมาจากพืชเสาหลักที่2การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเสาหลักที่3การนอนหลับอย่างมีคุณภาพเสาหลักที่4การบริหารจัดการความเครียดเสาหลักที่5การหยุดสูบบุหรี่และเลี่ยงสารอันตรายและเสาหลักที่6คือการมีจิตวิทยาเชิงบวกมองโลกในแง่บวกและการมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความเชื่อมโยงในสังคมครับในช่วงนี้ผมขอนำเสนอบทสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษของรายการครับคุณเบญจรัตน์อัธจินดากรรมการมูลนิธิสหธรรมิกชนเรื่องราวภารกิจของมูลนิธิสหธรรมิกชนครับทางด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจรวมถึงประสบการณ์ของคุณเบญจรัตน์ในงานศิลปะติดตามจากการสัมภาษณ์คุณเอแคลร์เบญจรัตน์อัธจินดาครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเบญจรัตน์อัธจินดาชื่อเล่นชื่อเอแคลร์ค่ะ
3: คุณเบญจรัตน์เรียนจบการศึกษาที่ไหนครับ
4: เรียนจบจากมหาวิทยาลัย University of the Arts London ค่ะคณะ Interior and Spatial Design ค่ะ
3: ปัจจุบันทำงานที่ไหนครับ
4: ปัจจุบันนะคะตอนนี้มีร้านจิวเวลรี่เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นกรรมการมูลนิธิสหธรรมิกชนด้วยค่ะ
3: คุณเบญจรัตน์ตอนที่ไปเรียนที่อังกฤษเนี่ยไปเรียนเรื่องของการออกแบบใช่ไหมครับตอนนั้นได้ประสบการณ์ในเรื่องงานออกแบบอย่างไรบ้างครับ
4: เรื่องประสบการณ์การออกแบบนะคะดิฉันได้เรียนเกี่ยวกับงาน conceptual design ค่อนข้างที่จะอาร์ตมากๆอาจจะไม่ได้มีฟังก์ชันหรือว่าที่จะเป็นสถาปัตยกรรมที่มันสร้างได้อธิบายยังไงดีคะมันเป็น conceptual มันแบบ very conceptual อะค่ะก็คือเป็นงาน art apply ในสถาปัตยกรรมอิตาลีอะค่ะ
3: ได้ทราบว่ามีโปรเจกต์มีโครงการหนึ่งที่ไปทำที่กรีนิชซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญในแง่ของการมีมาตรฐานเวลานะฮะตรงนั้นได้รับมอบหมายให้ไปทำงานอย่างไรครับตรงนั้นครับ
4: ค่ะเป็นโปรเจกต์จบนะคะก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เราต้องทำ thesis ในระยะเวลา1ปีค่ะโปรเจกต์เนี้ยจริงๆแล้วอะค่ะอาจารย์เขาก็จะให้เราอะสามารถเลือกที่ไหนก็ได้ในลอนดอนที่เราจะทำโปรเจกต์นี้และทำโปรเจกต์อะไรก็ได้ด้วยนะคะคือเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากไปทำที่ที่มันมีประวัติศาสตร์และมันมีความหมายต่อโลกใบนี้ค่ะเราจึงได้เลือกไปที่ Greenwich Maritime ค่ะที่ Maritime Greenwich นะคะก็จะมีประวัติศาสตร์มากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องธรรมชาติที่มันกำหนดของโลกเราอะค่ะใช่ค่ะ
3: มันมีกำหนดเวลามาตรฐานซึ่งผมจำได้ว่าสมัยก่อนที่เคยไปเนี่ยจะมีนาฬิกาอยู่กลางแดดด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จูงใจให้เราไปที่สถานที่นี้เลยค่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่เราอะอยากที่จะไปศึกษาธรรมชาติศึกษาแดดศึกษาลมศึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเวลาณตรงนั้นนะคะตอนที่แค่ไปทำโปรเจกต์ที่กรีนิชอะค่ะตอนนั้นแค่อายุแค่ประมาณ22 23อะไรอย่างเงี้ยค่ะณตอนนั้นอะเราวัยรุ่นเราไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่หรือความอะไรขนาดนั้นแต่เราแบบแค่รู้สึกมันออกมาจากความเป็นเราว่าเราจะต้องไปทำอะไรที่กรีนิชและทีนี้เนี่ย พอมาถึงตอนนี้ค่ะตอนนี้อายุ35นะคะเห็นความเชื่อมโยงจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้ค่ะด้วยความที่ว่าเฮ้ยเราเข้าใจตัวเองแล้วว่าณวันนั้นอะตอนที่เราอายุ23อะทำไมเราถึงศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่วันนั้นที่กรีนวิชอะมันคือเรื่องนาฬิกาชีวิตค่ะมันคือวิถีชีวิตที่เราได้เข้าใจแล้วเราอยากสื่อสารออกมาให้คนได้เข้าใจแบบที่เราเข้าใจเหมือนกันนะคะ
3: ตอนที่ไปรู้สึกยังไงครับตอนที่ไปครั้งแรกที่กรีนวิช
4: ตอนที่ไปกรีนวิชครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความลับบางอย่างที่เราอยากที่จะไปค้นหาด้วยตัวเองอะค่ะ
3: ตอนที่ไปเริ่มโครงการที่นั่นเนี่ยเราทำเป็นคอนเซปชวลเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเป็นการจำลองภาพออกมาอีกทีหนึ่ง
4: ใช่ไ
3: หม
4: ครับ
3: อันนี้ได้มีแนวคิดในการดำเนินการตรงนั้นยังไงครับ
4: เริ่มแรกเลยอะค่ะก็คือเราต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของเรือแมปปิ้งของโลกใบนี้เลยว่าทางเดินเรือมันเป็นยังไงและทำไมเขาถึงมาจบที่กรีนวิชให้เป็นเวลาที่เป็น 00.00 GMT อะค่ะและทีนี้เนี่ยเราก็มาศึกษาเรื่องการเดินทางของพระอาทิตย์ค่ะที่จะเป็นแมปบนโลกนี้ว่าเขาทิ้งร่องรอยไว้ให้เรายังไงบ้างเป็นรูปแบบไหนเป็นการใช้ชีวิตที่สัมพันธ์กับนาฬิกาธรรมชาติได้อย่างไรบ้างค่ะ
3: ชีวิตมนุษย์ในยุคสมัยนั้นก็ขึ้นอยู่กับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลง
4: มาขึ้นน้ำลงด้วย
3: น้ำขึ้นน้ำลงด้วยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะ
4: ใช่ค่ะตรงนั้นมีแม่น้ำเทมส์ค่ะแล้วก็ลมที่พัดก็เกี่ยวข้องมากๆด้วยค่ะนะตรงนั้นแล้วก็ภูมิประเทศของกรีนวิชตรงนั้นนะคะมันค่อนข้างที่จะเหมือนมีภูเขาซ้อนภูเขาด้วยค่ะแล้วก็มีที่ลับลุ่มแม่น้ำอีกอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นภูมิประเทศที่มันค่อนข้างที่จะครบทุกอย่างณตรงนั้นด้วยค่ะ
3: คุณเบญจรัตน์ได้ออกแบบออกมาเป็นอย่างไรครับในจินตนาการแล้วก็สร้างสรรค์ไว้นะครับ
4: พอเราได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับพระอาทิตย์มากขึ้นนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ว่าแสงอาทิตย์มันมีสีอะไรบ้างค่ะและทีนี้เนี่ยเราก็เริ่มศึกษาเริ่มดูอุปกรณ์เริ่มดูว่าเราจะทำอะไรกับโปรเจกต์ของเราณที่ตรงนี้ทั้งที่เขามีนาฬิกาแดดอยู่แล้วนะคะเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมอยู่แล้วเราจะไปทำอะไรกับตรงนั้นได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เรามีไอเดียออกมาก็คือเราอยากทำเกี่ยวกับเรื่องการหักเหของแสงธรรมชาติที่มันจะออกมาแล้วมันสวยงามสง่างามโดยที่แบบมัน amazing มากๆเลยค่ะก็คือการใช้ prism อะค่ะปริซึมสามเหลี่ยมที่สะท้อนแสงแดดออกมากลายเป็นสีลุงค่ะ
3: โครงการนี้ทำคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนร่วมหลักสูตรนะครับ
4: เป็นโปรเจกต์เดี่ยวค่ะทุกคนจะต้องทำเดี่ยวหมดเลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นโปรเจกต์จบเป็น thesis ค่ะ
3: ท่านอาจารย์ที่ตรวจโปรเจกต์นี้ท่านว่ายังไงบ้างครับ
4: ท่านก็บอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าคือเขาจะเรียกว่าเป็นเอเลี่ยนนะคะในภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่าเอเลี่ยนเนี่ยไม่ได้แปลว่าสิ่งที่มาจากนอกโลกแต่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ไม่ได้เป็นอะไรที่มาจากตรงนั้นหรือว่ามาจากสิ่งที่เรารู้จักกันอยู่กันเป็นคอมมูนิตี้อะไรอยู่แล้วค่ะอะไรที่เป็นแปลกใหม่เข้ามาเขาจะเรียกเอเลี่ยนทั้งหมดเงี้ยค่ะ
3: คุณฟังกำลังรับฟังรายการ Wise Vision Global Heart Mindful Health โลกแห่งสุขภาวะแขกของเราคือคุณเบญจรัตน์อัจจินดาจากประสบการณ์ครั้งนั้นได้นำมาสู่การทำงานในปัจจุบันอย่างไรครับ
4: การทำงานในปัจจุบันนะคะณตอนนี้เนี่ยด้วยความที่แค่ทำจิวเวลรี่นะคะอันนี้เล่าเรื่องในพาธุรกิจส่วนตัวก่อนก็คือมันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันแวววับส่องแสงเหมือนกันนะคะมันก็คือเป็นเรื่องของการเอ็กซ์เพรสความเป็นแสงออกมาExpress เกี่ยวกับตัวเราอะค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องแบบพูดอะไรมากแต่เราสามารถ Express อะไรบางอย่างออกมาได้เช่นเดียวกับ Greenwich อะค่ะเขามีความเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแล้วคนมันก็คือเข้ามาทำให้เขา Express ได้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าความเชื่อมโยงมันสอดคล้องกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกของเราที่เหมือนกับว่าเราแบบเป็นเรื่องของการเวลาเหมือนกันที่มันจะแบบคงอยู่อย่างนั้นเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ตอนกลับมาทำงานอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะครับคุณเบญจรัตน์ก็ได้มีงานทางด้านสาธารณะงานทางด้านการกุศลกับมูลนิธิอยากจะให้เล่าให้ฟังว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรครับ
4: คือเรื่องความเป็นมาของการที่มาทำงานกับมูลนิธิสหธรรมิกชนนะคะเกิดมาจากที่ เราเนี่ยมีความทุกข์ในใจหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาทางออกค่ะเราก็ได้มาเจอเพจ Wellness ค่ะแล้วก็เขาก็ได้มีการจัดงานต่างๆเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ร่วมงานได้ไปหลายๆงานจนกระทั่งสนิทกันนะคะก็ได้เข้ามาทำงานร่วมกันค่ะ
3: มูลนิธิทำงานทางด้านไหนบ้างครับ
4: เป็นเกี่ยวกับสุขภาวะภายในค่ะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจคนเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตในรูปแบบต่างๆการที่เราจะได้เข้าใจการได้รู้สึกถึงความเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งที่เราไม่ได้เอาความทุกข์มาใช้ในการดำเนินชีวิตอะค่ะ
3: ทางมูลนิธิมีการให้การสนับสนุนให้คำแนะนำในเรื่องราวต่างๆกับสมาชิกใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะเราก็คือได้ข้อมูลได้รู้สึกได้เข้าใจตัวเองจากกระบวนการต่างๆผ่านเวิร์กช็อปผ่านการนั่งสมาธิภาวนาอะไรต่างๆมาค่ะใช่ก็คือจะเป็นคอร์สที่ทางมูลนิธิจัดหรือทาง Wellness จัดอย่างเงี้ยค่ะ
3: ตอนนี้มีสมาชิกจำนวนเท่าไหร่ครับ
4: ถ้าใน Facebook Page อ่ะค่ะก็มีประมาณ 200,000 กว่าคนค่ะที่ follow ทางเพจเราอยู่แล้วก็ทางใน LINE Open Chat นะคะก็จะมี 2,500 คนค่ะก็ยังเปิดรับเรื่อยๆค่ะตอนนี
3: ้วันนี้ที่ก็มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับในด้านใดบ้างครับ
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านสุขภาวะทางภายในอะค่ะก็เราก็จะมีภาคีเป็นสสสด้วยค่ะก็คือเราจะทำโครงการต่างๆแล้วก็มีสสสเข้ามาร่วมในการทำโครงการต่างๆในการจัดคอร์สต่างๆด้วยค่ะ
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเชื่อมโยงระหว่างคนต่อคนมนุษย์ด้วยกันนะครับในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมูลนิธิเปิดมาเป็นเวลากี่ปีแล้วครับ
4: ประมาณ8ปีแล้วค่ะ
3: ได้ทราบว่าตอนช่วงระยะหลังนี้ก็มีโครงการใหม่ของมูลนิธิที่จะทำในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ wellness เรื่องของสุขภาวะใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะเป็นสุขภาวะที่เกิดจากการตระหนักรู้เกิดจากการ awareness ในสิ่งรอบตัวที่เข้ามาหาตัวเราเองอะค่ะจะไม่ใช่ wellness ที่เกี่ยวข้องกับสปาจะไม่ใช่ประมาณนั้นนะคะของเราเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการตระหนักรู้เพื่อให้คนกลับเข้าสู่ตนเองเพื่อให้คนกลับเข้าสู่ทางด้านภายในจิตใจอะค่ะ
3: จะเป็นในลักษณะของการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลทางด้านวิถีชีวิตการปรับพฤติกรรมอย่างนั้นด้วยไหมครับ
4: ใช่ค่ะคือ wellness ของเราเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายตังค์เลยก็ได้ค่ะคุณหมอก็คือด้วยความที่เราอะค่ะมีความรู้สึกจากภายในของเราที่มีความรักเกี่ยวกับแสงแดดเรื่องลมเรื่องน้ำหรือไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศอะไรต่างๆคือด้วยความที่เราอะไปสัมผัส greenish ตรงนั้นมาค่ะเราอยากที่จะเอาความเข้าใจนี้มาแอพพลายในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาชีวิตค่ะคุณหมอ
3: คุณแคลร์ครับในส่วนของ We Wellness เนี่ยในเรื่องราวของสาระความรู้ที่จะเผยแพร่ออกไปเนี่ยจะไปในเรื่องราวอย่างไรบ้างครับ
4: ทาง We Wellness นะคะก็จะมีการจัดคอร์สนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะก็จะมีหลายกิจกรรมเลยค่ะซึ่งทางเราเนี่ยก็กำลังดีไซน์อยู่ว่าเราจะจัดอะไรบ้างนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามตรงนี้ด้วยค่ะทาง Wellness เนี่ยก็จะทำสอดคล้องไปกับ Wellness ด้วยค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีอีกหลายโครงการเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยค่ะอย่างเช่นโครงการที่เกี่ยวกับแม่และเด็กค่ะเป็นการ awareness การเข้าถึงเกี่ยวกับรากฐานครอบครัวพฤติกรรมในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะเราจะไม่ใช่เพจที่สอนการเลี้ยงลูกเหมือนเพจอื่นๆที่มีคอนเทนต์มากมายแล้วตามโลกโซเชียลอะค่ะของเราจะเป็นการที่แม่ได้ตระหนักรู้และเข้าถึงตัวเองส่งต่อผ่านลูกยังไง ทั้งทางด้านจิตใจและพันธุกรรมอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งด้วยค่ะ
3: แล้ว We Oneness กับ We Wellness ต่างกันยังไง
4: We Wellness เนี่ยเราจะเน้นเรื่องสุขภาวะทางภายในอะค่ะส่วนเรื่อง We Wellness เนี่ยเราจะเน้นไปทางด้านการใช้ชีวิตค่ะคุณหมอเป็นเรื่องราวของพฤติกรรมชีวิตแล้วก็การดำรงอยู่ที่มีคุณภาพที่ดีจากสุขภาวะทางภายในคือจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงมันลิงก์กันค่ะ we wellness จะเป็นเรื่องภายใน we wellness จะเป็นเรื่องสุขภาพมากกว่าค่ะ
3: คล้ายๆ mindfulness กับ lifestyle medicine
4: ใช่ค่ะจริงๆแล้วแก่นของ we wellness เนี่ยจะคล้ายกับ lifestyle medicine มากๆเลยค่ะ
3: ในกรณีของ we wellness นะครับอยากให้เล่าถึงโครงการที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วในช่วงระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานะครับ
4: we wellnessคร่าวๆนี่เราก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆนะคะที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะทางภายในอะค่ะมาให้ความรู้แล้วก็มีจัดกิจกรรมหลายอย่างค่ะที่ทำร่วมกับสสส.ค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีทั้งบุคคลที่เป็นโปรเฟชชั่นอลมีดาราแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์ค่ะใช่ที่มีประสบการณ์โดยตรงมาแชร์ความรู้มาให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นแบบพระอาจารย์หรือว่าอาจารย์ที่มาจากต่างประเทศเนี้ยค่ะที่เป็นศาสนาอื่นด้วยคือเราเปิดรับทุกองค์กรทุกแง่ทุกท่านเลยค่ะใช่ค่ะ
3: ตอนนี้ผู้ที่สนใจที่อยากจะได้มีโอกาสศึกษาความรู้ในเรื่องการดูแลตัวเองในเรื่องราวของ We Wellness เนี่ยเขาจะติดต่อที่ไหนอย่างไรได้ครับ
4: ตอนนี้เนี่ยค่ะกำลังจะเปิดเพจของ We Wellness โดยเฉพาะเลยค่ะก็จะเป็น Facebook Page ค่ะตอนนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมี TikTok มี Instagram ด้วยค่ะคุณหมอ We Wellness ของเราอะค่ะจะไม่ใช่การที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องแบบโอ้ย work life balance อะไรตลอดเวลาคือแฮมมีความรู้สึกว่ามันจะทำให้เราอะเครียดว่าเราต้อง Wellness นะจริงๆแล้วมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใส่ค่าเกินความจำเป็นให้กับสิ่งที่ธรรมชาติมันมี awareness อยู่แล้วของมันเนี่ยค่ะคือแค่พยายามพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาชีวิตที่มันสอดคล้องกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของเราอะค่ะในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคมันก็จะแตกต่างกันไปโดยที่เราอะเข้าใจความเป็นอยู่ของเราโดยสภาพแวดล้อมนั้นๆ นะคะเช่นกินอาหารท้องถิ่นนั้นการดำรงชีวิตในที่หนาวจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องการ awareness ทั้งนั้นเลยอะค่ะคุณหมอสิ่งที่เราแบบตระหนักรู้เข้าไปในร่างกายเข้าไปในใจเราว่าเรารับอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเหมือนกันสภาพจิตใจความทุกข์อะไรต่างๆอ่ะมันก็คือข้อมูล wellness ของเราจะเป็นประมาณนี้อ่ะค่ะจะไม่ได้เน้นไปทางว่าแบบเฮ้ยเราต้องแบบเครียดอะไรกับมันขนาดนั้นเน้นการตระหนักรู้อ่ะค่ะคุณใช่ซึ่งสิ่งเนี้ยแค่มีความรู้สึกว่ามันจะสอดคล้องกับธรรมชาติไปเองโดยปริยายอ่ะค่ะ
2: Global Heart Mindful Health FM 95.5
3: คุณแคร์เองดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการความเครียดยังไงครับ
4: คือช่วงนี้คือแคร์จะค่อนข้างสนุกกับการที่เราได้ไปเล่นกีฬาค่ะแคร์จะชอบตีเทนนิสค่ะคุณหมอก็คือเวลาที่เราเครียดเวลาที่เรามีความรู้สึกไม่สมดุลเกิดขึ้นภายในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวแล้วอ่ะแคร์จะชอบออกไปออกแรงอะค่ะใช่ๆไม่ว่าจะวิ่งหรือเทนนิสคือเราแบบอาจจะไม่ได้ต้องไปเพิ่มความเครียดด้วยการพูดคุยกับผู้คนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราไปคุยแล้วเราจะได้สารอะไรกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเน้นระบายออกไปต่อยมวยว่างไปตีเทนนิสไปวิ่งค่ะของแค่จะจัดการด้วยวิธีแบบนี้ค่ะ
3: คุณแค่มีหลักการในการดำเนินชีวิตแต่ละวันอย่างไรบ้างครับมีปรัชญาอย่างไร
4: ปรัชญาในการดำเนินชีวิตเนาะค่ะสิ่งแรกเลยที่แค่ตื่นขึ้นมาค่ะแค่จะหายใจ3ครั้งก่อนลึกๆเลยค่ะแล้วก็จะบอกตัวเองว่าขอบคุณที่ทำให้เรายังรู้สึกถึงชีวิตอยู่พูดแล้วน้ำตาจะไหล เพราะว่าจำวันที่เราวิ่งหนีแผ่นดินไหวได้ค่ะ ในหลายๆครั้งที่เรามีความทุกข์อ่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่อยากอยู่แล้วอ่ะอะไรหลายๆอย่างอะค่ะแต่ณวันที่แผ่นดินไหวอะเราจำได้ว่าเราอะวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดเราเพิ่งรู้ว่าเราอะรักชีวิตเราค่ะถ้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์วันนั้นแผ่นดินไหวอะเราจะไม่รู้เลยว่าเรารักชีวิตเราจริงๆวันนั้นวิ่งจากใจกลางเมืองอะค่ะวิ่งไปอารีค่ะ โชคดีที่ใส่รองเท้าวิ่งด้วยค่ะ
5: ในชีวิตการทำงานที่ผ่านมานะครับมีความประทับใจกับเหตุการณ์ไหนเป็นพิเศษอยู่บ้างครับ
4: ประทับใจกับเหตุการณ์ไหนเป็นพิเศษเหรอคะอย่างที่แค่บอกตอนแรกอะค่ะว่าการทำงานของแค่ไม่ได้รู้สึกว่าแค่แบบทำงานอยู่คืออะไรที่มันเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วมันเป็นเราอะค่ะเราทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแค่เลยรู้สึกว่าณจุดหนึ่งที่แค่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษแล้วมันเข้ามาในหัวใจเราเลยอะจริงๆแล้วคือตอนที่ช่วงที่เป็นงานศพคุณยายอะค่ะ
5: หญิงวิรัชชมนัน
4: ใช่ค่ะเป็นช่วงงานศพคุณยายที่เราเหมือนได้กลับมาเจอแก่นตัวเองอีกครั้งนึงมันอาจจะฟังดูเป็นอะไรที่แบบเอ้ยงานศพคุณยายแต่ทำไมอยู่ถึงได้รู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเรื่องความเศร้าความอะไรเงี้ยของแค่ด้วยความที่คุณยายก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะเรารู้ว่าวันเนี้ยมันใกล้เข้ามาอยู่แล้วเราทำใจมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความเศร้ามันมีค่ะแต่มันก็ทยอยแบบค่อยๆลดลงเรื่อยๆมันก็จะไม่ได้แบบหนักหรืออะไรมากเงี้ยค่ะแต่ณตอนนั้นน่ะที่แค่รู้สึกเข้าไปถึงในหัวใจแค่เลยอะค่ะคือแค่รู้สึกว่าแบบได้กลับไปรู้สึกถึงแก่นตัวเองอีกครั้งนึงเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตที่เราหายไปแล้วมัวแต่ไปหมกมุ่นอยู่กับการหาเงินหรือการอะไรต่างๆที่มันออกนอกแก่นไปมากค่ะมันเหมือนมันได้กลับเข้ามาทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นตัวเองอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะเรื่องงานที่แค่บอกว่ามันเป็นชีวิตเราเป็นเนื้อเป็นตัวเราไปอะค่ะคือแค่หมายความว่าเราทำงานแบบโดยที่เราไม่ได้ต้องไปพุชไปผลักตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องทำนะอันนี้เรียกว่างานสิ่งนี้เรียกว่างานแต่จริงๆแล้วอะมันเป็นแค่ความเป็นเราอะค่ะได้ก้าวออกไปแล้วมันก็จับพัดจับหูเกิดงานอะไรแบบเนี้ยค่ะจะไม่ใช่ต้องหมายความว่าแบบเราต้องไปทำอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราอะค่ะสุดท้ายแล้วมันก็คือการที่เราได้กลับมาเป็นตัวเองคือได้กลับมาเป็นตัวเองด้วยความรู้สึกปลอดภัยเราไม่ได้ต้องพยายามที่จะไปเป็นคนอื่นนะคะ
5: ครับคุณแคลร์มีอะไรที่คิดว่าอยากจะทำแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปดำเนินการทำครับมีอะไรที่ตั้งไว้เป็นเป้าหมายใฝ่ฝันว่าอยากจะไปทำ
4: อันดับแรกเลยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าท่องเที่ยวในที่ที่เราแบบยังไม่ได้ไปแล้วมันอยู่ในบักเก็ตลิสต์นะคะใช่ค่ะก็น่าจะเหมือนคนธรรมดาทั่วไปหลายๆคนที่ก็อยากจะทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะส่วนทางด้านของธุรกิจอะค่ะไม่ได้ใฝ่ฝันอะไรมากมายเป็นคนธรรมดาคนนึงเหมือนกันค่ะอยากมีร้านไอติมค่ะใช่ค่ะ
5: ทานไอศกรีม
4: ไม่ได้ชอบทานไอศกรีมขนาดนั้นค่ะแต่รู้สึกว่ามันคือสัญลักษณ์แห่งความสุขค่ะส่วนทางด้านที่เกี่ยวกับทำเพื่อสังคมอะค่ะสิ่งที่ยังไม่ได้ทำคือแค่มีความรู้สึกว่าแค่ทำคนเดียวไม่ได้แค่อยากเห็นก่อนตายแล้วกันค่ะเป็นเรื่องของความชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นประเทศนี้ประเทศไหนแต่ว่าเป็นความชอบธรรมของธรรมชาติที่มันเป็นไปตามความเป็นจริงอะค่ะตอนนี้เรามีแต่คนเบียดเบียนทั้งเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนกันและกันเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะค่ะอันนี้อาจจะเป็นหัวใจนักรบนักสู้อะไรก็อาจจะเรียกได้นะคะอาจจะเป็นเลือดของคุณตาพัทธิผ่านมาด้วยคือแค่มีความรู้สึกว่าแค่อยากรักษาสิทธิ์แห่งความชอบธรรมอะไรบางอย่างบนโลกนี้ที่มันยังไม่เกิดขึ้นสักทีอะค่ะค่ะ
5: คุณเบญจรัตน์มองว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของตัวเองครับ
4: ลมหายใจค่ะสั้นๆเลยลมหายใจค่ะถ้าไม่มีลมหายใจแล้วอะไรมันจะมีค่าไปมากกว่านี้อีกค่ะเพราะลมหายใจเราถึงอยู่ต่อไปได้ที่เราจะทำอะไรได้อีกมากมาย
6: ค่ะ Global Heart Mindful Health FM 95.5
3: และนั่นเป็นการสัมภาษณ์คุณเอกแคลร์เบญจรัตน์อรรถจินดากรรมการมูลนิธิสหธรรมิกชน รายการ Wise Vision ขอขอบคุณคุณเบญจรัตน์อัธจินดาเป็นอย่างยิ่งครับคุณฟังครับในวันนี้ผมจะมีเรื่องราวที่มานำเสนอกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเหงาหัวข้อนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองที่เรามีต่อสุขภาพนะครับเป็นเรื่องการถอดรหัสชีววิทยาแห่งความเหงาและการบำบัดด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตครับเวลาที่เราไปโรงพยาบาลหรือพูดคุยเรื่องการรักษาสุขภาพสิ่งแรกๆที่เรามักจะคิดถึงคืออะไรครับยาเม็ดใหม่ๆเทคโนโลยีการผ่าตัดที่ทันสมัยหรือค่าผลเลือดต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าในฐานะของแพทย์ที่ทำทางด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านถอยออกมา19เพื่อมองภาพที่ใหญ่กว่านั้นครับภาพที่วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่กำลังให้ความสนใจอย่างมากก็คือศาสตร์ของเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์เมดิซินนะครับเวชศาสตร์วิถีชีวิตคือการใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราเป็นเสมือนยาในการป้องกันยับยั้งและบำบัดโรคเรื้อรังต่างๆครับโดยมีเสาหลักสำคัญ6ประการก็คือโภชนาการที่เน้นพืชเป็นหลัก plant based whole food nutrition 2เป็นกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ physical activity 3การนอนหลับที่มีประสิทธิภาพเพื่อฟื้นฟูร่างกายเป็น restorative sleep 4การจัดการความเครียดและการฝึกสติ stress management 5การหลีกเลี่ยงสารเสพติดและสิ่งมึนเมาอันตราย avoiding risky substancesและ6การสร้างและรักษาสายสัมพันธ์ทางสังคมที่อบอุ่นปลอดภัยก็คือ social connection และ positive relationship ครับในบรรดาเสาหลักทั้งหมดนี้นะครับเสาหลักข้อที่6คือสายสัมพันธ์ทางสังคมมักจะเป็นข้อที่ถูกละเลยและมองข้ามมากที่สุดครับหลายท่านคิดว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องเชิงนามธรรมที่ไม่เกี่ยวกับค่าความดันโลหิตหรือระดับน้ำตาลในเลือดแต่ว่าในปีคศ2023แพทย์ใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา US Surgeon General ได้ออกรายงานเตือนภัยระดับโลกอย่างเป็นทางการครับโดยประกาศว่าพวกเรากำลังเผชิญหน้ากับโรคระบาดแห่งความเหงาเป็น Epidemic of Loneliness and Isolation ซึ่งเป็นภัยเงียบที่คุกคามสาธารณสุขไม่ต่างจากโรคระบาดทางชีวภาพนะครับวันนี้ก็มาเจาะลึกกันว่าทำไมสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเพียงความรู้สึกเฉยๆอย่างความเหงาจึงมีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อการแสดงออกของยีนโครงสร้างสมองและอัตราการมีชีวิตรอดของพวกเราครับประเด็นที่1มาดูเรื่องของกายวิภาคแห่งการขาดสายสัมพันธ์ถอดรหัสความเหงาและภัยเงียบของวัยกลางคนครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องตัวเลขงานวิจัยและชีววิทยานะครับขออนุญาตพูดถึงเรื่องของเชิงระบบในเรื่องของคำศัพท์ก่อนนะครับหลายท่านมักจะสับสนแล้วก็อาจจะเหมารวมว่าคำว่าโดดเดี่ยวความเหงาและการอยู่กับตัวเองอาจจะปนกันนะฮะจนทำให้เรารับมือผิดวิธีในทางเวชศาสตร์วิถีชีวิตและจิตวิทยาเราแยกแยะ3คำนี้ออกจากกันคือคำแรกความโดดเดี่ยวหรือ solitude คำนี้คือสถานะทางกายภาพเป็น physical state ครับมันแปลว่าคุณกำลังอยู่คนเดียวจริงๆในห้องไม่มีคนอื่นอยู่รอบข้างแต่ว่าคุณไม่ได้รู้สึกแย่หรือว่าเป็นทุกข์กับมันนะครับมันคือสภาวะที่เราเลือกเองด้วยความตั้งใจเพื่อพักผ่อนชาร์จพลังงานสร้างสรรค์งานหรือว่าเพื่อจะทบทวนความคิดของตนเองครับคำที่2คือความเหงาหรือว่า loneliness อันนี้แหละครับที่เป็นความรู้สึกเชิงลบเป็น negative subjective feeling มันคือช่องว่างเชิงคุณภาพและปริมาณระหว่างความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่จริงในปัจจุบันกับความสัมพันธ์ที่เราคาดหวังและโหยหาครับหมายความว่าต่อให้คุณนั่งอยู่ท่ามกลางคอนเสิร์ตที่มีคนเป็นหมื่นหรือว่ามีผู้ติดตามใน Instagram เป็นล้านคนแต่ถ้าในใจของเรานั้นประเมินว่าไม่มีใครที่เข้าอกเข้าใจหรือปลอดภัยพอที่เราจะพึ่งพิงได้เราก็เกิดภาวะเหงาได้ทันทีครับมันคือภาวะความอ้างว้างในจิตใจคำที่3คือการอยู่กับตนเองหรือว่า self connection หรือว่า mindfulness อันนี้ถือเป็นทักษะระดับสูงมันคือขีดความสามารถในการเท่าทันความคิดอารมณ์และความรู้สึกของตนเองรู้ว่าในขณะนี้เราต้องการอะไรรู้สึกอย่างไรโดยสามารถโอบกอดจิตใจตัวเองไ โดยไม่ต้องคอยวิ่งไปขอการยอมรับหรือเติมพลังบวกจากคนอื่นตลอดเวลาในมุมมองของวิวัฒนาการมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่พึ่งพาการอยู่ร่วมกันเป็นเผ่าพันธุ์เพื่อความอยู่รอดจากการถูกล่าดังนั้นความเหงาจริงๆแล้วไม่ได้มีไว้เพื่อเรารู้สึกทุกข์ทรมานเพียงอย่างเดียวแต่ไฟของความเหงาคือสัญญาณเตือนภัยครับที่ส่งคุณค่าเป็น biological alarm signal เหมือนกับที่ร่างกายส่งสัญญาณความหิวเพื่อเตือนให้เราออกไปหาอาหารประทังชีวิตหรือส่งสัญญาณความกระหายเพื่อเราดื่มน้ำความเหงาก็ทำหน้าที่เตือนสมองครับว่าเอ้าตอนนี้คุณแยกตัวออกจากเผ่าเกินไปแล้วนะคุณกำลังอยู่ในอันตรายและอาจจะถูกสัตว์ร้ายฆ่าไปกินได้ได้เวลาออกไปสร้างสายสัมพันธ์และปกป้องซึ่งกันและกันแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าในสังคมยุคปัจจุบันเรามักจะปิดสัญญาณเตือนนี้โดยการหันเข้าหาความอบอุ่นแบบปลอมๆในโลกดิจิทัลหรือฝืนทนจนสัญญาณเตือนภัยนี้กลายเป็นความเหงาเรื้อรังซึ่งเป็นภาวะที่ทำลายสุขภาพอย่างช้าๆแต่รุนแรงที่สุดครับมาลองดูข้อมูลทางสถิติกันนะครับงานวิเคราะห์อภิมานเป็นเมตาแอนาลิซิสระดับมาสเตอร์พีซโดยศาสตราจารย์จูเลียนโฮลต์ลุนสแตดและคณะปีค.ศ. 2015ซึ่งทำการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงรุกถึง70เรื่องติดตามประชากรจำนวนมหาศาลครับกว่า 3.4 ล้านคนเป็นเวลาร่วมทศวรรษก็ได้ข้อสรุปอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่ทำให้วงการแพทย์ต้องหันมาดูเลยนะครับก็คือว่าเมื่อควบคุมปัจจัยกวนต่างๆอย่างเช่นอายุเพศฐานะทางสังคมแล้วก็โรคประจำตัวแล้วก็พบว่าการมีความรู้สึกเหงาคือ loneliness เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรขึ้นถึง 26% ครับการเผชิญกับความโดดเดี่ยวทางสังคมหรือว่า social isolationซึ่งเป็นความว่างเปล่าเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิต 29% ครับและการมีวิถีชีวิตแบบการอยู่คนเดียวเพียงลำพัง living alone เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตพุ่งสูงที่สุดถึง 32% ครับตัวเลขความเสี่ยงระดับ 30% นี้ก็ถือว่าร้ายแรงเทียบเท่ากับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ถึงวันละ15มวนและเป็นอันตรายยิ่งกว่าปัจจัยเสี่ยงมาตรฐานอย่างโรคอ้วนหรือการมีวิถีชีวิตแบบเนื่อยนิ่งขาดการออกกำลังกายซะอีกครับแต่มีอยู่หนึ่งประเด็นที่สร้างความประหลาดใจแล้วก็หักล้างความคิดดั้งเดิมของสังคมอย่างสิ้นเชิงนั่นคือประเด็นเรื่องช่วงอายุครับคนทั่วไปมักคิดว่าคนสูงอายุคือผู้ที่เผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวและเป็นอันตรายที่สุดแต่งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มคนวัยผู้ใหญ่และคนวัยทำงานที่มีอายุเฉลี่ยน้อยกว่า65ปีกลับมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการอยู่ลำพังหรือความเหงาสูงถึง 57% ขณะที่กลุ่มคนที่มีอายุเฉลี่ยระหว่าง65ถึง75ปีมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 25% และกลุ่มคนที่มีอายุเฉลี่ยมากกว่า75ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพียง 14% เท่านั้นครับทำไมคนวัยกลางคนและวัยทำงานที่เหงาจึงมีสถิติการเสียชีวิตพุ่งสูงกว่ากลุ่มผู้สูงอายุในงานวิจัยได้เสนอคำอธิบายทางวิชาการที่น่าสนใจไว้4ประการนะครับอันดับแรกคือความยืดหยุ่นผู้ที่สามารถดำรงชีวิตจนก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุเกิน75ปีขึ้นไปได้มักเป็นผู้ที่มีต้นทุนสุขภาพแข็งแกร่งมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนกลุ่มที่มีความเปราะบางมักจะคัดแยกและเสียชีวิตไปก่อนหน้าแล้วครับประการที่2บรรทัดฐานทางสังคมหลังเกษียณครับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ลดลงหลังวัยเกษียณถือเป็นเรื่องปกติที่สังคมคาดเดาและยอมรับได้ก็จึงสร้างความรู้สึกคุกคามทางจิตใจน้อยกว่าคนวัยทำงานที่ควรจะอยู่ในวัยสร้างตัวมีเพื่อนฝูงมีสังคมการทำงานแต่กลับต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายครับประการที่3พฤติกรรมเสี่ยงและการเข้ารับการรักษาครับ health behaviorsคนวัยกลางคนที่เผชิญความเหงามักจะเยียวยาจิตใจด้วยพฤติกรรมทำร้ายร่างกายสุขภาพที่รุนแรงกว่าเช่นดื่มเหล้าหนักสูบบุหรี่จัดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะละเลยละทิ้งการตรวจสุขภาพหรือเข้าพบแพทย์เมื่อยามเจ็บป่วยต่างจากผู้สูงอายุที่มักจะระมัดระวังเรื่องสุขภาพกายและพบแพทย์อย่างเป็นระบบมากกว่าครับประการที่4คือความแตกต่างทาง สถานภาพสมรสผู้สูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียวในบ้านจำนวนมากมักจะเป็นม่ายแต่พวกเขาก็มักจะมีลูกมีหลานคอยโทรหาแวะเวียนมาดูแลหรือมีเพื่อนบ้านใกล้ชิดครับขณะที่คนวัยทำงานหรือว่าวัยกลางคนที่อาศัยอยู่คนเดียวมักจะเป็นโสดหรือรังที่ขาดระบบค้ำจุนทางสังคมรอบข้างอย่างสิ้นเชิงครับคราวนี้เมื่อหัวใจถูกกร่อนด้วยความอ้างว้างผลกระทบต่อหลอดเลือดและหัวใจก็อาจจะตามมานะครับจากภาพกว้างของอัตราการเสียชีวิตตอนนี้เรามาเจาะลึกระบบสรีรวิทยาแรกที่สำคัญที่สุดก็คือระบบหัวใจและหลอดเลือดครับมีงานวิจัยที่เป็นประวัติศาสตร์น่าสำคัญจากมหาวิทยาลัยยอร์กนำโดยดร.นิโคลวาลโทท่าและคณะในปีค.ศ.2016พวกเขาตั้งคำถามเชิงลึกว่าความสัมพันธ์ทางสังคมที่บกพร่องไม่ว่าจะเป็นในมิติของความเหงาคือความรู้สึกหรือความโดดเดี่ยวทางสังคมซึ่งเป็นรูปธรรมส่งผลต่อการเกิดโรคหัวใจเฉียบพลันและอัมพฤกษ์อัมพาตมากขนาดไหนทีมนักวิจัยก็ทำการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็วิเคราะห์อภิมานข้อมูลจากการวิจัยติดตามระยะยาว23ชิ้นครอบคลุมผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ไม่มีประวัติโรคหัวใจมาก่อนและในเวลาต่อมาได้เกิดเหตุการณ์โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันจำนวน 4,628 รายและโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 3,002 รายตลอดช่วงเวลาติดตามผล 3-21 ปีผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมาในรายงานก็คือความสัมพันธ์ทางสังคมที่บกพร่องสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 29% ครับและสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกหรืออาการอุดตันเฉียบพลันในสมองเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 32% ครับตัวเลขนี้ก็น่ากลัวมากนะครับเพราะว่าสำหรับผู้ชายและผู้หญิงไม่มีข้อแตกต่างเลยทุกเพศมีความเสี่ยงพุ่งสูงขึ้นไม่ต่างกันลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคนไข้คนนึงเดินเข้ามาหาคุณหมอในคลินิกแล้วก็บอกกับคุณหมอว่าเขารู้สึกเครียดกับงานหนักปางตายคุณหมอก็จะรีบสั่งให้เขาพักผ่อนแล้วก็จัดการความเครียดทันทีนะครับแต่เมื่อคนไข้คนเดียวกันเดินเข้ามาบอกคุณหมอว่าคุณหมอครับผมรู้สึกเหงาเหลือเกินในแต่ละวันตรงนี้อาจจะถูกมองโดยคุณหมอว่าเป็นแค่ปัญหาอารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นได้ทั้งที่ในความเป็นจริงปฏิกิริยาทำลายหลอดเลือดของร่างกายจากความอ้างว้างนั้นร้ายแรงเท่ากับความเครียดจากงานอย่างแยกไม่ออกเลยครับอะไรคือกลไกเบื้องหลังที่ทำให้ความเหงาเปลี่ยนสภาพกลายเป็นลิ่มเลือดอุดตันในหัวใจหรือสมองได้ในทางวิทยาศาสตร์วิถีชีวิตเราสามารถอธิบายผ่าน3เส้นทางผ่านหลักนะครับก็คือเส้นทางพฤติกรรมครับมนุษย์เราเมื่อเหงาและขาดคนข้างกายคอยกระตุ้นเตือนมักจะมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองได้ง่ายขึ้นข้อมูลสถิติก็ระบุว่าคนเหงามักจะมีชีวิตแบบเหนื่อยนิ่งนั่งไถโทรศัพท์อยู่กับที่และก็มีอัตราการสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายความเศร้าที่สูงกว่าคนทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้คือตัวเร่งการหนาตัวของผนังหลอดเลือดและก็การอักเสบของผนังหลอดเลือดโดยตรงครับเส้นทางที่2คือเส้นทางจิตวิทยาครับความรู้สึกเหงาอย่างลึกซึ้งมักเชื่อมโยงกับการมีระดับความรู้สึกเคารพและเห็นค่าในตัวเองต่ำเป็น low self esteemแล้วก็ทำให้สมองขาดทักษะในการรับมือและคลายความเครียดเมื่อไม่มีใครให้ระบายความอัดอั้นร่างกายก็จึงต้องแบกรับแรงกดดันทางจิตใจไว้เพียงลำพังครับเส้นทางที่3คือเส้นทางสรีรวิทยาครับเมื่อสมองประเมินว่าเราอยู่อย่างโดดเดี่ยวปฏิกิริยาสู้หรือหนีหรือว่า fight or flight ของระบบประสาทส่วนกลางจะถูกกระตุ้นให้ทำงานเบาๆตลอดเวลาอันนี้ก็ส่งผลให้ความดันโลหิตเฉลี่ยในแต่ละวันพุ่งสูงขึ้นหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ง่ายขึ้นแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันรวมถึงระบบการแข็งตัวของเลือดทำงานผิดปกติส่งผลให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวเร็วกว่าปกติครับแต่อย่างไรก็ตามในฐานะนักวิทยาศาสตร์และผู้ศึกษาข้อมูลที่รัดกุมผมก็ขอฝากข้อคิดข้อควรระวังไว้ประเด็นหนึ่งนะครับเนื่องจากว่างานวิจัยของวอลโทท่าและคณะเป็นการรวบรวมงานวิจัยเชิงสังเกตการระยะยาวทางการแพทย์จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างเด็ดขาด 100% ว่าความเหงาเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำเกิดโรคหัวใจครับแล้วก็มันมีความเป็นไปได้ทางระบาดวิทยาในเรื่องของการสรุปผลสลับทิศทางเป็น reverse causation นะครับกล่าวคือผู้เข้าร่วมวิจัยบางราย าจจะมีภาวะเจ็บป่วยของโรคหัวใจหรือสมองในระยะเริ่มแรกแอบแฝงอยู่โดยที่ยังไม่แสดงอาการชัดเจนครับซึ่งความเจ็บป่วยทางกายที่เริ่มก่อตัวนี่เองที่ส่งผลให้การทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันยากขึ้นนำไปสู่การเริ่มถอนตัวจากสังคมและก็เกิดความรู้สึกเหงาตามมาก่อนที่โรคหัวใจจะแสดงอาการรุนแรงจนได้รับการวินิจฉัยในเวลาต่อมานั่นเองครับต่อไปเราไปดูเรื่องของสมองที่เลือนหายความสัมพันธ์ระหว่างความเหงาเรื้อรังกับภาวะสมองเสื่อมครับระบบสรีรวิทยาถัดมาที่โดนคุกคามอย่างรุนแรงแม้แพ้หัวใจก็คือสมองนะครับและการทำหน้าที่ด้านการรู้คิดของมนุษย์ครับสำหรับใครที่กังวลเรื่องการหลงลืมหรือว่ากลัวว่าตัวเองจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ในวัยชราข้อมูลต่อไปนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องรับฟังกันนะครับมีงานวิจัยชิ้นประวัติศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Journals of Gerontology โดยดร.แองเจลินาซูทินและทีมในปีค.ศ.2020ได้ทำการศึกษาในกลุ่มประชากรที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการศึกษามาในประเด็นนี้โดยวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโครงการสำรวจสุขภาพและวัยเกษียณแห่งชาติของสหรัฐครับพวกเขาติดตามผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีสุขภาพสมองเป็นปกติในตอนเริ่มต้นจำนวนถึง 12,030 คนยาวนานต่อเนื่องเป็นเวลาถึง10ปีครับเพื่อดูว่าใครบ้างที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือว่าดิเมนเชียในอนาคตโดยทำการประเมินสถานะการรู้คิดและทักษะสมองอย่างละเอียดทุกๆ2ปีผ่านชุดทดสอบทางโทรศัพท์ทั้งในส่วนความจำระยะสั้นและก็สมาธิผลการวิจัยหลังจากผ่านไป10ปีครับก็พบว่าผู้ที่รายงานว่ามีความเหงาณจุดเริ่มต้นของการศึกษามีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมสูงขึ้นถึง 40% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่เหงาและความน่าทึ่งของผลลัพธ์นี้ก็คือว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น 40% นี้มีความเสถียรและแข็งแกร่งอย่างยิ่งยวดเพราะถึงแม้ผู้วิจัยจะทำการปรับค่าเพื่อตัดอิทธิพลกวนของตัวแปรอื่นๆออกไปจนหมดสิ้นแล้วนะครับทั้งเรื่องความโดดเดี่ยวทางสังคมอาการโรคซึมเศร้าเพศเชื้อชาติระดับการศึกษาโรคประจำตัวทางกายอย่างเบาหวานและไขมันหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่สำคัญที่สุดของโรคอัลไซเมอร์นะครับก็คือยีน APOE4 ผลลัพธ์ก็ยังคงยืนยันชัดเจนว่าความเหงาเป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระที่คุกคามสมองอย่างรุนแรงด้วยตัวของมันเองครับจากแนวทางเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะครับเราลองมาดูแนวทางการรักษาสุขภาพใจแยกตามช่วงวัยให้เห็นภาพเชิงปฏิบัตินะครับวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการหาพวกพ้องและการยอมรับหน้าตาของความเหงาในวัยรุ่นมักเกิดจากความรู้สึกไม่เข้าพวกหรือเกิดจากการไถโซเชียลมีเดียเห็นชีวิตดีๆของคนอื่นแล้วก็เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบและถูกทอดทิ้งวงจรเสพติดเทคโนโลยีที่เรียกว่าโดพามีนสโครลลิงถูกออกแบบมาเหมือนตู้สล็อตแมชชีนนะครับเพื่อดึงสมาธิเราไว้เมื่อหยุดสไลด์จอสมองก็จะรุ่งเข้าสู่ภาวะขาดโดพามีนเฉียบพลันชั่วคราวทันทีทำให้วัยรุ่นรู้สึกกระวนกระวายงุนงิดแล้วก็อ้างว้างกว่าเดิมแนวทางการดูแลก็คือการทำดิจิทัลดีท็อกซ์ครับงดโซเชียลมีเดียระยะสั้นงดการเล่นเป็นเวลา1สัปดาห์หรือตามอุดมคติก็คือ1เดือนเพื่อคืนสภาวะสมดุลให้ตัวรับโดพามีนในสมองช่วยวัยรุ่นกลับมามีความสุขกับสิ่งง่ายๆในโลกจริงได้ดีขึ้นและการหาเผ่าพันธุ์ที่แท้จริงหรือว่าการส่งเสริมการร่วมกิจกรรมกลุ่มตามความสนใจเฉพาะตนอย่างต่อเนื่องเช่นบอร์ดเกมงานจิตอาสาหรือชมรมดนตรีเพื่อสร้างเพื่อนสนิทตัวจริงที่ไม่ต้องแสดงภาพลักษณ์ปลอมๆใส่กันครับสำหรับวัยทำงานเป็นวัยแห่งภาระหน้าที่และเปล่าเปลี่ยวนะครับความเหงาของคนทำงานมักจะเป็นความเหงาท่ามกลางผู้คนคุยงานหนักทั้งวันคุยกับคนเยอะมากแต่มันเป็นการคุยแบบทำข้อตกลงเพื่อธุรกิจโดยแทบไม่มีเวลาสร้างสายสัมพันธ์ที่เกื้อกูลและปลอดภัยในจิตใจจริงๆครับแนวทางการดูแลก็คือเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณครับคุณไม่จำเป็นต้องมีเครือข่ายเพื่อนเพื่อออกไปปาร์ตี้มากมายนะครับในทางการแพทย์การมีเพื่อนสนิทในชีวิตที่ปลอดภัยเข้าใจกันและคุยกันได้ทุกเรื่องโดยไม่มีการตัดสินเพียงแค่ 1-2 คนก็มีพลังเพียงพอที่จะลบล้างความเสี่ยงทางสุขภาพจากการอยู่ลำพังได้เกือบทั้งหมดแล้วครับและการนัดเจอกันในพื้นที่จริงครับนัดรับประทานอาหารโดยวางสมาร์ทโฟนคว่ำไว้สบตากันสื่อสารทางกายภาพและร่วมกิจกรรมออกกำลังกายกลุ่มอย่างสม่ำเสมอครับส่วนผู้สูงอายุเป็นวัยแห่งการ พลัดพรากและหมดบทบาทหน้าที่นะครับนี่คือวัยที่ความเหงารุนแรงแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเผชิญการพลัดพรากจริงเช่นการเกษียณงานสูญเสียบทบาทและคุณค่าการสูญเสียเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็ลูกหลานแยกไปมีครอบครัวครับแนวทางการดูแลก็คือการคืนคุณค่าและหน้าที่ครับลูกหลานต้องรู้จักขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆจากท่านเพื่อท่านรู้สึกตนเองยังมีคุณค่ามีสิทธิ์และก็เป็นเสาหลักที่พึ่งพิงได้ของบ้านครับการเข้าสู่สังคมยุคใหม่และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมผู้สูงอายุฝึกสอนการใช้สมาร์ทโฟนวิดีโอคอลคุยกับกลุ่มเพื่อนเก่าหรือว่าลูกหลานเพื่อเพิ่มศักยภาพส่วนบุคคลครับและสนับสนุนการทำกิจกรรมอดิเรกที่ประคองใจเช่นปลูกต้นไม้หรือเลี้ยงสัตว์เพื่อเยียวยาจิตใจในแต่ละวันครับนี่ก็เป็นแนวทางในการที่จะเชื่อมต่อหัวใจตัวเองนะครับโดยการใช้เวชศาสตร์วิถีชีวิตครับในชีวิตจริงวันนี้เราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยขั้นตอนที่ทุกคนจับต้องได้นะครับคืนนี้ลองกดปิดโทรศัพท์มือถือเร็วขึ้นสัก15นาทีเพื่อปลดล็อกวงจรโดพามีนสครอลลิ่งที่ดึงรั้งเราไว้หันไปสบตาพูดคุยอย่างอบอุ่นกับสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่นอนข้างๆหากอยู่คนเดียวจริงๆก็ลองนั่งเงียบๆหายใจเข้าออกลึกๆฝึกการอยู่กับตนเองครับและขอบคุณร่างกายและจิตใจที่พาเราสู้ฟันฝ่าชีวิตตลอดทั้งวันและเหนือสิ่งอื่นใดจงใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีเป้าหมายอันดีงามเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นรอบข้างเพื่อให้ยีนและสมองของคุณได้รับพลังบวกที่จะปกป้องชีวิตให้ยาวนานอบอุ่นและแข็งแรงอย่างยั่งยืนตลอดไปครับคุณฟังครับนี่คือรายการ Wise Vision Global Heart Mindful Health โลกแห่งสุขภาวะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเวลา 9:10 นถึง 10:00 นทาง FM 95.5 MHz กับผมยงยุทธไมยลาภครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: Global Heart Mindful Health FM 95.5

0: 95.5 Metro Life
1: ห้องเล็กๆขนาดเพียง 3x4 เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครั้งหนึ่งขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่สุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Changeเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆ กลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไปด้วยความหวังให้ทุกพื้นที่ในแผ่นดินไทยได้มีรอยยิ้มจากการเติบโตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
4: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
4: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากการปรากฏคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปสีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เร่งตรวจสอบหลังมีประชาชนพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบปลาต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมได้สั่งการให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบในทันทีแม้เบื้องต้นผลตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จะไม่เจอปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำแต่จากการตรวจสอบปลาที่ประชาชนนำมาแสดงและยืนยันว่าพบในพื้นที่เขื่อนลำปาวเป็นปลาหมอคางดำจริงจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ยกระดับการตรวจค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและห้ามปล่อยปะละเว้นเด็ดขาดด้านนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีคำสั่งให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนเร่งสำรวจและปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาดแล้วทั้งนี้เชื่อว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้เฝ้าระวังร่วมกันจังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
8: นายคณิคคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปีมีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 61% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอกุระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอวิภาวดีอำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอบ้านตะขุนอำเภอพนมอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายนศกนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนแคร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึงวันที่15กันยายนศกนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยการทีวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ10กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะแล้วก็น้องไอวรินทร์อนันทเมธนะคะก็มาดำเนินรายการนะคะกับช่วงชั่วโมงนี้2ชั่วโมงเต็มค่ะไปจนถึงเที่ยงตรงนะคะวันนี้เรายังมีทีมงานด้วยค่ะคุณบู๊รัฐรวีเตชัยกูลนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้แล้วก็อยู่หลังไมค์ด้วยนะคะคอยประสานงานส่วนทาง Facebook Live วันนี้ค่ะคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาก็จะนำเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะชั่วโมงแรกนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสมุนไพรไทยซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่หันมาดูแลสุขภาพด้วยทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกก็คือสมุนไพรนะคะแต่ว่าสมุนไพรไทยเนี่ยก็ไปไกลทั่วโลกแล้วค่ะหลายคนก็รู้จักสมุนไพรไทยที่จะมาดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการรักษาไม่ว่าจะเป็นการดูแลบำรุงร่างกายนะคะหรือว่าการใช้ยาที่ถูกต้องนั้นจะต้องทำยังไงซึ่งวันนี้ค่ะในช่วงแรกนี้นะคะชั่วโมงแรกเนี่ยเช่นเคยนะคะเราก็จะพูดคุยกับทางด้านของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะคุณหมอก็จะนำเรื่องของสุขภาพต่างๆมาฝากกันด้วยนะคะประเด็นในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของไขมันในเลือดสูงค่ะอันนี้เรียกว่าภัยใกล้ตัวที่หลายๆครอบครัวก็มักจะเจอปัญหานี้แล้วก็คนไทยหลายๆคนก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะคะไขมันในเลือดสูงเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะมองว่าเราจะต้องไปกินยาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราอาจจะขออภัยนะคะเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะเราขัดข้องเทคนิคนิดหน่อยนะคะสตรีมหยาดแล้วก็เดี๋ยวช่างเทคนิคของเราก็จะประสานไปยังคุณหมอซึ่งวันนี้จะเป็นคุณหมออุ๋มนะคะคุณหมออุ๋มจะมาพูดคุยกับเราวันนี้อาจจะไม่ได้สตรีมหยาดนะคะก็สามารถรับฟังได้รับชมได้เห็นหน้าคุณหมอเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นภาพนิ่งแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าเรื่องราวของการดูแลสุขภาพบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่เราจะเปิดโอกาสให้หลายๆท่านนั้นที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้นะคะแต่ว่าขอเป็นช่วงครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ไปค่ะส่วนช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวให้คุณหมอให้ความรู้เรื่องของโรคไขมันในเลือดสูงก่อนนะคะซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวที่เราทุกคนนั้นจะต้องระวังให้ดีและที่สำคัญค่ะในช่วงชั่วโมงที่2นะคะเราก็ยังคงนำแพทย์แผนปัจจุบันมาพบกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเส้นผมสุขภาพเส้นผมก็เรียกว่าดูแลเส้นผมนั่นแหละนะคะบางคนชอบสระผมทุกวันสระผมทุกวันเนี่ยบางคนมีความเข้าใจแบบนี้ค่ะว่าสระผมทุกวันดีกว่าอยากจะผมยาวไวๆเหมือนดิฉันเนี่ยวันนี้นะคะมาในลุคผมยาวอันนี้ไม่ได้สระผมทุกวันนะอันนี้เนรมิตเข้ามานะคะเสร็จแป๊บเดียวได้เลยนะคะขอให้มีตังค์เท่านั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยใครที่มีความเชื่อบอกว่าสระผมทุกวันผมจะยาวเร็วอันนี้จะจริงหรือเปล่าเนี่ยวันนี้มีคำตอบค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในช่วงชั่วโมงที่สองนะคะในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราสามารถที่จะติดตามรับฟังได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมีทาง Facebook Live Metro Live FM 95.5 ค่ะก็วันนี้ยังอยู่กับน้องไอนะคะวันนี้น้องไอมาทำหน้าที่นะคะอีก1วันนะเมื่อวานไปเที่ยวมาใช่ไหม
3: เสียงคงเมื่อวานนี้เราไปทัศนศึกษามาค่ะ
2: ค่ะไปทัศนศึกษา
3: ที่อยุธยา
2: โครงการผาสุกมีความสุขด
3: ีอากาศร้อนมากนะคุณผู้ฟังค่ะถ้าใครนะคะอยากที่จะไปเที่ยวในช่วงนี้ อาจจะคิดว่าฝนตกอากาศเริ่มเย็นแต่ว่าจริงๆแล้วยังร้อนอยู่นะคะ
2: วันนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพบกับแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรหรือว่าคุณหมออุ๋มจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะกับประเด็นไขมันในเลือดสูงภัยเงียบใกล้ตัวที่ต้องไม่มองข้ามค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณหมอคะวันนี้ขออนุญาตนะคะไม่ได้สตรีมหยาดนะคะแต่ว่าก็ยังคุยกับคุณหมอเหมือนเดิมนะคะกับเรื่องของไขมันในเลือดสูงคุณหมอคะไขมันในเลือดสูงเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆเลยนะคะมาจากปัจจัยอะไรบ้างคะ
4: จริงๆต้องบอกว่ามันก็มีหลายปัจจัยนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันมาจากการใช้ชีวิตของเรานี่แหละเรื่องของอาหารการกินเรื่องของพฤติกรรมนะคะการกินการนอนความเครียดนะคะล้วนแต่มีผลเนาะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยแต่ว่าเป็นส่วนน้อยเนาะก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะเรื่องของพันธุกรรมที่อาจจะส่งผลได้นะที่ทำให้เรามีภาวะนี้ได้นะคะซึ่ง อย่างที่เราบอกค่ะหลายคนเนี่ยถามว่าทำไมเราบอกเป็นภัยเงียบเนาะเพราะว่าพอเป็นแล้วเราไม่รู้ตัวนะเป็นภาวะที่มันพบได้บ่อยแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่เป็นน่ะไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าตัวเองมีไขมันในเลือดสูงนะคะโดยเฉพาะในช่วงระยะแรกเริ่มนะคะมันไม่ได้มีอาการแสดงหรืออาการผิดปกติที่มันจะสังเกตเห็นได้ชัดเนาะเว้นแต่ว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงมาเป็นเวลานานนะคะหรือบางชนิดเนี่ยมันไปเกาะไปพอกพูนจนกระทั่งหลอดเลือดเราเนี่ยมันเริ่มมีปัญหานะซึ่งมันนำไปสู่โรคอื่นๆที่รุนแรงขึ้นอย่างเช่นโรคหัวใจนะหัวใจและหลอดเลือดนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตถ้าหากว่าเราไม่ได้ดูแลนั่นเองนะคะนั้นเนี่ย เราก็เลยบอกว่าสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญในเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะคะก็คือการตรวจนะเพราะว่าเราจะรู้ได้ว่าเราเป็นไขมันเลือดสูงหรือเปล่าเนี่ยเราจะต้องตรวจเลือดนะคะเวลาเราไปตรวจเนี่ยส่วนใหญ่อย่างของที่ถ้าเป็นที่ทำงานทั่วๆไปเนาะถ้าใครอยู่ในระบบเนี่ยเขาก็จะตรวจในคนกลุ่มที่อายุ35ปี30ถึง35ปีขึ้นไปนะคะที่จะต้องตรวจอย่างน้อยปีละครั้งนะเพื่อประเมินสุขภาพเหมือนที่เราเรียกกันว่าตรวจสุขภาพประจำปีนั่นแหละนะคะซึ่งการตรวจเลือดเนี่ยเขาก็จะเจาะเลือดไปเนาะแล้วก็จะดูค่าเลือดนะคะหลักๆเนี่ยก็จะมี4ตัวหลักที่ดูทั่วไปที่ดูกันเป็นประจำนะเรื่องค่าไขมันในเลือดเนี่ยก็คือคอเลสเตอรอลรวมนะคะหรือ total cholesterol นะคะอันนี้จะเป็นค่าที่บอกถึงปริมาณคอเลสเตอรอลรวมในกระแสเลือดของเรานะคะถ้าใครดูค่าตัวนี้เนี่ยคนระดับปกติเนี่ยก็คือไม่ควรจะเกิน200ถ้าใครได้ค่านี้มากกว่า200เนี่ยอันนี้ให้ระวังแล้วนะคะ
2: ค่าอะไรนะคะตัวนี้เป็นค่าอะไรนะคะ
4: ค่าคอเลสเตอรอลรวมค่ะ
2: คอเลสเตอรอลรวม
4: ใช่หรือที่เขาเรียกกันว่าค่าคอเลสเตอรอลนั่นแหละนะคะก็คืออยู่ที่ระดับ200แต่ว่าถ้ามันมากกว่า240เนี่ยอันนี้เข้าสู่ระดับที่จะเป็นอันตรายแหละบางเคสเนี่ยที่หมอเคยเจอส่วนใหญ่ที่มาหาเนี่ยบอก300 400อะไรเงี้ยนะ
2: อันนี้ต้องดูในช่วงวัยด้วยไหมคะคุณหมอ
4: ช่องไว้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะ อย่างที่เราเห็นในข่าวเนาะว่าคนอายุน้อยลงเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่า เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจขาดเลือดนะหรือพวกกลุ่มโรคพวกสโตรกอะไรเงี้ยค่ะกันมากขึ้นเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือมาจากไอตัวไขมันตัวนี้แหละที่มันจะสูงแต่ว่าเราไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะ
3: ค่ะคุณหมอคะแล้วไขมันตัวไหนบ้างคะที่เราควรให้ความสำคัญที่สุดคะคุณหมอ
4: จริงๆเราควรให้ความสำคัญทุกตัวเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: ทั้งคอเลสเตอรอลรวมนะคะค่า LDL เนาะถ้าส่วนใหญ่เขาจะใช้ชื่อว่า LDL นะเวลาเราไปตรวจนะคะ
3: ค่ะ
4: LDL คือไขมันชนิดที่ไม่ดีเลยหรือเราเรียกไขมันเลวเนาะ
3: ค
4: ือถ้ามันสูงเนี่ยมันก็จะสะสมในผนังหลอดเลือดของเราแล้วก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอีกตัวคือไขมันดีหรือ HDL นะคะ HDL หรือไขมันดีตัวนี้มันมีบทบาทในการนำคอเลสเตอรอลบางส่วนไปกำจัดที่ตับนะซึ่ง ถ้าตัวเนี้ยค่าตัวเนี้ยอันนี้ยิ่งสูงยิ่งดีนะ SPL เนี่ยนะคะแต่ถ้ามันต่ำเนี่ยก็จะไม่ดีนะคะ
3: ค
4: ่
3: า
4: LDL นะ LDL เนี่ยหรือไขมันไม่ดีเนี่ยไม่ควรเกิน100นะ100หรือ130ประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าดีก็คือในระดับปกติก็คือไม่ควรเกิน100นะส่วนไขมันดีเนี่ยควรที่จะต้องมากกว่า60นะใครต่ำกว่านี้ก็คือไม่ดีแหละแสดงว่าแบบเรื่องของการกำจัดเขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลที่ตับเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือต้องให้ความสำคัญสองค่านี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งค่าที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือค่าไตรกลีเซอไรด์นะคะอันนี้เนี่ยมันจะสัมพันธ์ต่อเรื่องของภาวะตับอักเสบเนาะหรือไขมันพอกตับนะคะที่เรารู้จักกันนะเป็นอีกชนิดนึงที่ถ้ามันสูงเนี่ยมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันแล้วก็ถ้าสูงมากเนี่ยนะก็อาจจะเกิดภาวะตับอ่อนอักเสบนะหรือพวกตับอักเสบเฉียบพลันได้นะคะ
2: ไตรกลีเซอไรด์นี่จะเช็คยังไงคะตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณไหนคะ
4: ตัวเลขจะอยู่ที่ไม่ควรเกิน150ค่ะถ้าเกิน150เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ความเสี่ยงแล้วเนาะค่าไขมันพวกนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราไปตรวจนะเราถึงจะรู้ว่าค่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงบอกว่าเราควรที่จะตรวจอย่างน้อยปีละครั้งนะคะในคนปกตินะในคนปกติปีละครั้งนะคะเพื่อถ้าช่วงอายุเกิน35ปีเนี่ยควรตรวจแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาหรือเราแบบไม่อยากไปตรวจนะหรือมีความกังวลอื่นๆได้ๆนะคะก็อาจจะต้องใส่ใจเรื่องของอาการนะคะหรือว่าภาวะที่ถามว่าแล้วใครมันควรจะไปตรวจเลือดนะอยู่ดีเราก็อาจจะไม่ได้อยากไปตรวจเนาะคนที่ควรจะใส่ใจหรือว่าควรที่จะบอกตัวเองได้แล้วว่าฉันควรไปตรวจนะคะหรือว่าดูอาการเนี่ยก็คือหนึ่งคนในกลุ่มที่ชอบกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวหรือไขมันค้างสูงชอบกินของทอดชอบกินเบเกอรี่ของแปรรูป
3: อร่อย
4: หรือว่ากินอาหารที่มีน้ำตาลนะหรือให้พลังงานสูงเป็นประจำกินน้ำหวานชาไข่มุกทุกวันเครื่องดื่มน้ำชงน้ำอัดลมพวกนี้ค่ะนะก็ควรจะตรวจนะคะคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินนะมีภาวะอ้วนนะคะไม่ค่อยขยับเคลื่อนไหวร่างกายวันๆนั่งอยู่ที
3: ่
4: ไม่ออกกำลังกายไม่ทำอะไรนะคะพวกนี้เรื่องการเผาผลาญก็ไม่ดีเนาะคนที่สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือในคนที่มีโรคอื่นๆอย่างเช่นเบาหวานโรคไตหรือไทรอยต่ำนะพวกไฮโปไทรอยนะคะหรือในกลุ่มที่อย่างที่บอกมีประวัติว่าคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเป็นโรคไขมันในเลือดนะคะหรือกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยอันนี้จริงๆควรตรวจตั้งแต่อายุยังน้อยเลยไม่ต้องรอถึง35ก็ตรวจได้นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เข้ากลุ่มความเสี่ยงพวกนี้ค่ะก็ควรที่จะไปตรวจนะคะหรือถ้าใครสงสัยเนี่ยหลอดเลือดเนี่ยอันนี้จริงๆควรตรวจตั้งแต่อายุยังน้อยเลยไม่ต้องรอถึง35ก็ตรวจได้นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เข้ากลุ่มความเสี่ยงพวกนี้ค่ะก็ควรที่จะไปตรวจนะคะหรือถ้าใครสงสัยเนี่ยนะภาวะนึงที่จะเจอบ่อยๆก็คือหน้ามืดตอนลุกเปลี่ยนท่าจากแบบสมมตินั่งอยู่แล้วยืนเนี่ยจะเวียนหัวอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะลองคิดว่าเอ้ยเราสูงหรือเปล่านะเราเข้าเกณฑ์หรือเปล่าแล้วเราก็อาจจะลองไปตรวจดูเนา
3: ะ
4: แต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีอาการหรือว่ามีสัญญาณที่บ่งบอกว่าเป็นสัญญาณอันตรายจากไขมันในเลือดเนี่ยค่ะคือส่วนใหญ่ถ้าหมอตรวจเจอเนี่ยเบื้องต้นถ้าค่ามันไม่ได้สูงมากเนี่ยเขาก็จะให้ปรับพฤติกรรมเนาะเรื่องของคุมอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าค่ามันสูงนะหรือว่าตรวจพบแบบต่อเนื่องไงตัวไหนหมอนัด3เดือน6เดือนเนาะมันค่ามันยังสูงอยู่เนี่ยเขาก็ต้องรับประทานยานะคะซึ่งการให้ยาเนี่ยแต่ละคนก็มีการใช้ยาที่แตกต่างกันไปแต่ว่าหลักๆมันจะเป็นยากลุ่มสเตตินนะคะที่เป็นยาลดไขมันในเลือดเนาะซึ่งก็ควรจะกินต่อเนื่องแล้วก็ไม่ควรหยุดยาเองเนี่ยหมอจะเจอคนไข้แบบอ๋อมันมีอาการแล้วไม่ต้องกินไม่ได้นะคะก็คือถ้าเริ่มกินยาแล้วก็คือต้องกินอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันจะไปช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตได
2: ้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยดูแล้วดูจากค่าเลือดแล้วจำเป็นต้องกินยาทีนี้เราจะลดเองเนี่ยแน่นอนลดไม
4: ่กินอย่างต่อเนื่องเพราะว่า ันจะไปช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตได
3: ้
2: สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยดูแล้วดูจากค่าเลือดแล้วจำเป็นต้องกินยาทีนี้เราจะลดเองเนี่ยแน่นอน
4: กินอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันจะไปช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตได
2: ้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยดูแล้วดูจากค่าเลือดแล้วจำเป็นต้องกินยาทีนี้เราจะลดเองเนี่ยแน่นอน
4: กินอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันจะไปช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตได
2: ้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยดูแล้วดูจากค่าเลือดแล้วจำเป็นต้องกินยาทีนี้เราจะลดเองเนี่ยแน่นอน
4: กินอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันจะไปช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตได
2: ้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยดูแล้วดูจากค่าเลือดแล้วจำเป็นต้องกินยาทีนี้เราจะลดเองเนี่ยแน่นอน
4: ลดเนื่องเพราะว่ามันจะไปช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตได
2: ้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยดูแล้วดูจากค่าเลือดแล้วจำเป็นต้องกินยาทีนี้เราจะลดเองเนี่ยแน่นอนลด
4: ไม่กินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวน้อยนะคะแบบไขมันอิ่มตัวเนาะเราก็ลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงอย่างเช่นเนื้อสัตว์ติดมันพวกหนังไก่ทอดนะหมูกรอบเนี่ยนะคะอาหารพวกของทอดพวกเนยพวกชีสหรือนมไขมันสูงไขมันเต็มเนี่ยค่ะหรือพวกไขมันทรานส์จากอาหารแปรรูปเนี่ยอันนี้ก็ควรจะลดลงหรือหลีกเลี่ยงนะถ้าเราสูงแล้วนะคะแล้วก็มากินอาหารที่มีกากใยอาหารมากขึ้นนะกินผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีปลาเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันอะไรพวกเนี้ยก็จะช่วยได้นะคะรวมถึงถ้าใครที่ตะกี้สลายสูงนะถ้าใครค่าตะกี้สลายสูงเนี่ยควรไม่ควรกินน้ำตาลอันนี้หมอเองอะเคยติดค่าไขมันสูงเหมือนกันนะคะก็เลิกกินน้ำหวานน้ำมันพรมน้ำผักอันนั้นกินมัทฉะกินอะไรเงี้ยลดแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยช่วยได้นะเบื้องต้นใครสูงหรือมีความเสี่ยงงดกินน้ำตาลก่อนหรือลดปริมาณลงก่อนนะอันนี้ช่วยได
2: ้ค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าไขมันสูงน่าจะไม่ต้องกินของมันของเค็มรสจัดแต่ไม่ได้บางคนไม่ได้คิดว่ามันไปเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับน้ำตาลด้วย
3: ค่ะทีนี้เนี่ยพอคุณหมอบอกว่าคนที่กินพวกไขมันสูงๆหรือว่าน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับไขมันในเลือดสูงทีนี้แล้วถ้าคนผอมหรือว่าคนที่น้ำหนักตัวปกติล่ะคะคุณหมอคะมีความเสี่ยงไหมคะหรือว่าสบายใจได้ละไม่เสี่ยงละกินยังกินไขมันต่อได
4: ้ใช่คนผอมก็มีเหมือนกันค่ะเพราะว่าจากเพื่อนๆในที่ทำงานนะคะผอมบางตัวเล็กเลยแต่ค่าไขมันในเลือดสูงก็มีนะเพราะนั้นเนี่ยไขมันในเลือดเนี่ยมันอยู่ในหลอดเลือดในกระแสเลือดของเราเนาะมันไม่ใช่ไขมันที่สะสมตามผิวหนังตามร่างกายนะคะตามชั้นกล้ามเนื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนละส่วนกันนะคนผอมก็ไขมันในเลือดสูงได้ถ้าเรากินหวานถ้าเรากินของทอดของมันเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เสมอไปเนาะเราถึงบอกว่าเราแยกด้วยน้ำหนักไม่ได้นะแต่ว่าถ้าคนที่มีน้ำหนักเกินนะคะอันเนี้ยมันมีความเสี่ยงที่จะไขมันในเลือดสูงมากกว่าคนผอมอยู่แล้วนะต้องบอกแบบนี้เนาะอันเนี้ยการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายนะคะเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยอันเนี้ยก็จะช่วยนะได้นะคะในเรื่องของการช่วยควบคุมนะเรื่องของค่าไขมันรวมถึงการไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะนี่ก็มีผลเหมือนกันนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมนะคะเรื่องของไขมันในเลือดนะคะที่มันอาจจะสูงได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยการเลือกใช้สมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการลดไขมันซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็มีงานวิจัยค่อนข้างหลายตัวนะคะทั้งในกลุ่มแบบอาจจะสมัครแล้วก็ในหลอดทดลองนะว่าสมุนไพรเนี่ยมันมีส่วนช่วยได้อย่างเช่นการกินกระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยก็เขาก็แนะนำให้กินในอาหารได้เลยนะคะหรือว่ากินสดก็ได้7-10กรีบขนาดเล็กถ้าเป็นกระเทียมไทยต่อวันเนี่ยอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลรวมนะคะในเราก็ช่วยให้ผนังหลอดเลือดแต่มันยืดหยุ่นดีขึ้นนะก็ช่วยลดการเกิดพวกโรคกลุ่มพวกจากไขมันในเลือดสูงได้นะคะหรืออย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยก็

0: ใช้เป็นตัวดอกคำฝอยนะในรูปแบบของชาชงนะคะซึ่งคำฝอยเนี่ยก็จะมีกรดไขมันที่ดีนะคะน้ำมันที่มาจากตัวฝอยเนาะที่มีส่วนช่วยในการลดไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ป้องกันการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดได้นะคะอันเนี้ยตัวเนี้ยก็สามารถใช้ชงเป็นชาดื่มนะ1-2 มื้อต่อวันเพื่อช่วยลดไขมันในเลือดในกลุ่มพวกคอเลสเตอรอลรวมได้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของบำรุงเลือดนะเรื่องของการไหลเวียนเรื่องแก้อ่อนเพลียได้ด้วยนะคะในเรื่องของยาสมุนไพร
1: ค่ะทีนี้เนี่ยดอกคำฝอยเนี่ยค่ะคุณหมอคะดอกคำฝอยอาจจะหาซื้อได
2: ้
1: ตอนเนี้ยท้องตลาดตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยคุณหมอแนะนำสักนิดนึงได้ไหมคะว่าดอกคำฝอยที่มีคุณภาพหรือว่าซื้อยังไงให้ปลอดภัยดีกว่า
0: ต้องบอกว่าถ้าเราซื้อทั่วไปเนาะอาจจะต้องดูเรื่องฉลากนะคะอ่านฉลากแล้วก็เลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะว่าเราแบบว่ามาจากแหล่งผลิตไหนเนา
1: ะ
0: เพราะบางทีเนี่ยเราไปซื้อมาไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีการปนเปื้อนอะไรเงี้ยมานะคะรวมถึงควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นสีแบบสีธรรมชาติคือคำฝอยมันจะเป็นสีส้มแดงเนาะไม่ได้แบบชัดมาก
2: บางเจ้าออกเป็นเหลืองๆ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ขึ้นอยู่ความสดใหม่ด้วยแล้วก็ต้องถ้ามันมีกลิ่นอับกลิ่นหืนหรือกลิ่นที่แบบผิดปกติไปเนี่ยก็ไม่ควรกินละนะคะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ก็เห็นหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายนะคะสำหรับดอกคำฝอยเนาะ
2: มีเยอะค่ะคุณหมอนอกจากดอกคำฝอยแล้วมีสมุนไพรตัวอื่นไหมคะ
0: มีหลายตัวเลยอย่างเช่นตรีพลา
2: ตรีพลา
0: ตรีพลาที่เราจับกันเนี่ยอันนี้ก็มีการศึกษาวิจัยนะว่าช่วยลดไขมันในกลุ่มพวกไตรกลีเซอไรด์นะคะแล้วก็ช่วยลด LDL ได้นะคะจะกินเป็นผงหรือต้มน้ำหรือเป็นแคปซูลก็ได้นะในส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้กินวันละ 2-3 มื้อนะคะติดต่อกัน3เดือนนะก็ใช้ได้อย่างมีเคสคนไข้ที่ใช้ตรีพลาในเรื่องของการช่วยลดไตรกลีเซอไรด์กันนะคะนี่ก็ได้ผลค่อนข้างดีหรืออย่างกระเจี๊ยบแดงนะกระเจี๊ยบแดงนี่ก็ช่วยลดไขมันในกลุ่มพวกคอเลสเตอรอลได้ด้วยได้ดีนะคะแต่ว่ากระเจี๊ยบแดงเนี่ยมันก็มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะเนาะถ้าใครที่ไขมันในเลือดสูงแต่ว่าดันความดันต่ำเนี่ยกระเจี๊ยบแดงก็อาจจะไม่ได้เหมาะนะคะ
2: กระเจี๊ยบแดงต้องระวังสำหรับคนความดันต่ำนะคะ
0: เพราะว่ามีส่วนในการลดความดันโลหิตด้วยนะคะหรืออย่างพวกกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวก็ใช้ได้กินเป็นผักนี่แหละกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มพืชผักที่มีใยอาหารเนาะสูงเนาะซึ่งไอ้พวกใยอาหารเนี่ยมันจะไปช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลและไขมันในทางเดินอาหารเนาะนั่นเขาถึงบอกว่าถ้าเราจะกินของมันเนี่ยเราไปกินหมูย่างเนี่ยเขาให้กินผักไปก่อนเพราะว่ามันจะไปช่วยชะลอการดูดซึมพวกไขมันพวกนี้เวลาเขากินอาหารพวกนี้เขาเลยต้องมีผักคู่กับตัวเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์ติดมันอย่างเงี้ยเสมอนะคะมันเป็นเรื่องของสมดุลอาหารนะอันนี้เราอาจจะเลือกกินเป็นแบบว่าพืชผักที่มีใยอาหารสูงนะก็ไปช่วยลดการดูดซึมไขมันได้เช่นกันนะคะ
1: ค่ะ4ตัวนะคะมีดอกคำฝอยตีพลากระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียวนะคะตัวอื่นมีไหมคะ
0: มีอีกหลายตัวเลยค่ะที่ใช้ได้นะอย่างเช่นอะไรบ้างเพกานะคะว่านหางจระเข้ชาเขียวชาเขียวมัทฉะหรือน้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวสมุนข้าวพวกเนี้ยก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดไขมันได้นะคะไม่ได้เอาปากทบเราต้องการเสริมไปเสริมสุขภาพนะโดยใช้สมุนไพรนะหรือกลุ่มว่านเสริมเนี่ยก็ให้เลือกตัวที่มีกรดไขมันที่ดีนะพวกกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวพวกเนี้ยก็จะช่วยได
1: ้ค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสมุนไพรไทยที่นำมาดูแลสุขภาพตัวเองได้โดยเฉพาะคนที
2: ่ช่วยในเรื่องไขมันในเลือดสูง
1: นะคะไขมันเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าดีเนี่ยไขมันดีเนี่ยรับไปเยอะๆจะด
2: ี
1: แต่ถ้าไขมันไม่ดีก็คือไขมันเลวเนี่ยรับเยอะไม่ดีอยู่แล้ว
2: ก็คือตอนนี้หนูกำลังนั่งพิจารณาแล้วค่ะว่าข้าวขาหมูที่ทานเมื่อเช้า
1: คนกินกระเทียมก็เป็นคุณหมอบอกว่า
2: คุณหมอชอบทานกระเทียมกระเทียมมากค่ะ
1: แต่ถ้ามัน
2: อ
1: ยู่ในแต่ถ้ามันไขมันอยู่ในเส้นเลือดเราอยู่แล้วเนี่ยมันเท่ากับไปเติมใช่ไหม
2: เอออ
1: ันนี้ก็
0: จะเห็นไหมว่าข้าวขาหมูเขาจะมีกระเทียมมาให
2: ้ใช่ค่ะ
0: ก็กินไปคู่กันมันจะได้แบบสมดุลนะ
2: สมดุลกันแต่ว่ากินบ่อยๆก็ไม่ดีนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้10:34ให้คุณหมออุ่มได้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะเปิดสายค่ะคุณไอ
1: ค่ะที่026918437นะคะ026918437เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องของไขมันในเลือดสูงก็เป็นภัยเงียบใกล้ตัวคุณหมอยังอยู่ในสายกับเราเพื่อรอนะคะให้หลายๆท่านเนี่ยเข้ามาถามคำถามกันค่ะ
2: ค่ะสุขภาพทั่วไปถามได้หมดเลยนะคะ
1: ได้ค่ะ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: จากวัยรุ่นสู่สูงวัยปีนี้20อีก10ปี30เผลอแป๊บๆเดี๋ยวก็คง40ไม่นานก็จะ50แต่จะช้าหรือเร็วสักวันความสูงวัยก็มาเยือนทุกคนอยู่ดีเตรียมแผนรองรับให้พร้อมซะตั้งแต่วันนี้ดูแลสุขภาพกายวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างจริงจังค่อยๆเข้าใจปรับตัวสู่เส้นทางสูงวัยอย่างมีคุณภาพผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม
6: เที่ยวเมืองรองครั้งนี้อย่ากลับบ้านมือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินเปิดสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีคนละ10กิโลกรัมตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคมปีหน้านำร่อง20ท่าอากาศยานเมืองรองทั่วประเทศพร้อมกล่องบรรจุมาตรฐานฟรีจากกรมการค้าภายในตั้งเป้ากระจายผลผลิตกว่า 1,000 ตันซื้อผลไม้ไทยช่วยเกษตรกรไทยเติมรอยยิ้มให้ทุกการเดินทางโดยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน Agri Plus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร025474744
7: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
2: 10:37 นะคะเรากำลังถกกันเรื่องสุขภาพไขมันในเส้นเลือดนี่แหละค่ะว่าทำไมมันยังเยอะอยู่นะคะทั้งที่ดิฉันก็ออกกำลังกายนะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องระมัดระวังเรื่องของการกินอันนี้สำคัญที่สุดนะคะพฤติกรรมนี่แหละค่ะที่จะเสี่ยงได้วันนี้ใครที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์026918437ค่ะ026918437หรือว่าจะฝากคำถามทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ว่าสายแรกมาแล้วค่ะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
8: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: ค่ะแนะนำชื่ออายุจังหวัดนะ
8: ครับผมชื่อไพโรจน์นะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีอายุ76ปีครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
8: ผมขอเรียนถามคุณหมอว่าผมกินใบมะรุมทุกวันเนี่ยจะอันตรายไหมครับ
2: ใบมะรุมยอดมะรุมเหรอคะ
1: กินแบบไหนคะ
8: ใบมัน
2: กินใบมะรุมกินแบบไหนจ๊ะ
1: แบบสดหรือแบบ
8: ไม่ใช่ฮะผมเอาใบมะรุมนะฮะมาต้มใส่น้ำแกงครับแล้วก็กินเวลาต้มใส่น้ำแกงนะกินประมาณแค่1ช้อนโต๊ะเองอย่างเงี้ยจะกินทุกวันจะอันตรายไหมครับ
2: ต้มใส่น้ำแกง
9: ได้ได้ค่ะคือ1ช้อนโต๊ะกินได้ค่ะไม่ได้เป็นอันตรายค่ะเพราะว่าคือมันสามารถกินแบบถ้วยเล็กๆกันนะคะถ้วยน้ำพริกกันต่อวันอะไรเงี้ยได้นะคะ
8: รู้สึกกินแล้วมันถ่ายดีอ่ะคุณหม
9: อค่ะก็มะรุมเองเนี่ยก็มันก็มีส่วนช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดได้เนาะมันมีข้อมูลเรื่องลดความดันด้วยแต่ว่าใช้ใบใช้ยอดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ควรจะกินแบบสุกนะค่ะกินสุกนะคะ
8: ใบอย่างเดียว
9: จ้ะ
2: อ๋อใช้ใบรูดใบมาต้มกับน้ำเหรอคะ
8: ใช่รูดใบแล้วมาต้มกับน้ำครับผม
2: แล้วก็กินแค่เป็นแก้วเป๊กใช่ไหม
8: ผมก
2: ิน
8: แค
2: ่
8: 1 ช้อนโต๊ะเองอ๋อ
2: 1 ช้อนโต๊ะ
1: เนี่ยรู้เลยที่กดคุณว่าแก้วเป๊ก
8: อ๋อได้นะนี่คุณหมอขอเรียนถามอีกเรื่องนึงไอ้ขาพับเข่าผมเนี่ยมันตึงแล้วมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
9: ค่ะขาพับเข่าตึงเรายืนนานไหมหรือเรานั่งพับขาตึงเนี่ยตึงมันเกิดได้หลายสาเหตุนะคะแต่ว่าเวลาเดินเรามีเสียงในข้อเข่าไหม
8: บางครั้งครับผมบางครั้ง
9: ถ้ามันเริ่มมีเสียงเนี่ยค่ะอาจจะเกิดจากที่ภาวะเข่ามันอาจจะเริ่มเสื่อมนะคะหรือพวกข้อเข่าอักเสบเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีอาการพวกนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ยืดเหยียดนะคะออกกำลังกายบ้างนะมันก็จะช่วยได้นะแต่ถ้ามันเสื่อมไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องรักษานะตามแนวทางนะคะ
8: ทีนี้ผมขอเรียนคุณหมออีกนิดนึงนะฮะผมตอนนี้กินถาวรเตียงอยู่นะวันละ4 เม็ดเนี่ยกินได้นานแค่ไหนครับ
9: สี่เม็ดเช้าเย็นใช่ไหมคะวันละ4 เม็ด
8: ใช่ครับ
9: แนะนำ
8: เย็น2 เม็ด
2: เช้า2 เย็น2
9: แนะนำว่าให้กินแค่ช่วงเวลาที่มีอาการค่ะก็คือถ้าไม่ได้มีอาการปวดแล้วเนี่ยก็หยุดกินได้ค่ะ
8: อ๋ออย่างนั้นเหรอครับอ๋อครับไม่อย่างไอ้ทีนี้เป็นอย่างนี้นะคุณหมอผมตอนนี้เข่าตึงนะผมใช้วิธียกน้ำหนักที่เข่านะครับโดยเล่นเวทนะฮะเข่าผมจะยกน้ำหนัก25 กิโลเนี่ยประมาณ70 ครั้งต่อวันนี่จะอันตรายไหม
2: แล้วไม่เจ็บเหรอจ๊ะ
9: อันนี้หมอ
2: มันจะเจ็บเข่านะ
9: อันนี้หมอไม่มีข้อมูลเลยแต่ว่าเพราะว่าไม่ถนัดด้านนี้ค่ะด้านเทรนอาจจะต้องถามแบบว่าเทรนเนอร์เนาะหรือว่าคนที่เขาดูเรื่องออกกำลังกายเนาะแต่ว่าส่วนตัวหมอนะ25 กิโลสำหรับช่วงวัยนี้นะคะแล้วก็มีอาการปวดและตึงด้วยเนี่ยมองว่าหนักไปค่ะรวมถึงถ้าเกิดว่าเรายกผิดท่าเนี่ยมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้เลยนะ25 โลนะ
8: ครับผมทีนี้ขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงนะผมกินดอกอัญชันเนี่ยวันละ15 ดอกนะฮะปรากฏว่ากินไม่กินทุกวันแล้วปรากฏว่าปวดตาเนี่ยมันเกิดจากดอกอัญชันไหมครับ
9: กินทุกวันแล้วปวดตาเหรอคะ
8: ใช่ตอนหลังกินไม่ทำไมปวดตาผมเลยเลิกกินพอเลิกกินแล้วมันก็หายอย่างนี้มันเกิดจากดอกอัญชันหรือเปล่าครับ
9: ปกติอัญชันเนี่ยจะช่วยบำรุงสายตานะคะช่วยแบบเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงที่ตามากขึ้นเนี้ยนะแต่ว่ากินแล้วปวดตาเนี่ยไม่มั่นใจนะคะอาจจะเป็นเอฟเฟกต์หรือว่าจะกินมากเกินไปหรือเปล่านะ
8: แล้วคนจะกินวันละกี่ดอกคุณหมอครับ
9: แต่จริงวันละ10 ถึง 15 ดอกเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มากนะคะแต่ว่าคือมันยังไม่เคยมีเคสที่กินอัญชันแล้วปวดตานะหมอก็เลยดูไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่านะวันที่เรามีอาการปวดตาคือมันเป็นทุกครั้งที่เรากินเลยหรือว่าเรามีปัจจัยอื่นนะที่ทำให้มันมีอาการตรงนี้ขึ้นมา
8: ครับผมทีนี้เป็นนี้ผมกลับมาเรื่องถามมันเป็นอีกทีนะฮะคุณหมอถ้าเผื่อว่าอาการปวดข้อผมยังไม่หายเนี่ยผมสามารถกินถาวรเพียงได้นานแค่ไหนครับ
9: กินต่อเนื่องได้ค่ะ3 เดือนค่ะ
8: พอ3 เดือนนะครับ
9: ค่ะคนมีระยะเว้น
8: เขาก็กินไว้อย่างสูงนะฮะ
2: ค่ะ
8: กราบขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณจัง
2: ค
1: ่ะคุณไพโรจน์นะคะ
2: ค่ะอายุ76ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ปฐุมธานี
1: แต่ว่ากายหนักเหมือนกันนะ
2: แต่ว่าคุณไพโรจน์บอกว่าปวดเข่า
1: 25 กิโล
2: แต่ว่ายกน้ำหนักตั้ง25เนี่ยนะต้องไปศึกษาข้อมูลดีๆนะก
1: ็
2: เป็นห่วงเพราะว่าคุณหมอบอกว่ากลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะทุกวันเนี่ยยกดัมเบล 1.5 กิโลยังเมื่อยแขนเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อีกหนึ่งสายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับคุณหมออุ๋มสวัสดีครับน้องกบแล้วก็น้องไอครับ
2: ค่ะ
10: เป็นคนสามโมกแฟนคลับสวทครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
2: เชิญค่ะพี่ตี
10: ครับคงไม่ต้องบอกอายุมึงน้องกบรู้แล้วนี
2: ่ไม่รู้นึกว่า26
10: ดีคุณหมอครับหมายถึงว่าถ้าจะกินกระเทียมสดเนี่ยเพื่อลดไขมันในเส้นเลือดเนี่ย หนึ่งมื้อเนี่ยคนทานก็ติดดีฮะคุณหมายถึงว่าผมเป็นโรคกระเพาะด้วยฮะ
0: คือถ้าเป็นโรคกระเพาะก็ไม่ควรกินกระเทียมสดค่ะ
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ผักรสฉุนไม่ได้เลยใช่ไหม
0: ไม่ให้กินกระเทียมมันอาจจะระคายเคืองได้เรื่องโรคกระเพาะอาหารค่ะ
1: ไม่ควรทานเลยหรือว่าสามารถทานร่วมในมื้ออาหารได้บ้างไหมคะคุณหมอ
0: คือถ้าทานเนี่ยไม่ควรทานตอนท้องว่าง
2: อ๋อเป็นมื้ออาหารได
10: ้
0: คือหรือถ้าเลี่ยงได้เราก็อาจจะไปเลือกกินเป็นแบบปรุงสุกดีกว่า
10: ทีนี้หมายถึงว่าผมเป็นโรคกระเพาะที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเฮสโคโรไลฮะแล้วทีนี้ผมไปรักษาที่ธรรมศาสตร์แล้วตอนนี้โรคมันสงบมา2ปีแล้วฮะก็ทานหลังอาหารก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ค่ะคือไม่กินตอนท้องว่างค่ะ
10: พอฮะทานข้างนึงติดๆหมึกที่นี่ผมถามแล้วก็ลืมแล้วฮะ
1: ค่ะ
2: ประมาณกี่กลีบคะคุณหมอ
0: โดยทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ 7-10 กลีบต่อวันนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าพี่ตีมีประวัติ
1: เป็นโรคกระเพาะ
2: แต่ถ้าเลี่ยงได้ก็จะดี
0: กรณีนี้ค่ะคือต้องถามต้องบอกว่ากระเทียมมันก็เป็นอาหารรูปแบบนึงเนาะ
2: ค่ะ
0: ก็คือถ้าเรากินเนี่ยเราต้องการแบบกินเสริมเนี่ยเราก็กินในมื้ออาหารไปค่ะไม่จำเป็นต้องกินกระเทียมสดเพราะว่าเรามีข้อจำกัดในเรื่องของการเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วเนาะงั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้หรือว่าอาจจะเลี่ยงไปใช้ตัวอื่นแทนเนี่ยค่ะ
10: ต่อฮะไม่เป็นไรลองดูก่อนไม่เป็นไรฮะก็เจ็ดกีก่อนก็ได้ฮะ
2: ค่ะ
10: ทีนี้จะถามนิดนึงว่าหมายถึงว่าตอนเย็นอาหารมื้อเย็นนะผมไม่ได้ทานฮะทานเป็นน้ำเต้าหู้ทานเป็นน้ำเต้าหู้ใส่กับไอ้เต้าหวยกินฮะทีนี้ว่าหมายถึงว่าทานแทนอาหารมื้อเย็นฮะจะทำให้ไขมันในเส้นเลือดสูงไหมครับ
0: หมายถึงกินแค่น้ำเต้าหู้เหรอคะ
2: แต่ใส่เต้าหวยเข้าไปด้วยใช่ไหมก็คือถั่วเหลือง
10: นะหมายถึงว่าก็เป็นตระกูลถั่วเหลืองด้วยกันทั้งคู่
0: อ
10: ่ะ
0: จะทำให้น้ำมันไขมันในเลือดสูงหรือไม่ใช่ไหมคะ
10: ไม่ได้ใส่น้ำตาลฮะ
0: ไม่ได้ใส่น้ำตาลถ้าไม่ได้ใส่น้ำตาลก็ไม่เป็นไรค่ะ
10: แต่ว่า
0: จริงๆเราก็ไม่ควรจะกินแบบของเดิมซ้ำๆนานๆนะคะแต่ถามว่าคือถ้ามันชอบมันกินเป็นรูทีนเป็นประจำเนี่ยมันมีผลเสียไหมในเรื่องของไขมันในเลือดนะคะอันนี้มองว่ากินได้แต่ว่าควรจะไม่ใส่น้ำตาลนะหรือว่าควรจะหวานน้อยนะคะถึงจะช่วยได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าถั่วเหลืองเนี่ยนะคือถ้ามันมากไปมันมีพวกไฟโตเอสโตรเจนเนาะที่ถ้ามันมากไปเนี่ยจะกินซ้ำๆเดิมๆเป็นประจำเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีผลในด้านอื่นนะเรื่องพวกฮอร์โมนได้
10: ก็น้ำเต้าหู้เต้าหวยแล้วก็มีขนมปังโคมสวิตแผ่นนึงฮะถ้าแค่นั้นเองฮะมื้อเย็นไม่ได้ทานอาหารเนี่ย
0: ค่ะก็หมอแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะคะว่าอาจจะทานให้หลากหลายมากขึ้นค่ะไม่ได้แบบกินเหมือนเดิมทุกวันเลย7วันอะไรอย่างเงี้ย
10: สลัดถ้าสามูมันก็ไม่มีใครมีอะไรจะทาน
2: ผักผลไม้ด้วยก็ได้
0: ใช่ค่ะคือไม่กินซ้ำค่ะโดยธรรมชาติของมนุษย์คือไม่กินอะไรซ้ำๆเดิมๆยกเว้นกินยา
10: ครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
10: เรื่องกบเรื่องไอนะครับ
2: ค่ะ
10: สวัสดีครับสวัสดี
2: ค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะย้ำเบอร์ค่ะ
1: อย่างเบอร์026918437นะคะ026918437ยังโทรกันเข้ามาได้ตลอดเวลาค่ะคุณหมอยังอยู่ในสายกับเรานะคะสำหรับหมออุ๋มพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหานะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรก็ได้ในเมื่อสักครู่นี้คุณหมอก็ย้ำนะว่าอาหารการกินเนี่ยต้องกินแบบคละ
2: คือให้หมุนเวียน
1: ให้หลากหลายเพื่อที่เราจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลาย
2: ค่ะบางคนอาจจะมีความเข้าใจแบบนี้ค่ะคุณหมอว่ามื้อเย็นน่ะมันเป็นมื้อที่ถ้าเกิดว่าเราจะคุมน้ำหนักคุมไขมันอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากกินอาหารหนักๆแล้วก็จะไปกินแบบเบาแต่มันไม่ได้สารอาหารครบแบบนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุมันจะทำให้มีปัญหาตามมาไหมคะคุณหมอ
1: ค่ะ
2: ถ้าผู้สูงอายุเลยอ่ะ
0: ก็ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่กินเลยเนี่ยแต่ว่ามันก็พูดยากแล้วมันก็แล้วแต่คนนะมันถ้าเราไม่ได้ขาดสารอาหารก็ไม่เป็นไร
2: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเราแบบมีภาวะขาดสารอาหารหรือว่าเราแบบร่างกายเราป่วยอะนะเหมือนอย่างพระสงฆ์ที่ไม่ได้ฉันมื้อเย็นเนาะแต่ถ้าพระสงฆ์อาพาธเนี่ยก็อนุญาตให้ฉันได
2: ้
0: เพราะว่าจะเป็น
2: ร
0: ่
2: างกาย
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องพิจารณาเรื่องสุขภาพโดยรวมของเราด้วยค่ะไม่ใช่ว่าแบบเราเคร่งคัดเราไม่กินแต่ว่าเราขาดสารอาหารเราป่วยเงี้ยเออนี่ก็ไม่ได
1: ้ค่ะก็ต้องคุยกับหลายปัจจัยเนาะ
0: ด้วย
2: ขออนุญาตค่ะคุณหมอมีสายเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะ
11: วิทยาผักไข่ครับชื่อพี่ชัยครับ
2: ชื่ออะไรนะคะ
11: พี่ชัยครับ
2: พี่ชัย
1: นะคะคุณพี่ชัยอายุเท่าไหร่จังหวัดอะไรคะ
11: 77ครับคำถามของคุณหมอว่าคุณหมอให้ผมเก็บผักบุ้งมากินบ่อยๆผมลงไปเก็บผักบุ้งแล้วผมเห็นดอกจอกเขียวๆข้างผักบุ้งมีมากมายดอกจอกนี้กินได้ไหมครับ
0: ดอกจอกดอกจอกคือดอกแหน่เหรอคะ
11: ไม่ใช่แล้วดอกแหน่มันเล็กแต่นี่มันดอกใหญ่กว่าดอกแหน่ครับ
2: ดอก
11: จอกประมาณ3นิ้ว4นิ้วครับเขียวเป็นบ่อบุ้งเลยนะ
0: เฮ้ยหมอไม่มั่นใจเลยค่ะเพราะว่าไม่มีข้อมูลเพราะว่าจริงมันเป็นพืชที่เขาไม่ได้แนะนำให้นำมารับประทานอ่ะเนาะแล้วก็พวกต้นจอกแหน่ต้นอะไรพวกนี้ค่ะตัวส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นพืชที่จะซึมซับพวกเป็นกลุ่มไม้ฟอกอากาศเนาะมันจะซึมซับพวกสารพิษหรือโลหะหนักอะไรเงี้ยถ้าในพื้นที่นั้นๆน่ะมันมีพวกเคมีหรือโลหะหนักนะคะมันการเอาไปรับประทานเนี่ยมันก็อาจจะรับประทานเป็นอาหารเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ปลอดภัยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดอกจอกเนี่ยคำว่าจอกมันมีหลายสายพันธุ์ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าอันสายพันธุ์ที่เราเจอเนี่ยมันแบบกินได้ไหมหรือมันกินไม่ได้อะ
11: ครับ
2: คุ
11: ณหมอครับขอความชัดเจนนิดหนึ่งประชาชนเราแล้วก็หมอก็พูดบ่อยๆว่าไอ้น้ำเต้าหู้อ่ะจริงๆแล้วผมไปดูที่โรงงานทำที่บ้านทำไม่เป็นน้ำจากถั่วเหลืองนะครับเต้าหู้มันไม่มีน้ำเต้าหู้มันเป็นอัน
0: อะไรนะคะ
11: ครับแล้วไอ้น้ำเต้าหู้ที่เราพูดกันเนี่ยนะฮะ
2: ค่ะ
11: ครับจริงๆผมไปดูที่โรงงานเขาทำนะเขาเอาตัวเหลืองมาทำเป็นน้ำแล้วก็ไปแล้วก็ส่วนหนึ่งทำให้เหลวเป็นน้ำกินที่ขายทั่วไปส่วนหนึ่งทำให้แข็งโดยใส่น้ำยาลงไปเป็นเต้าหู้แล้วพูดว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยจริงๆมันไม่มีมานะครับน้ำเต้าหู
0: ้คือน้ำเต้าหู้เป็นชื่อเรียกของน้ำนมถั่วเหลืองค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ของคนจีนค่ะ
0: ค่ะ
11: ถ้าคุณหมอครับถ้าหากว่าแหล่งวิชาการอย่างคุณหมอเนี่ยปรับให้ตรงกับความจริงได้ไหมน้ำตัวเหลืองไม่ใช่เต้าหู้เต้าหู้ไปขับเป็นน้ำกินได
0: ้ก็คืออ๋ออย่างนี้ค่ะงั้นอย่างนี้ถ้าเราไม่เรียกน้ำเต้าหู้เราก็จะเรียกนมถั่วเหลืองค่ะ
11: ครับเรียกนมถั่วเหลือง
0: อันเดียวกัน
11: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้น้ำเต้าหู้ยกเครื่องเลยครับเต้าหู้มันมีน้ำครับขอบค
2: ุ
11: ณมากคร
2: ับค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ชายก็อาจจะแบบไม่อยากให้ใช้ผิดใช่ไหมว่าคนจะต้องใช้เป็นน้ำนมถั่วเหลืองแต่ถ้าเกิดว่าในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเนี่ยหลายคนก็จะเอาความสะดวกสบายถ้าบอกว่าบอกเรียกหลานบอกไปซื้อน้ำนมถั่วเหลืองให้หน่อยหลานงงแล้วนะหลานงงว่าน้ำนมถั่วเหลืองคืออะไรแต่ว่าถ้าพูดน้ำเต้าหู้อ๋อเด็กเข้าใจนะก็อาจจะเป็น
0: ชื่อเรียกที่เรียกกันมาแล้วกันเนาะให้แบบเข้าใจตรงกัน
2: เข้าใจง่ายๆตรงกัน
1: จริงๆก็ต้องหู้ก็ทำจากถั่วเหลืองนั่นแหละนะคะ
2: มีอีกหนึ่งสายค่ะน่าจะเป็นสายสุดท้ายค่ะเชิญเลยค่ะ
12: สวัสดีค่ะคุณหมอป้าอยู่บ้านโป่งอายุ75
1: ค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะ
12: ทีนี้ป้านันค่ะ
1: ป้านัน
12: ทีนี้ป้า ผ่าตัดเต้านมมา18ปีแล้วค่ะ
2: จ้ะ
12: คุณป้าอยากทานเนี่ยอะไรอ่ะอะไรนึกไม่ออกเมื่อกี้
2: อืมอะไรจ้ะ
12: กระมิ้นชันกระมิ้นชัน
2: กระมิ้นชัน
12: ทานได้นะคะ
9: ทานได้ค่ะกระมิ้นชัน
12: เขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นน้ำมูลสลาแล้วก็อะไรนะคะผิวพรรณก็ดีใช่ไหมคะไม่เป็นอันตรายค่ะที่ป้าเป็น
9: กินได้ค่ะถ้ากินบำรุงร่างกายก็วันละ2เม็ด
12: ค่ะบำรุงเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะคะ
2: เช้าและเย็นอย่างละเม็ด
12: ไม่ไม่อะหลังอาหารใช่ไหมคะคุณหมอ
9: หลังอาหารค่ะใช่ค่ะ
12: เช้าเย็นฟังตั้งนานแล้วหมุนไม่ได้สักทีค่ะ
2: ขอบคุณมาก
12: ดีแล้วก็บำรุงกระเพาะด้วยใช่ไหมคะ

0: ของการเป็นมะเร็งได้
1: แล้วหย
0: ุ
1: ดกี่เดือนนะคะ
2: ถ้
3: าเราทานถ้าเราทานวันละ2เม็ดอะค่ะสามารถรับประทานทุกวันทุกวันต่อเนื่องได้ค่ะเพราะว่ามันถือเป็นปริมาณที่ไม่ได้สูงมากค่ะแล้วก็ถ้าเทียบเท่ามันเหมือนแบบปริมาณในอาหารที่เรารับประทานนะคะเนาะแค่วันละ2เม็ดนะ
1: จะสั่งซื้อเสร็จแล้วก็อะไรอะไอ้ครีมล้างหน้ายาสระผมด้วย
2: อันนี้ป้าท
1: ุ
2: กอย่างเดี๋ยวคุณหมอบอกถึงช่วงเวลาที่คุณหมอต้องแจ้งเหมือนกันค่ะเดี๋ยวฟังทางวิทยุได้เลยนะป
1: ้
2: านัน
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค
2: ่ะขอบคุณค่ะก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะ
3: คะ
2: ให้คุณหมอฝากค่ะสำหรับใครที่จะโทรไปสอบถามเรื่องสมุนไพรพวกยาแล้วก็ปรึกษากับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะเช่นคุณหมอค่ะ
0: ค่ะก็สามารถโทรปรึกษานะคะได้ที่เบอร์087นะคะ582-0597 087-582-0597นะคะรัญญาไทยพงเงินนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์0ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอภัยภูเบศรนะคะ02-028-7710นะคะ02-028-7710นะคะก็สามารถโทรไปปรึกษานะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆของไพโพเมดได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่องทางอื่นๆนะคะก็ฝากติดตามนะคะในส่วนของ Facebook Page นะคะสมุนไพรอภัยภูเบศรนะคะสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรนะคะในเรื่องของข้อมูลการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรนะคะด้วยสาขาแพทย์แผนไทยนะคะหรือว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะภัยภูเบศร YouTube Channel นะคะก็ไปติดตามกันได้ค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ข้อแนะนำดีๆจากคุณหมออุ๋มนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณขออภัยค่ะแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันท์ปุ่มเพชรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็มาถึงช่วงท้ายรายการสำหรับในช่วงชั่วโมงแรกแล้วนะคะเรามี2ชั่วโมงเดี๋ยวเราส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะ
3: ค่ะ
2: ช่วงหน้าเราม
3: าพูดคุย
2: ใช่
3: ม
2: ี
3: ข่าวสารสุขภาพเยอะแยะแน่นอนแล้วก
2: ็
3: มีสายสัมภาษณ์จากคุณหมอคณัฐครุฑกูลด้วย
2: ใช่
3: คราวนี้เกี่ยวกับผม
2: นี่แหละค่ะ
3: ผมอะไร
2: ผมที่แปลว่าผมที่อยู่กับทุกคนนะไม่ใช่ผมที่เป็นผู้ชายสรรพนามผู้ชายนะคือบางคนเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจเวลาที่เราผมสั้นน่ะเวลาผมยาวแล้วไปตัดผมสั้นน่ะเราก็อยากให้ผมมันยาวไวๆแล้วก็เราก็เข้าใจว่าเอ้ยสระผมดิฉันเข้าใจอย่างนี้มาตลอดเลยนะหลายคนก็เข้าใจแบบนี้ว่าต้องสระบ่อยๆนะสระทุกวันนี่แหละ
3: แล้วผม
2: ม
3: ัน
2: จะได
3: ้
2: ยาวไวๆ
3: เด
2: ี๋
3: ยวเรามาหาคำตอบกันว่าความคิดนี้หรือว่าความเชื่อนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะต้นชั่วโมงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
4: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
5: ใครก็ห้ามความแก่ไม่ได้และวันหนึ่งเราก็ต้องแก่แต่เราปรับและสร้างพฤติกรรมเพื่อเตรียมพร้อมที่จะสูงวัยไปแบบมีคุณภาพได้เริ่มต้นจากความเข้าใจสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุวางแผนการใช้เงินและการออมดูแลสุขภาพทั้งกายใจและวางแผนก่อนเกษียณเรียนรู้ปรับตัวปรับใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
6: กินเลอะกินเถอะบอกกี่ครั้งแล้วกินแล้วให้เก็บ
7: โถแม่เดี๋ยวเก็บ
6: เดี๋ยวตลอดเลยเอ้าพ่อขยะในครัวน่ะยังไม่ปล่อยไว้หน้าบ้านให้รถขยะมาเก็บอีกเหรออีกตั้งอาทิตย์นึงเชียวนะเขาถึงจะมาน่ะ
7: แม่ก็ทำอย่างกับว่าไม่ทิ้งวันนี้ขยะจะล้นบ้านจนเรานอนไม่ได้อย่างนั้นน่ะ
8: เจ้าพวกมนุษย์ขี้เกี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับมวลชนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนประเทศไทยกวาดล้างทุนนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคม

0: ปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: มวลชนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนประเทศไทยกวาดล้างทุกโนมินีโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลสถานการณ์อย่างเข้มงวด
6: บรรยากาศที่บริเวณสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายในอาคารโอเชียนทาวเวอร์2กรุงเทพมหานครมีกลุ่มมวลชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมโดยมีนายสนธิลิ้มทองคุณอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินทางมาพร้อมทีมงานเพื่อปราศรัยและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในหัวข้อรณรงค์ทวงคืนเอาประเทศไทยโดยการกวาดล้างคุณโนมินีโดยมีนายศิรนัท สก็อตอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเดินทางมาร่วมชุมนุมด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองที่เข้าร่วมชุมนุมพร้อมจัดกำลังตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล5หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD และกองร้อยควบคุมฝูงชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นการจราจรบริเวณซอยสุขุมวิท21ซอย3ซึ่งเป็นถนน2เลนไป1เลนทำให้รถสัญจรได้ช้าลงจึงขอให้ประชาชนที่มีกิจธุระในบริเวณนี้หลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาที่ยังคงมีการชุมนุมรวมถึงวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในช่วงเช้าวันนี้
7: นายพลสวัสดิ์โชติวัตพงษ์ชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วเปิดเผยว่าช่วงเวลาประมาณ3 นาฬิกาถึง 6 นาฬิกาบริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ7 นาฬิกา 20 นาทีอุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วได้ตามปกติธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
5: เด็กนักเรียนชาวเกาหลีใต้กว่าร้อยละ 2.9 เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานการศึกษาระดับภูมิภาคของเกาหลีใต้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ประจำปีโดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมมาศึกษาปีที่4ถึงมัธยมมาศึกษาปีที่6จำนวน 3,100,000 คนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจโดยพบว่านักเรียนถึงร้อยละ 2.9 เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับผลสำรวจเดียวกันเมื่อปีที่แล้วโดยการคุกคามทางวาจาเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดรองลงมาคือการกลั่นแกล้งและการใช้ความรุนแรงทางกายสถาบันนโยบายเยาวชนแห่งชาติเกาหลีใต้ระบุว่าอัตราการใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยอาทิความขัดแย้งในห้องเรียนจนกลายเป็นความรุนแรงและความอ่อนไหวต่อความรุนแรงในโรงเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองนอกจากนี้การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยียังส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงาน จบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงอำเภอไชบุรีอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอฉวางอำเภอถ้ำพันราอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 33.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 55% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพัทโตอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอชัยยาอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอพุนพินอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11นาฬิกา9นาที
3: ดูซิว่าใครจะฮึบก่อนกันเพราะว่าก
2: ำลังฝึกสมาธิ
3: แล้วนะว่าคุณพี่กบเนี่ยม
2: ี
3: ผมทรงใหม่มาวันน
2: ี้ใช่ค่ะวันนี้คือสระผม
3: ผมยาวไว
2: สระผมว่าสระผมบ่อยแล้วทำให้ผมยาวไว
3: อ
2: ันนี้ไม่จริงนะอันนี้ไม่จริงนะในความส่วนตัวเพราะว่าอันนี้เป็นผมที่เสกมาใช้เงินเสกก็จะมี2อย่างผู้หญิงเราอ่
3: ะ
2: ต่อผมทำผมสปาผมมีวิกผมมีแฮร์พีทผมเพื่อความสวยงามนะ
3: คะ
2: และเพื่อที่เราจะไม่ต้องกลบผมบ่อยๆเพราะว่าการกลบผมบ่อยๆเนี่ยมันจะมีปัญหากับหนังศีรษะเราด้วยเพราะดิฉันแพ้น้ำยากลบผมก็เลยตัดปัญหาคุณหมอแนะนำว่าลองเสริมด้วยผมสวยดูสิเสกได้นะคะดิฉันก็จัดไปเลยค่ะเมื่อวานปรากฏว่าอุ้ยข้อดีนะ
3: คะ
2: ผมใช่ไหมแ
3: น
2: วหลังเรานัดกัน
3: ใครอยากเห็นผมสวยพี่กบวันนี้
2: เข้ามาได้นะ
3: เข้ามาได้
2: แต่ว่าก็ยังแบบยังเซตไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยๆปรับปรุงไปนะคะ
3: เดี๋ยววันนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันเรื่องของเส้นผมด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: นะคะใครที่ชอบต่อผมใครที่ชอบใส่วิกผม
2: คุณเคยต่อผมมา
3: ต่อผมเอาออกเรียบร้อยแล้ว
2: เป็นยังไงบ้างตอนต่อผมเล่าให้ฟังหน่อย
3: จริงๆแล้วตอนต่อผมอันนี้ถือว่าเป็นเล่าสู่กันฟังประสบการณ์เพราะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเส้นผมก
2: ัน
3: แชร์ประสบการณ์กันต่อผมเนี่ยจริงๆข้อดีของมันก็คือสามารถมีผมยาวได้เลยทันใจสำหรับผมสั้นเพราะว่าผมเสียมากค่ะอย่างที่พี่กบบอกโกรกผมบ่อยๆผมก็เสียตัดผมสั้นแล้วก็อยากผมยาวไว้ก็เลยไปต่อผมพอต่อผมเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสวยเลยแต่เวลาสระผมเนี่ยจะลำบากนิดนึงค่ะพี่กบ
2: ใช่เรามีความรู้สึกว่ามันมีไอ
3: ้เป็นปม
2: ๆมันมีแบบเหมือนพลาสติกอะ
3: ใช่ค่ะมันเป็นปม
2: ๆ
3: มันทำให้หนึ่งล่ะเวลาเราสระผมเราต้องสระให้มั่นใจว่าสะอาดจริงๆสอง
2: มันเกาได้ไหม
3: เกาได
2: ้เกาถึงหนังศีรษะได
3: ้ได้เลยค่ะแต่ว่า
2: เวลาเจ็บไหมเวลานอน
3: ไม่เจ็บปกติเลยพี่กบแต่ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของตอนที่เป่าเส้นผมเป่าผมเนี่ยต้องเป่าให้สะอาดแล้วก็เป่าให้แห้งจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยหนังศีรษะจะเป็นเชื้อราแล้วก็มีกลิ่นอับ
2: นี่คือข้อเสียของเขา
3: ข้อเสียนะคะ
2: แต่ข้อดีก็คือสวย
3: มั่
2: น
3: ใจใช
2: ่สวยไวมั่นใจเพราะว่าตัวเส้นผมเนี่ยมันเป็น
3: ผมจริง
2: เป็นผมจริงเหรอ
3: ใช่ค่ะผมจริงจากใครก็ไม่รู
2: ้แล้วเขาจะมาทวงกันไห
3: ม
2: แล้วเขาจะมาทวงกันไหม
3: ไม่ทวงน้องทำแบบบ่อยมากแล้วแต่ว่าตอนนี้ปฏิญาณกับตนเองเลยว่าไม่ต่อผมอีกแล้ว
2: เพราะว่าผมที่เคยสั้นจริงๆแล้วน้องไออ่ะเมื่อก่อนที่เคยเห็นแรกๆก่อนยังไม่ย้ายมาอยู่ที่นี่เขาผมยาวก็สวยด้วยนะ
3: ใช่ค่ะตอนนี้ไม่สวยแล้วคะ
2: สวยคิดนาน
3: จังเลย
2: สวยคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นลอนๆไหม
3: ค่ะ
2: อันนั้นผมธรรมชาติ
3: ผมธรรมชาติค่ะ
2: ค่ะ
3: ธรรมชาติหมดเลยทั้งตัวทั้งหน้า
2: ลงโทษด้วย
3: เป็นผมธรรมชาติแต่ว่านี่แหละค่ะเรื่องของการบำรุงมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจจริงๆพี่กบเพราะว่าพอเอาผมต่อออกปุ๊บเราตัดผมสั้นทำไมถึงต้องตัดผมสั้นเพราะว่าผมมันเสียหมดเลยค่ะ
2: นั่นแหละนั่นแหละคือข้อเสีย
3: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะมาหาคำตอบว่าวันนี้ถ้าหนูจะสระผมทุกวันเนี่ยผมหนูจะยาวเร็วจริงไหมหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามเหมือนกันนะ อยากถามเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับคุณหมอแต่ว่าช่วงนี
2: ้
3: เด
2: ี๋
3: ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนดีกว่า
2: เรื่องสุขภาพข่าวสารทั่วไปเลยนะคะ
3: ค่ะ
2: ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าโลกเปลี่ยนไปเร็วนะเปลี่ยนไปเร็วดิจิทัลก็เข้ามาเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เข้ามาอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันน่าจะทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยมันเริ่มที่จะยากขึ้นละจากการที่เราพกเงินแค่10บาท20บาทกินข้าวอิ่มละมือหนึ่งแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ได้ละแบบนั้นไม่ได้แล้วมันก็อาจจะมีนะ10บาท20บาทสามารถอิ่มท้องได้แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยสินค้าอะไรก็แพงไปหมดนะคะ
3: อ
2: ันนี้แน่นอนค่ะมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของปากท้องของคนเราด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกซื้ออาหารเนี่ยของเราเนี่ยมันต้องดูให้ดีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีผล วิจัยคือผลโพลเป็นผลโพลนะคะจากอนามัยโพลค่ะบอกว่าสถานการณ์ค่าครองชีพแล้วก็ราคาที่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในตอนนี้เนี่ยพูดถึงน้ำมันแล้วก็นะดิฉันใจคอไม่ค่อยดีเลยพี่บูคะน้ำมันขึ้นอีกแล้วใช่ไหมพี่บูน้ำมันขึ้นอีกแล้วใช่ไห
3: ม
2: ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้95ไม่มั่นใจเติมอะไรคะเติมอะไรอีอ๋อเติม E20 E20 อยู่ที่เท่าไหร
3: ่30
2: โอ้โหก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ตอนนี้อ่ะล่าสุดที่ฉันเพิ่งเติมน้ำมันมาเมื่อวันอาทิตย์นะ38 บาท38 บาทกว่าของไม่ใช่วันอาทิตย์วันอังคาร38 บาทกว่าอันนั้นเป็นของแก๊สโซฮอล์95แต่หลังจากนั้นมีประกาศขึ้นอีกก็เลยไม่อยากไปสนใจแล้วแต่รู้ว่านี่คือผลพวงที่ทำให้อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินนะคะซึ่งมันราคาก็แพงขึ้นแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยคนไทยเราก็ยังมีวิธีการปรับตัวที่น่าอัศจรรย์ใจที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้ออาหารที่ราคาอาจจะดูแล้วถูกลงนะหรือแม้แต่เรื่องของการทำอาหารกินเองต
3: ั้
2: งแต่โควิด-19เนี่ยหลายคนหันมาเป็นเชฟประจำครอบครัวไปแล้วคือปรุงเองซื้อเองทำเองปลูกเองก็มีเพราะว่าจะได้ประหยัดนะคะคนไทยมีวิธีปรับตัวมากมายเลยค่ะแต่ว่าเรื่องของการปลูกผักกินเองที่บ้านเนี่ยมาดูกันค่ะว่าถ้าเราฟังดูแล้วเนี่ยผลสำรวจกินอยู่สู่ค่าครองชีพเนี่ยมันไปตรงใจหรือว่าไปตรงกับความก็เรียกว่าความรู้สึกของคนหลายๆคนหรือเปล่าหรือว่าคุณเองเนี่ยฟังอยู่แล้วเนี่ยมันตรงกับตัวเองหรือเปล่าเขาบอกว่าการกินอยู่สู่ค่าครองชีพเนี่ยมันเป็นความเห็นต่อสถานการณ์ค่าครองชีพนะคะกับการกินอาหารการซื้ออาหารวัตถุดิบต่างๆหรือว่าการเข้าถึงอาหารนะคะมีผลสำรวจออกมาตั้งแต่1ถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเขาไปสำรวจมานะคะจากตัวอย่างเนี่ยอันนี้เป็นแค่เพียงตัวอย่างหนึ่งนะประมาณ900 กว่าคนนะคะปรากฏว่าสถานการณ์ที่กระทบกับการกินหรือว่าการซื้ออาหารเนี่ยอยู่ที่อะไรรู้ไหมราคาน้ำมันมาเป็นอันดับหนึ่งเลยราคาน้ำมันแล้วก็ค่าขนส่งนะคะที่ทำให้ผลกระทบเรื่องของการกินการอยู่เนี่ยมันมีผลกระทบค่ะเขาบอกว่าราคาน้ำมันและค่าขนส่งเนี่ยมีผลกระทบ 46% ต่อมาคือภาวะเงินเฟ้อและก็ค่าครองชีพ 30% และสุดท้ายคือวิกฤตฝุ่นฝุ่น PM2.5 มีผล 5% พอฝุ่น PM2.5 เกิดขึ้นปุ๊บหลายคนก็ไม่อยากออกนอกบ้านไงก็เป็นไปได้แต่แปลกไม่มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้ไม่มีการระบาดไงนะคะทีนี้มาดูในอุปสรรคในเรื่องการกินอาหารที่มีประโยชน์กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าราคาแพง 64% อันนี้แน่นอนอยู่แล้วราคาแพงก็ทำให้เรามีปัญหาเรื่องการซื้อของที่จะอร่อยหรือว่าดีๆเนี่ยมากินรายได้ลดลง 37% และสุดท้ายคือหาซื้อยาก 17% ส่วนการปรับตัวเรื่องการกินค่ะเขาบอกว่าเลือกซื้ออาหารราคาถูกเนี่ย 65% หลายคนก็จะเป็นแบบนั้น
3: สลับป้ายเหลือง
2: อันนั้นคือมินิมาร์ทแห่งหนึ่งนะคะป้ายเหลืองแล้วก็ทำอาหารกินเอง 38%
3: ค่ะ
2: แล้วก็ปลูกผักกินเอง 34% เนี่ยสเต็ปในการช่องว่างระหว่างการเลือกซื้ออาหารเนี่ย65ใช่ไหมทำกินเอง38ครึ่งๆเลยนะแล้วก็ไล่ติดๆกันคือปลูกผักกินเองกับทำกินเองเนี่ยใกล้เคียงกัน
3: จะบอกว่าปลูกผักกินเองเนี่ยเคยคุยกับคุณแม่ด้วยว่าอยากปลูกผักออร์แกนิกขายเพราะว่าที่บ้านจะมีพื้นที่ที่จะสามารถปลูกได้เพราะว่าผักออร์แกนิกเนี่ยเขาจะปลูกเป็นชั้นๆใช่ไหมคะจะไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะมากทีนี้ไปดูตลาดมาแล้ว อาจจะต้องปลูกเยอะ เป็นไร่ๆเลย ก็เลยดรอปไว้ก่อนตอนนี้แต่ว่าการทานอาหารกินปลูกผักกินเองถือว่าดี
2: แต่ถ้าคุณปลูกผักกินเองน่ะคุณปลูกเพื่อที่จะกิน
3: ทาน
2: เองกับ
3: ปลูก
2: หน้าบ้านแค่เป็นออนไลน์ในบริเวณแอเรียบ้านอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ส่งต่อเรื่องของสุขภาพดีๆให้คนทั่วๆไปได้อาจจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็ได้
3: เล็กๆน้อยๆลอง
2: ด
3: ู
2: ซิว่าให้ติดตลาดก่อนไง ว่าอ๋ออะไรนะผักออร์แกนิกบาย
3: ไอวริน
2: คุณแม่สิคุณแม่
3: จำชื่อยากกว่านี้
2: จำยากกว่านี้นะอ่ะไอวรินนะคะหรือน้องไอออร์แกนิกบายไ
3: ออุ้ยได้อันนั้นหนึ่งธุรกิจนะ
2: ไอออร์แกนิกก็ได
3: ้อุ้ยเลิศค่ะคุณพี่ขอไอออร์
2: แกนิกนะคะคุณลองปลูกดูอาจจะเริ่มจากแปลงเพื่อนดิฉันจากลองผิดลองถูกลองปลูกดูแปลง2แปลงตอนนี้เนี่ยทำเป็นแบบโอ้โหอุตสาหกรรมผักออร์แกนิกเลยทางส่วนภาคอีสานแล้วก็ออกจากงานไปทำเต็มตัวแล้วนะคะแต่ว่าต้องยอมรับอีกแบบหนึ่งนะคุณต้องมีความอดทนค่อนข้างสูงเกษตรดูเหมือนว่าจะทำง่ายดูเหมือนแบบว่าก็ออร์แกนิกอะทำนี้มันต้องดูด้วยนะช่วงอากาศร้อนจัดเรื่องของแมลงเรื่องอะไรต้องกางมุ้ง
3: ส่งด้วยนะคะ
2: ส่วนใหญ่ถ้าออร์แกนิกจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตามอากาศได้นะถ้าเป็นแบบปลอดอินทรีย์ออร์แกนิกแล้วก็ปลอดเคมีอินทรีย์เพราะที่ฉันไปเคยลงพื้นที่แล้วก็ไปดูขั้นตอนเนี่ยตั้งแต่เริ่มปรุงดินเลยดินที่คุณจะมาปลูกเนี่ยเขาต้องมีการวัดค่าดินก่อนนะว่าขุดลงไปเนี่ยเจอ
3: ค่าด่าง
2: ใช่ไม่ใช่มันมีสารเคมีที่มันมาจากพวกถ่านไฟฉายอะไรที่มันอยู่ตกอยู่หรือเปล่าแล้วก็แอเรียพื้นที่สมมติว่าคุณมี1ไร่คุณต้องปลูกต้นไม้ต้นใหญ่เพื่อที่จะบังทิศทางของ
3: ของ
2: พิษ
3: พิษที่จะมากับลม
2: คุณเข้าใจไหมพวกเคมีต่างๆอะไรที่มันลอยมาตามลมเนี่ยต้องห้ามโดนมันยังกันได้อันนี้เขาเรียกว่าผักปลอดเคมีเนาะปลอดสารพิษแบบเต็มตัวแต่ว่าถ้าเป็นออร์แกนิกแบบนี้เราปลูกได้เริ่มต้นตั้งแต่เล็กๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยนะคะว่าพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะส่งที่ไหนดีก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปสำรวจตลาดแต่ถ้าเราปลูกกินเองเราไม่ต้องไปสำรวจหรอกปลูกก่อนปลูกให้มันได้ให้มันโตก่อน
3: ส่งตลาดสวทกันได้เลยไหม
2: ได้สิคุณจะมีความสุขมากกับการขายของเพราะที่ฉันเคยขายมาแล้ว
3: พอพี่กบพูดถึงเรื่องของค่าคอนชีพที่เราจะต้องมีการสู้กันเนี
2: ่
3: ยไม่น่าเชื่อว่าหนูเกิดและเติบโตมาในยุคที่ทองบาทละ 4,000
2: อันนั้น
3: สลึงละพัน
2: ดิฉันโตมาละพี่บูมองพี่บูน่าจะบาทละ400ป่ะ
3: จริงหรอคุณ
2: แม่800
3: ล่ะฮะ
2: ทันไหมน่าจะทันเพราะว่ากบจำได้ว่าตอนเด็กอ่ะพันกว่าบาทเองนะพ
3: ัน
2: กว่าบาทเองนะตอนประถมอ่ะพันกว่าบาทเองแล้วก็พอมาเรียนมหาลัยเนี่ยบาทละ 3,000 กว่าบาทแต่จำได้ว่าตอนเรียนประถมมัธยมอะไรอย่างเงี้ยพันบาทพันกว่าบาทประมาณนี้พันกว่าบาทแล้วก็ยังจำได้เลยว่าซื้อส้มตำกินที่โรงเรียนอ่ะสลึงหนึ่งเงินสลึงมีค่ามากเนาะพี่บูสมัยก่อนนะเงินสลึงเงิน50ได้เงิน50สตางค์เนี่ยดีใจนะเพราะว่าไอศกรีมอ่ะเมื่อก่อนเขาจะมีไอศกรีมที่มันแบ่งครึ่งได้อ
3: ่ะ
2: มันแบ่งครึ่งได้เคยเห็นไหมแล้วไอศกรีมตัดไอติมตัด
3: ไอติมตัด
2: มันจะเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยหยิบขึ้นมาคนขายก็จะหยิบมาเด็กๆก็มาต่อแถวแล้วก็จะมีไม้เหมือนไม
3: ้เสียบ
2: เป็นไม้เป็นไม้แหลมๆ
3: อันนี้หนูไม่เคยเห็น
2: เขาเสียบแล้วเขาจะตัดเป็นชิ้น
3: แม่เล่าให้ฟัง
2: ชิ้นละบาทชิ้นละ50สตางค์ก็มีจะเอาอะไร50สตางค์ก็จะเล็กหน่อยไม่มีมาตรฐานวัดเป๊ะค่ะทุกอย่างเขาจะมีแบบกะด้วยความชำนาญปุ๊บๆๆแล้วก็อร่อยเมื่อก่อนอะไอติมมันไม่ได้มีหลากหลายคนแบรนด์ทุกอย่างไม่ได้มีหลากหลายขนมไม่ได้มีหลากหลายยี่ห
3: ้อ
2: ขนมเนี่ยจะจำได้เลยว่ามีอะไรบ้างแต่มันพูดออกอากาศไม่ได้ไง แต่ดิฉันจะจำได้ขนมเวเฟอร์ยี่ห้ออะไรนะข้าวเกรียบโรยเพื่อนยี่ห้ออะไรมีไม่กี่แบรนด์หรอกอะ10แบรนด์นี่รู้แล้วนอกนั้นก็จะกินอะไรขนมไข่หงขนมไข่ห่านอะไรอย่างเงี้ยขนมกล้วยแขกมันเชื่อมฟักทองอะไรแบบนี้
3: ตายแล้วโบราณมากเลยอ่ะ
2: นี่รายการชั่วโมงสุขภาพเราเล่าเรื่องหลังนะอ้าวดีนะคุณการที่เราได้พูดคุยเรื่องของส
3: ิ่
2: งที่ผ่านมาแล้วมันเป็นเรื่องอะไรที่ดีๆที่เด็กยุคใหม่เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้มันส่งต่อความสุขให้กับผู้สูงวัยนะ
3: ค่ะ
2: ผู้สูงวัยเนี่ยชอบให้เราได้เล่าเรื่องหรือว่าฟังเขาเล่าเรื่องเรื่องเก่าๆ
3: เรื่องของอดีตที่เป็นความทรงจำที่ดีๆมันก็จะส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังมีความเครียดหรือว่ามีสิ่งที่มีสิ่งเราเยอะแยะการที่ย้อนกลับไปอดีตที
2: ่มีความสุขระเรียบง่ายตอนนี้หายแล้ว
3: การที่ย้อนกลับไปในอดีตที่มีความสุขระเรียบง่ายบางทีมันอาจจะสร้างความสุขให้ปัจจุบันได้ด้วยนะคะพอเนี่ยเรื่องของค่าครองชีพเนี่ย เริ่มสูงขึ้นรู้ไหมว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะเขาก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันในเรื่องของบัตรทองด้วยเรื่องของสุขภาพซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบหลักการอันนี้ขอเป็นเรื่องของอันนี้บ้างแล้วกันน
2: ะ
3: ถือว่าเป็นเรื่องของการสู้วิกฤตทางการเงินเหมือนกันนะนะคะเห็นชอบในหลักการบริหารกองทุนบัตรทองในปีหน้าปี2570เขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์การดำเนินงานแล้วก็บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตร30บาทนี่เองสปสช.นะคะในปีหน้าเลยปีงบ70ทั้งแบบงบเหมาจ่ายแล้วก็งบเหมาจ่ายนอกงบประมาณด้วยพี่กบเวลาที่เราไปโรงพยาบาลมันจะมียา2ประเภทใช่ไหมยาก็คือยาที
2: ่ยานอกบัญช
3: ีจ่ายได้กับยาที่จะต้องไปนอกบัญชีจะต้องเสียเงินเพิ่ม
2: ยาในบัญชีหลักกับยานอกบัญชีหลัก
3: ถูกต้องค่ะ
2: ค่ะ
3: แล้วเขาก็มีการนี้ด้วยนะคะเห็นชอบในการปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยตับวายเฉียบพลันรวมถึงปลูกถ่ายปอดแล้วก็หัวใจด้วยเป็นบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะโดยงบประมาณเนี่ยก็จะเป็นงบประมาณจากกรณีเฉพาะเลย
2: ค่ะ
3: โอ้โหอันนี้ถือได้ว่าเป็นการครอบคลุ
2: ม
3: ทุกการรักษาเลยนะคะซึ่งแผนปีหน้าเนี่ยจะมีการเชื่อมบริการเบิกจ่ายแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ให้ครบเลยถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้ที่สายด่วนสปสช1330นะ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางด้านสปสชเนี่ยมีการปรับปรุงโครงการแล้วก็งบประมาณเยอะเลยเพิ่มเติมอีกนิดนึง มีการปรับปรุงยาเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินด้วยพี่กบวิธีนะพี่สะเก็ดเงินนี่เขาเป็น
2: โอ้โห
3: ทรมานนะพี่กบ
2: แต่คือมันทำให้บางคนนะขาดความมั่นใจขาดความมั่นใจแล้วก็มีความวิตกกังวลเครียดก็มีนะบางคนก็เครียดเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยรักษามาแล้วเป็นปี10ปีก็ยังไม่หายเลยนะคะก็ต้องดูแลกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับภูม
3: ิค่ะ
2: ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยทำไมคุณหมอหรือว่าหลายๆคนที่เราได้พูดคุยเรื่องสุขภาพเนี่ยถึงย้ำกันตลอดเวลาว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะด้วยการเสริมร่างกายคือป้องกันไว้ก่อนดีกว่าที่จะไปแก้ในปลายเหตุการกินยาเนี่ยบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเจ็บป่วยเดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอให้คุณหมอดูแลนะคะแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าการกินยาเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันบั่นทอนลงไปทุกวันเนี่ยเราเกิดมาเนี่ย40-50ปีก็แก่พอแล้วแก่พออยู่แล้วนะคะอันนี้พูดภาษาบ้านๆนะคืออายุเยอะอยู่แล้วร่างกายมันก็ถูกอวัยวะต่างๆเนี่ยมันก็สึกหรอไปตามกาลเวลาอยู่แล้วแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องไปกินยาอ่ะมันก็ยิ่งแบบแทนที่ฉันจะโอ้โหมียืดอายุไปเนี่ยอายุฉันก็ลดลงเพราะว่ายาเนี่ยถ้ากินบ่อยๆหรือว่าคนมีโรคประจำตัวเนาะทำไมคนเป็นโรคเบาหวานมันถึงตามมาด้วยการเป็นโรคไตเพราะว่ายาที่เข้าไปสู่ร่างกายของคนเรานี่แหละมันก็ลงไปอยู่ที่อวัยวะหนึ่งของเราก็คือไตตับอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เป็นหลายๆโรคแพ็กเกจมาแบบนี้ดูแลสุขภาพเนิ่นๆนะคะด้วยการเซฟเรื่องของการกินนี่แหละการกินเนี่ยสำคัญนะคะกว่าจะรู้ตัวอีกทีดิฉันก็อ้วนแล้วตอนนี้ก็เซฟนะคะเซฟตอนนี้ลงมาแล้วนะดีใจมากเลย
3: ค่ะ
2: โลกับ7ขีด
3: โอ้โหจากถือว่าเป็น
2: โล7ขีด
3: คนเราต้องมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได
2: ้
3: ลดน้ำหนักมา1โลก็ถือว่าแฮปปี้ได้แล้ว
2: แฮปปี้แล้วเพราะว่าคุณหมอบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งออกกำลังกายเพราะว่าด้วยเราพอน้ำหนักเยอะข้อเข่ามันจะเริ่มมีปัญหาเราต้องให้น้ำหนักเนี่ยลงไปสักลงไปสัก10โลเนาะอีกประมาณ8โลกว่า8โล3ขีดเนาะ8โลกว่าเนี่ยเราค่อยไปออกกำลังกายช่วงนั้นเพราะว่าตัวมันเบาแล้วม
3: ัน
2: ก็จะช่วยได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณพูดถึงเรื่องของสิทธิ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3: ใช่ไหมบาท
2: 30บาทดิฉันขอนำเรื่องของประกันสังคมมาฝากกันหน่อยค่ะคุณภาพชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ใช่แค่จะอยู่แค่ว่าคนมีตังค์เท่านั้นนะ
3: ค
2: นไม่มีตังค์คนรายได้น้อยก็คุณภาพชีวิตดีได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องรู้จักว่ารักษาตัวเองให้ดีแล้วก็ใช้สิทธิ์ให้ถูกต้องสิทธิ์ที่เราควรจะรู้ก็ต้องศึกษาให้ดีด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของหลักประกันสุขหลักประกันสำนักงานประกันสังคมนะคะตอนนี้ฝากมาถึงคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต้องเช็คเลยนะว่าสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยเขาจัดเต็มให้สำหรับคนที่จะเริ่มมีครอบครัวมีเบบี๋ตัวน้อยมีลูกน้อย เข้ามาอยู่ในครอบครัวเราเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเห็นบอกว่ามีช่วยค่าฝากครรภ์ด้วยนะ มีค่าคลอดค่าฝากครรภ์ค่าสงเคราะห์บุตรรวมไว้ให้ครบจบที่เดียวเลยทุกวันนี้สะดวกมากขึ้นเพราะว่าสิทธิต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยเราเนี่ยรัฐบาลเองนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พยายามผลักดันให้ออกมาคุ้มครองแล้วก็ครอบคลุมให้มากที่สุดซึ่งถ้ามองไปเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อก่อนหลักประกันเงินไอ้30บาทรักษาทุกโรคทุกที่เนี่ยเขาไม่ได้ครอบคลุมทุกโรคเสมอไปถูกไหมแต่ทุกวันนี้โอ้โหครอบคลุมได้หลากหลายเลยโรคไตก็สามารถฟอกไตได้แล้วนะทีนี้มาดูกันหน่อยประกันสังคมใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะมาตรา33 39ที่กำลังจะมีตัวน้อยๆมีน้องเล็กนะคะเข้ามาอยู่ในครอบครัวใหม่เนี่ยสำนักงานประกันสังคมฝากมาค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแล้วนะจัดเต็มเลยสิทธิประโยชน์ต่างๆนะสิทธิประโยชน์ต่างๆครอบคลุมเริ่มตั้งแต่คุณแม่นะคะเริ่มตั้งท้องอาบไปฝากท้องฝากครรภ์จนถึงลูกเนี่ยอายุครบ6ปีค่ะคือพอฝากครรภ์มีค่าฝากครรภ์เสร็จแล้วใช่ไหมค่าทำคลอดก็มีรับรองไว้ด้วยนะคะแล้วก็พอลูกคลอดออกมาดูแลลูกมีค่าสำหรับอะไรนะบุตรใช่ไหมช่วยเหลือสงเคราะห์บุตรอีกนะคะไปจนถึง6ขวบนะคะมีสิทธิประโยชน์มากมายเลยค่ะค่าตรวจค่าฝากครรภ์เนี่ยเบิกได้สูงสุด 1,500 บาทนะก็ทุนเงินเราไปเยอะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ทั้งผู้ประกันตนหญิงแล้วก็คุณพ่อฝั่งผู้ประกันตนชายด้วยนะคะก็สามารถเบิกให้ภรรยาได้นะโอ้เบิกให้ยังไงเบิกให้ภรรยาได้นะคะคุณเตรียมตัวเลยตั้งครรภ์ตั้งครร
3: ภ์อีกเก้าอีกยาวไกลค่ะ
2: คุณเตรียมตัวตั้งครรภ์เลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ใช่สิโอ้ไม่ได้นะข้าราชการใช้สิทธิ์ข้าราชการได้นะคะทีนี้เขาแบ่งจ่ายค่ะสำหรับการเบิกเนี่ยเขาจะแบ่งจ่ายตาม5ช่วงอายุครรภ์มาดูกันค่ะถ้าอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์เนี่ยจ่ายตามจริงเลยไม่เกิน500บาทแต่ถ้าอายุครรภ์มากกว่านะคะมากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์อันนี้จ่ายตามจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์ตั้งแต่20สัปดาห์12วันหรือว่า12ไม่เกิน20สัปดาห์สิเนาะแต่ถ้าอายุครรภ์20ไม่เกิน28สัปดาห์เนี่ยจ่ายตามจริงไม่เกิน300บาทค่ะส่วนใครที่อายุครรภ์ตั้งแต่28แต่ไม่เกิน32สัปดาห์นั้นจ่ายตามจริงไม่เกิน200บาทและสุดท้ายค่ะอายุครรภ์ไม่เกิน32ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายตามจริงไม่เกิน200บาทอันนี้เป็นสิทธิที
3: ่ตรวจ
2: ผู้ประกันตนแล้วก็ฝั่งชายทั้งชายและหญิงเนี่ยสามารถเบิกได้คือชายเนี่ยเบิกให้ภรรยาได้เพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่ช่วงอายุครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่เนิ่นๆดีที่สุดไปฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆคุณจะได้สิทธิ์เนี่ยจ่ายไม่จ่ายตามจริงไม่เกิน500บาท
3: แล้วก็พอในเรื่องของประกันสังคมเนี่ยเพิ่มเติมอีกนิดนึงตอนนี้สำนักงานประกันสังคมปรับเกณฑ์ค่ายารักษาวัณโรคดื้อยาแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามกันได้เหมือนกันนะเพิ่มสิทธิในการเข้าถึงการรักษาครอบคลุมสูตรยาของวัณโรคดื้อยาแล้วสายด่วนที่จะสามารถโทรไปที่ประกันสังคมได้ก็คือสายด่วน1506หรือเข้าไปที่ www.sso.go.th หรือง่ายๆเลย Facebook สำนักงานประกันสังคมนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามได้หรือถ้าอยากอัปเดตกันง่ายๆเลยก็ที่รายการของเรา
2: ชั่
3: วโมงสุขภาพแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักเบรก
2: อย่าเพิ่งถ่ายยังค่ะใจเย็นๆค่ะอย่าใจเย็นๆค่ะ
3: เอาตะคุณเบรกดิฉันก่อนโอเคได้ๆ
2: ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวพักคุณก่อนนะคะคือพูดถึงเรื่องของประกันสังคมแล้วเนี่ย
3: ต
2: อนนี้นะคะเตรียมให้พร้อมสำหรับใครที่เป็นผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนเนี่ยหนึ่งเสียงของคุณเนี่ยสามารถที่จะมีความหมายได้น
3: ะ
2: อย่าลืมไปออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยนะวันอาทิตย์27กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่8โมงเช้าเลยถึง4โมงเย็นนะคะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นไปเช็คสถานที่เลือกตั้งแบบง่ายๆได้นะคะใน2ช่องทางก็คือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของประกันสังคมก็ได้เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะสำนักงานประกันสังคมก็คือ www.sso.go.th นี่แหละค่ะหรืออาจจะผ่านทางแอปพลิเคชัน SSO Plus ก็ได้ใครที่มีอยู่แล้วนะคะหรือว่ายังไม่มีโหลดติดตั้งได้เลย Android iOS โหลดได้หมดค่ะเพราะว่าการลงคะแนนเนี่ย ถ้าใครจะไปลงคะแนนต้องรู้ก่อนนะขั้นตอนการลงคะแนนเนี่ยลงแบบไหนอะไรเขียนได้ไม่ได้เขาบอกว่าถ้าจะไปลงคะแนนเขียนเฉพาะตัวเลขอาหรับิกเท่านั้นไม่ต้องไปเขียนเป็นตัวเลขไทยนะไม่ต้องนะไม่ต้องงานอย่างคุณค่าอาหรับิกเท่านั้นตัวเลขอาหรับิกนะคะ1 2 3อาหรับิกธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็ห้ามกาเครื่องหมายถูกผิดเด็ดขาดเลือกได้ไม่เกิน7เบอร์ค่ะหลักฐานยืนยันตัวตนนะคะที่ต้องมีก็คือบัตรประจำตัวประชาชนหรือจะเป็นแบบดิจิทัลไทยดีก็ได
3: ้
2: นะเข้าไปในไทยดีสะดวกมากกว่านะแล้วก็ใบขับขี่ก็ได้ค่ะหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐก็คือบัตรประจำตัวราชการนั่นเองนะคะและกรณีที่ผู้แทนนายจ้างนิติบุคคลเนี่ยอย่าลืมนะคะเตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน6เดือนไปด้วยแล้วก็หนังสือมอบหมายไปด้วยค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506-9แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะเป็นเบอร์ของประกันสังคมก็คือ029562929เพราะว่าบางทีโทร1506เนี่ยมันอาจจะไม่มีคนรับสายหรือว่าสายอาจจะ
3: ยุ่งอยู่
2: ก็จำให้แม่นนะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยโหลดแอปไว้เถอะค่ะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไปอีกสักข่าวหนึ่งค่ะคุณ
3: ได้ค่ะอันนี้เรื่องของประกันสังคมจริงๆประกันสังคมกับของ30บาทน่ะ
2: ค่ะ
3: หมดละแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะขอต่อเนื่องไปเรื่องของเล็บและผมไหนๆก็จะไปผมละ
2: ค่ะ
3: ขอเล็บก่อนได้ไหม
2: เรื่องเล็บและผมเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวเตรียมตัวนะโครงการคนละครึ่ง plus
3: ทำไมอะทำเล็บหรอ
2: 50-50เขาไปกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวน่าจะเป็นประมาณสักตุลาคมนี้แหละค่ะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนนะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการไปเที่ยวเนาะไปพักนู่นนั่นนี่แล้วก็สามารถไปใช้ในร้านสปาร้านนวดร้านพวกอะไรทำเล็บทำผมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลย
3: เอาล่
2: ะ
3: หนูละหนึ่งคนต้องทำเล็บแล้วนะคะแต่ว่าใครที่ทำเล็บง่ายแต่ถ้าใครที่ทำเล็บบ่อยๆนะคะอาจจะเสี่ยงต่อเล็บฉีกง่าย
2: เปราะง่าย
3: นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูมาสังเกตกันนี่ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะ
2: ค
3: ุณผู้ชายก็ด้วยมาสังเกตหนังรอบเล็บละกันค่ะว่าถ้าฉีกง่ายเนี่ยสาเหตุหรือว่ามีสัญญาณสุขภาพอะไรที่ควรสังเกตบ้าง
2: ค่ะ
3: คุณพี่ค่ะเอาเล็บของตัวเองขึ้นมาดูเลยค่ะ
2: นี่ค่ะ
3: เล็บเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้
2: จมูก
3: เล็บ
2: จมูกเล็บจะเป็น
3: แบบฉีกๆใช่ไหม
2: ค่ะ
3: เขาบอกนะคะว่า
2: ไม่ใช่จมูกเล็บอะ
3: เป็นขอบเล็บ
2: ขอบเล็บมากกว่าจมูกจะอยู่ตรงนี้จมูกไม่มีปัญหา
3: ค่ะแต่ว่าขอบเล็บจะบางใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: มาดูกันค่ะเช็คกันนะว่าหนังรอบเล็บที่ฉีกออกมาเนี่ยเรียกว่าอะไรคือหลายคนอาจจะเรียกว่าหนังข้างเล็บหลายคนอาจจะเรียกว่าหนังฉีกข้างเล็บแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นชิ้นส่วนของผิวหนังบริเวณรอบเล็บค่ะที่แห้งที่แตกแล้วก็แยกออกจากผิวซึ่งเป็นบริเวณรอบๆเลยที่เกิดอาการฉีกขาดและแผลแบบนี้แหละมีโอกาสที่จะเจ็บและติดเชื้อได้ง่ายพี่กบเพราะว่าจำได้ไหมคะโรคไข้ดิน
2: จำได้
3: เวลาที่เขาบอกว่าโรคไข้ดินจะติดต่อกันโดยที่สัมผัสกับดินเวลาที่เท้าหรือว่ามือที่มีแผล
2: แล้วไป
3: สัมผัสกับดินที่มีเชื้
2: อ
3: ก็จะเข้า
2: เชื้อแบคทีเรียต่างๆเชื้อในดินเนี่ยไม่ใช่มีแค่เชื้อเดียวนะค่อนข้างเยอะค่ะ
3: ถูกต้องค่ะทีนี้พอถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีหนังรอบเล็บที่ฉีกแล้วก็ขาดสาเหตุของมันก็คืออันดับแรกเลยผิวแห้งเป็นสาเหตุที่ทำให้
2: เป็นคนผิวแห้ง
3: ให้หนังรอบเล็บเนี่ยฉีกขาดได้ง่ายนะคะ2ก็คือสบู่แล้วก็สารเคมีที่ทำให้ผิวรอบเล็บเนี่ยระคายเคือง3ก็คือการแกะกัดใครชอบแกะเล็บกัดเล็บตัวเองนะอันนี้ต้องดูนะ4การทำเล็บเนี่ยนะคะก็มีส่วนเช่นเดียวกันเพราะว่าทำให้เล็บบางแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูแลผิวรอบเล็บไม่เหมาะส
2: ม
3: ก็จะทำให้ความสะอาดรอบเล็บหรือว่าผิวหนังบริเวณรอบเล็บเนี่ยเสื่อมได้5ก็คือการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน
2: ์
3: หรือทำลายผิวหนังหรือเกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังบางชนิดได
2: ้
3: นะคะ6ก็คือหนังรอบเล็บฉีกบวมแดงแล้วก็มีหนองอาจจะเกิดจากสาเหตุนี้อักเสบจากการติดเชื
2: ้อ
3: ทำเล็บกัดเล็บตัวเอง
2: น่ากลัวนะ
3: แล้วก็ไม่สะอาด
2: อ
3: ันนี้ ต้องระวังแล้วก็ข้อที่7ค่ะข้อสุดท้ายหนังฉีกง่ายเนี่ยอาจจะขาดวิตามิน
2: เ
3: พราะฉะนั้นหลายๆอย่างแบบนี้นะคะก็ต้องคอยสังเกตว่าเราเนี่ยหลังเล็บฉีกหรือว่าหนังฉีกเนี่ยเพราะอะไรล้างมือบ่อยไหมทำเล็บไหมถ้าเกิดว่าล้างมือบ่อยมือแห้งบ่อยก็สามารถทาครีมหรือว่ามอยเจอร์ไรเซอร์ได้แต่ถ้าเป็นอาการอื่นๆนะคะบวมติดเชื้อต้องไปหาคุณหมอเลยนะคะเพราะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่อยากคิดว่าเรื่องเล็บเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆนะไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในอวัยวะของเราเหมือนกันนะคะแบบนี้ลองสังเกตดูแล้วเดี๋ยวรอบช่วงหน้าครั้งหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวจะมาบอกเพราะว่าเขาบอกว่าเอ๊ะมีคำถามหลังไมค์แล้วจะสังเกตเล็บยังไงว่ามีโรคอะไรหรือเปล่าเพราะบางคนบอกว่าเล็บขีดเป็นโรคมะเร็ง
2: ขาวๆเนี่ยเป็นโรคจุดๆเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
3: เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้เหมือนเดิมค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้ 11:38 เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
9: อุ๊ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
12: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
13: ก็มันอร่อยอ่ะ
12: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
13: รู้ได้ไงอ่ะ
14: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
15: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
14: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
15: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
14: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
11: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11 นาฬิกา 45 นาทีนะคะเหลือเวลาที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารกันค่ะแล้วก็เรื่องราวที่เราจะต้องคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องความเชื่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะอันนี้เราจะไปฟังคำตอบกันค่ะเพราะว่าเรื่องของการสระผมทุกวันเนี่ยผมจะยาวเร็วจริงหรือเปล่านั้นอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เชื่อแบบนั้นมาตลอดนะแต่วันนี้คุณหมอคณัฐค่ะนายแพทย์คณัฐครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้นะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปทักทายคุณหมอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
16: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะคุณหมอคะเราคุยกันเรื่องของสระผมการสระผมซึ่งมีความเชื่อแบบนี้ค่ะว่าสระผมเนี่ยผมจะยาวเร็วจริงหรือไม่ที่คุณหมอตั้งประเด็นมาแต่เราสองคนเนี่ยกลายเป็นว่าเราเชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วก็หลายคนเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้ไม่ต่างกันเลยค่ะแต่ในทางที่ถูกต้องเนี่ยคืออะไรคะคุณหมอคะ
16: ก็ต้องบอกนะครับว่าอัตราการงอกของเส้นผมเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เราสระผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยชี้ชัดนะครับว่าการสระผมทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ผมเนี่ยยาวขึ้นได้เร็วกว่าปกตินะครับผมปกติแล้วอัตราการงอกของเส้นผมจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1-1.5 เซนต่อเดือนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญที่คือเรื่องของพันธุกรรมฮอร์โมนแล้วก็สารอาหารต่างๆนะครับที่เข้าไปแต่การสระผมเนี่ยมันทำให้บางครั้งเนี่ยมันล้างเอาคราบความมันออกบางทีเนี่ยผมเนี่ยพอมันปุ๊บมันขดกันทำให้พอเวลาสระเนี่ยมันทำให้เหมือนยืดออกอ่ะนึกออกนะครับผมแต่ไม่ได้มีผลต่อความยาวของเส้นผมหรือกระตุ้นให้เกิดการอัตราการเรียกว่าอัตราการงอกของเส้นผมเร็วขึ้นนะครับผม
2: อันนั้นก็หมายความว่าเราเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าการสระผมทุกวันเนี่ยไม่ได้ไปส่งผลให้ผมนั้นยาวเร็ว
3: ไม่ได้มีความสัมพันธ
2: ์
3: คุณหมอคะแล้วทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเส้นผมของคนเราอะค่ะจะยาวประมาณกี่เซนติเมตรต่อเดือนคะ
16: ประมาณสัก 1-1.5 เซนต่อเดือนนะครับผม
3: แล้วอะไรคะที่เป็นตัวเร่งหรือว่าเป็นตัวกำหนดความเร็วในการงอกของเส้นผมเราคะคุณหมอ
16: ก็เรื่องของพันธุกรรมนะครับเรื่องของฮอร์โมนและก็สารอาหารต่างๆที่อยู่ที่เรารับประทานเข้าไปนะครับผม
3: ทีนี้มีความเข้าใจอันนึงก็คือว่าหลังจากสระผมทำให้ผมยาวเร็วแล้วเนี่ยความเข้าใจอันนึงก็คือพอเวลาเราสระผมเนี่ยเราจะมีการนวดที่คนผมแล้วก็มีการกระตุ้นที่รากผ
2: ม
3: ก็เลยทำให้ผมยาวเร็วอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมคะ
16: คือไม่มีหลักฐานนะครับว่างอกหรือยาวเร็วขึ้นนะครับผมแต่อย่างที่บอกคือการที่เราสระผมเนี่ยมันทำให้ความมันเนี่ยหายออกไปนะครับอาจจะมีผลทำให้เส้นผมเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ยาวขึ้นนะครับจากความมันที่มันออกไปแต่ไม่ได้มีผลต่อเรื่องของการงอกของเส้นผมเลย
2: แต่ทีนี้หลายๆคนเขาก็หาตัวช่วยค่ะคุณหม
3: อ
2: คือถ้าทานธรรมชาติเนี่ยเหมือนที่คุณหมอบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันนะมันไม่ได้สัมพันธ์กันแต่ว่าทุกวันนี้ตามท้องตลาดหรือว่าแม้แต่โซเชียลเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเพื่อดึงดูดให้คนที่อยากจะผมยาวไวเร็ววัยไปซื้อมาใช้อย่างเช่นพวกยาสระผมอันนี้มันช่วยไหมคะ
16: ต้องบอกว่าไม่ได้มีส่วนช่วยเลยนะครับผมเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่ายาสระผมเองเนี่ยมันสระไปแป๊บเดียวแล้วมันก็ออกส่วนประกอบส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นสารลดความตึงผิวก็คือช่วยทำให้ไขมันกับน้ำเนี่ยมันดึงต่อกันได้เพราะฉะนั้นมันทำให้เรียกว่าเราดึงภาพความมันออกไปนะครับแต่ไม่ได้มีผลในเรื่องของการกระตุ้นการงอกการเจริญเติบโตอะไรเลยนะครับแล้วก็ถึงมีส่วนผสมของยาหรือของอะไรอยู่มันอยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็หายออกไป
2: บางคนอาจจะไปเสียตังค์เยอะด้วยนะคะคุณหมอแล้วราคาไม่ใช่ถูกๆเลยบนท้องตลาดนะ
3: คะ
2: ค่ะ
3: แล้วปกติแล้วเนี่ยคนเราควรที่จะสระผมบ่อยแค่ไหนคะอย่างเช่นหรือคนผมมันหรือผมแห้งเนี่ยควรจะมีช่วงในการสระผมเนี่ยถี่แค่ไหนคะคุณหมอคะ
16: ต้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องสระผมทุกวันนะครับเพราะว่าการที่เราสระผมทุกวันเนี่ยยาสระผมเนี่ยมันมีส่วนผสมของสารที่ลดแรงตึงผิวมันช่วยดึงไขมันออกมาก็จริงแต่มันทำให้ผมบางทีแห้งและเปราะนะครับยาสระผมบางยี่ห้อก็จะมีพอสระเสร็จปุ๊บมันจะมีสารคล้ายๆกับซิลิโคนอ่ะช่วยเคลือบผิวผมไว้ก็จริงแต่ยังไงถ้าเราสระทุกวันเนี่ยผมมันก็จะแห้งเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องสระทุกวันแต่ถามว่าจะสระบ่อยหรือสระนานแค่ไหนต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนถ้าคนนั้นเนี่ยมีปัญหาผมมันมากอาจจะสระได้ทุกวันแต่ถ้ามีปัญหาผมปกติไม่ได้มีน้ำมันหรือมีกลิ่นอะไรก็ไม่จำเป็นนะครับผมเรื่องขึ้นอยู่กับแต่ละคนไม่มีความจำเป็นต้องสระทุกวันนะครับผม
2: คุณหมอคะเวลาเราสระผมเนี่ยถ้าเราจำเป็นต้องใช้น้ำอุ่นกับน้ำเย็นเนี่ยอันไหนจะดีกับสุขภาพผมมากกว่ากันคะ
16: จริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมเวลาน้ำอุ่นเนี่ยก็ทำให้เรียกว่าการที่ลดความมันเนี่ยได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นน้ำชนิดไหนครับผม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็คือสามารถสระทั้งน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็นก็ได้ใช่ไหมคะ
16: ใช่ครับใช่ครับผม
3: ค่ะคุณหมอคะแล้วในเรื่องของสารอาหารหรือว่าวิตามินที่อยู่ในแชมพูหรือแม้แต่กระทั่งเขาเรียกว่าเป็นอาหารเสริมเนี่ย ม
2: ี
3: ส่วนช่วยในการที่กระตุ้นทำให้ผมยาวขึ้นดกดำมันขึ้นหรือว่าสุขภาพผมดีขึ้นจริงไหมคะ
16: ต้องบอกนะครับว่ามันมีโฆษณาใหญ่หลายอันมากแต่ในความจริงเนี่ยก็คือหลักฐานที่สัตว์ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีแชมพูตัวไหนนะครับผมที่มีส่วนผสมหรือสัมให้อัตราการเร่งการงอกของเส้นผมเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแชมพูหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในหนังศีรษะเราเนี่ยประมาณสัก1-3 นาทีแล้วเราล้างออกไปฉะนั้นถึงมีตัวยาหรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีทางจะซึมลงไปถึงรากผมให้เกิดการออกฤทธิ์ได้นะครับผมแต่ก็ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะมีพวกสมุนไพรบางอย่างเนี่ยที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าทำให้คุณภาพผมดีขึ้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการงอกนะครับแต่ไม่บำรุงเส้นผมเนี่ยอย่างเช่นสารประกอบพวกวิตามินพวกโรสแมรี่พวกอัญชันพวกมะกรูดพวกเนี้ยนะครับก็จะมีส่วนช่วยนะครับในเรื่องของรับความมันของเส้นผม นะครับผมพวกนี้เหล่านี้ได้นะครับแต่ไม่ได้ทำให้เร่งให้เกิดการเรียกว่าการยาวเร็วขึ้นอันนี้ไม่มีผลครับผม
3: ค่ะแล้วมีสารอาหารอะไรไหมคะที่เรารับประทานกันเนี่ยที่จะช่วยดูแลสุขภาพเส้นผมให้ดีขึ้นลดการแตกปลายหรือว่าทำให้สุขภาพผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นคะ
16: ถ้าสุขภาพดีอยู่แล้วนะครับรับอาหารครบถ้วนอยู่แล้วจริงๆไม่มีความจำเป็นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่าบางคนขาดซิงค์หรือไบโอติกเนี่ยอาจจะมีผมทำให้ผมเสียแห้งเพราะฉะนั้นบางทีการรับประทานซิงค์ในคนที่ขาดซิงค์เนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้ครับผ
2: มคุณหมอคะการเลือกซิงค์หรือว่าไบโอตินเนี่ยมารับประทานเนี่ยควรที่จะดูสภาพผมไหมคะหรือว่าต้องดูวัยด้วยหรือเปล่าคะว่าจะต้องกินตอนช่วงไหนอะคะ
16: จริงๆต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยคือผมแห้งแตกง่ายนะครับร่วงได้เร็วเนี่ยบางคนเนี่ยเกิดเนื่องจากขาดวิตามินนะครับได้นะครับแต่ไม่ใช่หมายถึงว่ากินวิตามินในคนปกติแล้วจะทำให้ดีขึ้นก็คือเหมาะสำหรับคนที่ขาดวิตามินบางชนิดนะครับการเสริมซิงค์เข้าไปเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยได้ครับผม
2: แล้วอย่างคอลลาเจนล่ะคะคุณหมอเห็นโฆษณากันเยอะเลยคอลลาเจนอันนี้จะมีผลกับผิว
16: คอลลาเจนจริงๆก็ไม่ได้มีส่วนช่วยคอลลาเจนจริงๆเนี่ยมันเป็นอะมิโนแอซิดนะครับเป็นโปรตีนพอกินเข้าไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกย่อยสลายออกมานะครับมันไม่ได้ออกมันไม่ได้ถูกดูดซึมในรูปของคอลลาเจนเพราะฉะนั้นการกินเข้าไปไม่ได้มีผลทำให้เกิดคอลลาเจนเข้าไปได้แต่ในบางคนขาดปลดอะมิโนแอซิดเป็นขาดสารอาหารการกินก็อาจจะช่วยทำให้ได้รับสารอาหารเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นนะครับทั้งซิงค์ทั้งไบโอตินหรือแม้แต่คอลลาเจนนะครับในกรณีที่คนได้รับสารอาหารปกติอยู่แล้วนะครับยกเว้นคนที่ขาดสารอาหารก็อาจจะเสริมเพิ่มเติมผู้สูงอายุหรือคนที่ป่วยเป็นโรคหลังพักฟื้นอย่างนี้อาจจะมีคำแนะนำให้แต่ไม่จำเป็นต้องรับทานเป็นประจำ
3: ค่ะค่ะอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวแล้วกันนะคะคุณหมอพอดีว่าเป็นคนผมแตกปลายมากช่างทำผมเนี่ยก็แนะนำว่าให้เล็มผมแตกปลายออกบ่อยๆเพื่อที่ผมจะได้ยาวเร็วขึ้นอันนี้จริงไหมคะคุณหมอ
16: คืออย่างนี้นะครับอย่างที่บอกอัตราการงอกเนี่ยอยู่ที่รากผมเนี่ยการตัดส่วนปลายไม่ได้มีผลทำให้ผมงอกเร็วขึ้นแต่ปัญหาคนที่มีปัญหาผมแตกปลายเนี่ยนะครับคือเริ่มออกเนี่ยก็คือ
2: มันจะหาย
16: ไปไม่ผมมันไอตัวที่แตกปลายออกตรงที่ไอตัวที่มันแตกเนี่ยบางทีถ้ามันอยู่เนี่ยบางทีมันทำให้ยิ่งแตกออกมาย าวมากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องบอกว่าการที่เราเริ่มพวกนี้ไม่ได้มีผลต่อผมที่ยาวขึ้นครับผม
2: ค่ะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไปร้านเสริมสวยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเนี่ยก็จะเจอให้เชียร์ว่าเนี่ยต้องเริ่มปลายหน่อยนะจะได้ยาวไวๆนะเราจะได้รู้แล้วแหละว่าจริงๆมันไม่ได้ไปเกี่ยวตรงนั้นมันเกี่ยวแค่ว่าคือในความเป็นจริงเนี่ยธรรมชาติคนเราก็คือประมาณ1เซน

0: ีปัญหาก็คือผมร่วงนะครับมันจะมีผมร่วงอยู่นะครับบางกลุ่มเกิดเนื่องจากเจ็บป่วยบางทีผมเนี่ยร่วงไปทางศีรษะเยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการที่เรากินสารอาหารน้อยลงการไม่แข็งแรงแบบไม่สบายพวกนี้มีผลต่อเรื่องของการสร้างของเซลล์รักผมเซลล์ผมจริงๆครับผม
1: ค่ะเนี่ยจริงๆแล้วเวลามันก็กระจัดกระจายนะจริงๆอยากจะถามเยอะเพราะว่าคำถามเนี่ยหลายคนที่ฝากถามมานะคะเราได้ถามคุณหมอไปแล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องราวมาไขข้อข้องใจอีกมากมายเลยนะคะใครที่อยากจะติดต่อหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมกับคุณหมอคณะสามารถฝากช่องทางไหนได้บ้างคะคุณหมอคะ
0: ก็หนึ่งสามารถทิ้งคำถามไว้ที่เพจคุยกับหมอคณะนะครับเซิร์ช Google คุยกับหมอคณะนะครับหรือทิ้งคำถามไว้ที่เบอร์โทรศัพท์0982656000ได้เลยครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอคณะค่ะนายแพทย์คณะครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของผมนะคะเส้นผมเนี่ยเส้นผมบางภูเขามีอยู่จริงไหม
2: หรือว่าผมอยู่เคียงข้างคุณ
1: อันนี้ก็มีอยู่จริงค่ะ
2: มีอยู่จริงค่ะ
1: นะคะแต่ว่าที่จริงที่สุดคือสระผมทุกวันผมไม่ได้ยาวเร็วนะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราจะผมยาวสั้นยาวเร็วเนี่ยไม่ได้อยู่กับตรงนั้นและอยู่ที่สุขภาพเราด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะและไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ค่ะพร้อมด้วยคุณบู๊นะคะรัตรวีรัฐรวีเตชัยกุลและคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: โอ้ยปวดแข้งปวดขาไม่ค่อยมีแรงทำแต่งานมาจนจะเกษียณแล้วเนี่ยออกกำลังกายตอนเนี้ยจะทันไหม
7: ทันสิคะแค่ออกกำลังกายด้วยการเดินช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและหัวใจและลดความเสี่ยงต่อโรคต่าง
6: ๆที่สำคัญไม่เดินเดินหยุดหยุดนะครับทำเป็นประจำวันละ 15-30 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง
7: อยู่บ้านก็แข็งแรงได้มาสูงวัยอย่างสุขภาพดีด้วยการเดินกันเถอะค่ะ
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
9: สุภาพจุธา Metro Life

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าผู้นำรัสเซียต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนการแข่ง

0: ขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026หญิงคู่ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มพิจารณามาตราที่27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเริ่มพิจารณามาตรา27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาทในการอภิปรายนาวาโทกิตติพงษ์ปิยวรรณโณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดซื้ออุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดราคาชุดละ 600,000 บาทโดยเสนอให้พิจารณาอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในประเทศรวมถึงการใช้หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และเสนอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงกำหนดมาตรฐานการจัดซื้ออาวุธและยุทโธปกรณ์ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
3: ต้องเป็นของที่สามารถซื้อในราคาที่อธิบายได้สำคัญกว่าราคาของอุปกรณ์ก็คือเรากำลังใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่มากพอหรือยังในงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดไม่ใช่อุปกรณ์ในกระเป๋าแต่คือชีวิตของเจ้าหน้าที่เป้าหมายภารกิจใดที่หุ่นยนต์เข้าไปเสี่ยงแทนคนได้ควรให้หุ่นยนต์เข้าไปก่อน
2: ด้านในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติร้อยละ10โดยเห็นว่าควรนำระบบดิจิทัลมาใช้ตรวจสอบการจราจรเพื่อลดการตั้งด่านและผลกระทบต่อประชาชน
4: เหตุผลในการตัดลดของผมอิงอยู่บนฐานพฤติกรรมที่ประชาชนมองว่าตำรวจแย่ๆบางส่วนรังแกประชาชนทั้งกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปวันนี้ยังมีการตั้งด่านรีดไถประชาชนอยู่หรือไม่และท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรในการรีดไถประชาชนยกเลิกส่วนแบ่งจราจรด้วยฮะผมเชื่อว่าจะยังน้อยจะผ่อนหนักเป็นเบาในการตั้งใจรีดไถประชาชน
2: นอกจากนี้ส.ส.ยังเสนอปรับลดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและแสดงความกังวลเกี่ยวกับการให้บุคคลไทยเป็นตัวแทนถือครองกิจการแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในพื้นที่ทั้งนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2จะดำเนินการให้ครบทั้ง41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำพบว่าบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
5: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายสูงถึง626 ppm และค่าระดับการติดไฟอยู่ที่ร้อยละ 2-18คาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นขณะเดียวกันยังร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติดพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้กลิ่นน้ำมันเป็นระยะขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานนาวาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 20-50 เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและผลตรวจวัดของสำนักอนามัยไม่พบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟโดยเจ้าหน้าที่แนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเพื่อความปลอดภัยสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมัน ั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายเตรียมแผนรองรับผลกระทบจากการหยุดใช้งานท่อไว้แล้วซึ่งวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำจะช่วยยืนยันมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นตอการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนตลอด24ชั่วโมงและเร่งขยายผลขุดหาจุดรั่วของท่อน้ำมัน
6: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำพร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังผลกระทบจากประชาชนณชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาโดยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อขุดสำรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันใต้ดินโดยล่าสุดขุดเปิดพื้นที่แล้ว2จุดแต่ยังไม่พบรอยรั่วที่ชัดเจนจึงเตรียมขยายผลการค้นหาเพิ่มเติมในวันนี้เพื่อระบุจุดต้นเหตุให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามภาพรวมปริมาณและความเข้มข้นของน้ำมันปนเปื้อนในระบบระบายน้ำมีทิศทางลดลงและเจือจางลงมากจากการลงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงพบว่ากลิ่นน้ำมันเบาบางลงแต่ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้านมาตรการความปลอดภัยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่พร้อมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยกำหนดมาตรการด้วยการตรวจวัดปริมาณไอน้ำในอากาศทุกๆ1ชั่วโมงและมอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกๆ30นาทีหากพบสัญญาณความเสี่ยงจะเข้าฉีดพ่นโฟมควบคุมสถานการณ์ทันทีนอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งบริหารจัดการน้ำมันที่สูบขึ้นมาจากระบบระบายน้ำไปผ่านกระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบให้ได้มากที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมออกคำสั่งมาตรการความปลอดภัยและปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและจัดพื้นที่ใหม่ป้องกันเหตุความรุนแรง
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วยมาตรการสำคัญได้แก่การงดการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เป็นเวลา90วันและหากการจัดหาหรือเตรียมความพร้อมสถานที่จัดการศึกษาแห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา90วันให้ขยายระยะเวลาในการงดเว้นการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกล่าวออกไปจนกว่าการจัดหาและเตรียมความพร้อมสถานที่แห่งใหม่จะแล้วเสร็จการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยให้ทั้ง2สถาบันกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการงดใช้พื้นที่โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษารวมถึงสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาพึงได้รับและให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวในทุก30วันทั้งนี้นายชนันท์ยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เป็นกรอบพร้อมกำหนดหน้าที่และกรอบเวลาของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยการจัดการศึกษาและการแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย7ข้อพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืนและคัดกรองบุคคลเข้าสถานศึกษาลดความเสี่ยงเกิดเหตุรุนแรง
8: นายตติยพัฒน์ ป ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรง
9: ประเด็นนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเชื่อว่าจะต้องมีการสอบสวนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกสังกัดควรที่จะต้องคัดกรองบุคคลที่เข้ามา
8: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาขณะนี้พบพฤติกรรมเรียนแบบมีการส่งหรือพิมพ์ข้อความข่มขู่จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่ควรนำไปเผยแพร่หรือส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจส่งผลต่อการควบคุมสถานการณ์และเพิ่มอัตราการทำซ้ำพร้อมขอให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการสอดส่องสิ่งผิดปกติหรือปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เหตุรุนแรงหากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันคลอสนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ไทยจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่พร้อมนำผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญร่วมวงเจรจากับกัมพูชาก
10: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายน2569เกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ณสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้มีการเตรียมการและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพร้อมคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเทือกเขาตะเวต่อเนื่องและพร้อมเข้าตรวจสอบพื้นที่เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย
11: ท่านเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุแทรกซ้อนพร้อมติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบเข้าถึงได้ยากจึงต้องรอให้สถานการณ์และสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าภารกิจยังไม่สิ้นสุดและเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและงดเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยสามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าจากหน่วยงานราชการและช่องทางสื่อสารทางการซึ่งจะมีการรายงานข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้ประชาชนทราบเป็นระยะปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากมีคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปสีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามต่อไป
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: กรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center ว่าขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยอาจไม่ได้มีการเตรียมแผนการรองรับไว้มากนักโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำแต่ในเบื้องต้นสำหรับส่วนของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหากมีการลงทุน Data Center ในพื้นที่ตามที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน16บริษัทกรมชลประทานได้ประเมินความต้องการใช้น้ำรวมไว้แล้วประมาณ 42.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งยังถือว่ายังไม่อยู่ในระดับที่เป็นข้อกังวลมากนักทั้งนี้เป็นเพียงการประเมินรวบรวมข้อมูลและประเมินผลล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนและสำหรับในพื้นที่อื่นๆขณะนี้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ โดยที่ผ่านมากรมชลประทานให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำหากมีกลุ่มธุรกิจใหม่เข้ามาลงทุนเพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการนำน้ำท่าเข้าสู่ระบบจึงต้องเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อประเมินว่าจำเป็นในการเตรียมความพร้อมรับอุตสาหกรรมดังกล่าวด้านน้ำอย่างรอบด้าน
13: ส่วนของ Data Center นะครับที่ขึ้นบัญชีกับ BOI ไว้นะครับตอนนี้ถ้าประเมินในพื้นที่ของ EEC จะต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มประมาณปีละ60ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงก็ยังพอที่จะมีแหล่งน้ำสนับสนุนครับในส่วนนี้เราก็คิดประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไว้ระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันครับผมเอาข้อมูลเรื่องนี้มาดูในเบื้องต้น
0: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวด้วยว่ากรมชลประทานยังคงให้ความสำคัญกับความต้องการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคขณะเดียวกันยังติดตามการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองโดยจะประเมินความต้องการใช้และเตรียมวางแผนรองรับในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและเหมาะสมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่
14: นายพลสวัสดิ์โชติวัตพงษ์ชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเปิดเผยว่าบริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 นาทีอุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้ตามปกติธงชัยมีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
0: จังหวัดเลยแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงรับมือฝนตกหนักและตั้งศูนย์บัญชาการทุกระดับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
15: นายชัยพจน์จรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสั่งการทุกอำเภอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในห้วงนี้โดยให้อำเภอพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับอำเภอเพื่อระดมกำลังพลทรัพยากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีหากเกิดภัยรวมทั้งเตรียมพร้อมเสบียงอาหารน้ำดื่มการรักษาพยาบาลและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสำหรับบริเวณจุดเสี่ยงที่ก่อสร้างถนนในอำเภอภูเรือซึ่งยังไม่มีระบบระบายน้ำได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะหากเกิดฝนตกหนักอาจทำให้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้นสร้างปัญหาในการสัญจรได้โดยให้อำเภอภูเรือประสานแขวงทางหลวงและผู้รับเหมาเตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากถนนเป็นการเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งของจังหวัดเลยปัจจุบันมีปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ65ของความจุกักเก็บน้อยกว่าปีที่แล้วในห้วงเวลาเดียวกันซึ่งภาพรวมยังอยู่เกณฑ์ปกติและระบายน้ำได้ดีโดยโครงการชลประทานเลยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับฝนตกหนักในช่วงนี้
16: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น315ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ28ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกินความจุหมดทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำจะล้นสปิลเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายจำนวน 5,000 ถุงและไม้ยูคาเพื่อเสริมแนวป้องกันในจุดเสี่ยงพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศิริ ศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
0: จังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันอุทกภัยผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตามแผนปฏิบัติการ
17: นายคณิคคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปีมีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนแบ่งเป็นความเสี่ยงต่ำ213หมู่บ้านเสี่ยงปานกลาง45หมู่บ้านและเสี่ยงสูง3หมู่บ้านคือหมู่5หมู่6ตำบลท่าแพอำเภอท่าแพและหมู่2ตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดยะลาเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเน้นการแจ้งเตือนล่วงหน้าจัดระบบอพยพและการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว
18: นายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าจังหวัดยะลาได้ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569เพื่อหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมและมาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในปีนี้ทั้งนี้ได้มีการหารือและติดตามการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งด้านการคาดหมายลักษณะอากาศการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยการสนับสนุนการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนำระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนในการตัดสินใจแก้ปัญหาอุทกภัยนอกจากนี้ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยโดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยและการอพยพประชาชนการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวความพร้อมของบุคลากรเรือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงแผนยาและโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตลอดจนการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นี้อัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดเพชรชบุรีตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
19: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต0ถึง6เพชรบุรีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำจำนวน8ร้านโดยตรวจสอบป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้มีการแสดงที่ชัดเจนและครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าและให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่29พ.ศ. 2569เรื่องการแจ้งปริมาณราคาสถานที่เก็บและการจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกรเนื้อสุกรลงวันที่1กรกฎาคม2569ณภัสวรรณเมลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการพร้อมระบุทำหน้าที่เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน
20: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือฤกษ์เดินเข้าปฏิบัติงานและทำหน้าที่รัฐบาลอย่างเป็นทางการโดยได้เข้าสักการะพระผู้เจ้าที่และศาลตายายแห่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักนายกรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนย้ายเข้าปฏิบัติงานและสำนักโฆษกอย่างเป็นทางการโอกาสนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่ารัฐบาลมุ่งเน้นทำงานเชิงรุก เพื่อแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำว่าทีมโฆษกรัฐบาลยุคใหม่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่กระจายข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความเดือดร้อนและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มมวลชนต่างๆโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหากเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาประชาชนได้ผ่านความสูญเสียจากทางการเมืองมากพอแล้วจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมาพูดคุยกันผ่านระบบของรัฐสภาตามช่องทางของกฎหมายเพื่อร่วมมือกันนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตและความท้าทายระดับโลกทางด้านเศรษฐกิจสงครามและภัยธรรมชาติไปด้วยกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
21: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
21: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: 12:32 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่เขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปในทิศทางที่ดีมากโดยประธานาธิบดีปูตินต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมีปัญหากันทำให้การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในยูเครนต้องล่าช้าออกไปทั้งนี้การหารือของผู้นำสหรัฐและรัสเซียมีขึ้นหลังจากคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนเมื่อวันที่5ถึงวันที่6กันยายนที่ผ่านมาซึ่งการเยือนดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
0: นายซานโตสบุตทาโทกีนักบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรับจ้างของกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลเริ่มหันมาใช้โดรนในการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,367 รายและสูญหายราว 5,000 รายนายบุตทาโทกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเนปาลกำลังปฏิบัติภารกิจกู้ภัยและการใช้โดรนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เหล่านี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับภูมิประเทศและสามารถใช้งานในระยะทางสูงสุดถึง 3-4 กิโลเมตรรวมถึงบรรทุกได้ถึง60กิโลกรัมต่อครั้งซึ่งกำลังส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV จูนแอสเตอร์ซึ่งห่างจากชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์ประมาณ 2.2 กิโลเมตรเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้สูญหายอีก87รายจากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด134คนโดยเรือลำดังกล่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังเดินทางออกจากกรุงมะนิลาด้านนางโนเอมีกายาบกัปตันหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว42คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร38คนและลูกเรือ4คนอย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือยังคงดำเนินอยู่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งควบคุมเพลิงบนเรือลำดังกล่าว
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่านักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไมอามีของสหรัฐและอาสาสมัครกำลังศึกษาและปลูกปะการังสายพันธุ์ที่ทนต่ออุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นบริเวณแนวปะการังเรนโบว์นอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นจนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปะการังฟอกขาวซึ่งทำให้ปะการังอ่อนแอต่อโรคและอาจตายได้ในที่สุดขณะที่คลื่นความร้อนในทะเลที่เริ่มขึ้นเมื่อปี2000 2566ทำให้ปะการังเขากวาง2สายพันธุ์ในแนวปะการังฟลอริดาลดลงจนแทบไม่สามารถฟื้นตัวหรือทำหน้าที่ในระบบนิเวศได้ตามปกติทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ทะเลจำนวนมากและยังทำหน้าที่คล้ายกับแนวคลื่นตามธรรมชาติซึ่งช่วยป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งและลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่เกิดจากพายุต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบแรกประเภทหญิงคู่อ่อนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกตบชนะวานิซ่าอึ้งและตันจิงยี่จากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 22-24 และ21-12ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับ2นักแบดเพื่อนร่วมชาติกฤษพรชัยชนะและปันนวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกที่ชนะฟานกายานกับเหลิงซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 และ21-17ด้านประเภทชายคู่เอกรัตเวทเลอร์กับอัธวุฒิสีแพ้วพ่ายให้กับนาซุงเซืองและหวังชาญจากเกาหลีใต้0-2เกม9-21และ15-21ยุติเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนประเภทคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ45ของโลกแพ้เหลียวพินอี้กับจางเจียฮั่นคู่มืออันดับ143ของโลกจากจีน1-2เกม21-9 14-21 และ25-27 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูโชว์ฟอร์มร้อนแรงชนะคิมเซบอนจากเกาหลีใต้ไป2-0เซต6-4และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับอภรณ์นันท์โซเฟียแสงสุชาติที่ชนะสวาระปาวาจากอินเดียมา2-0เซต6-0และ6-1ด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์รองแชมป์สัปดาห์แรกชนะกานเรศครูสากยะวงศ์2-0เซต6-0และ6-3เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอภิวัตเครือวันที่ชนะจายเชิญชาญจากมาเลเซียมาได้2-0เซต6-2และ6-2การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีวอลเลย์บอลชายไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มชนะไต้หวันไป3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ2จากกลุ่ม A นายชัยวัฒน์ถุงคำนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความกดดันเนื่องจากเป้าหมายหลักคือการคว้าแชมป์กลุ่มมาครองเพื่อให้มีโอกาสได้พบกับทีมที่ศักยภาพใกล้เคียงกันในรอบต่อไปทำให้รูปเกมมีความติดขัดแต่สุดท้ายก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จและจะนำข้อผิดพลาดในแมตช์นี้ไปปรับปรุงเพื่อเกมที่ดีขึ้นในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไป
4: อาจจะกดดันด้วยเพราะว่าเราก็อยากเป็นที่1ของสายครับเพราะว่ามันทำให้อันดับเราดีกว่าที่แบบเราไปเจอทีมที่แบบไม่ได้เก่งมากอะไรที่แบบสูสีกับเราได้อะไรครับแต่พอรูปเกมมันติดขัดๆครับก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับแล้วก็เราก็จะกลับไปแก้ไขเพื่อไปในรอบ8
2: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟกนัดแรกนาโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกและรองแชมป์รายการนี้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกชนะนาโปลี 1-0คว้า3แต้มประเดิมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสขณะที่อีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแอตแลนติโกมาดริดผลการแข่งขันปรากฏว่าลิเวอร์พูลชนะแอตแลนติโกมาดริดไป2-1ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมแสดงความยินดีและยกย่องเมย์รัชนกอินทนนท์หลังสร้างสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์นับเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์โลกที่บรรลุสถิตินี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยมาอย่างยาวนานทั้งแชมป์เยาวชนโลก3สมัยซ้อนแชมป์โลกปี2013และมืออันดับ1ของโลกในปี2016โดยหลังจากนี้เมย์รัชนกอินทนนท์เตรียมเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ร้อยโทพรชัยเขาแก้วผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อทีมชายทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ว่านักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทีมชายลงแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและทีมเดี่ยวและได้แชมป์มาครองทั้ง2ประเภททั้งยังได้เห็นข้อผิดพลาดและจุดอ่อนแล้วนำมาปรับแก้ไขแล้วซึ่งตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองจากทั้ง2ประเภทในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนนายจักรีพ่วงเจริญผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาไทยได้เก็บตัวตั้งแต่เดือนเมษายนขณะนี้มีความพร้อมเต็มที่โดยทีมหญิงจะส่งแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและประเภทคอร์ส4คนโดยผู้เล่นเป็นชุดเก่าส่วนหนึ่งและมีดาวรุ่งมาเสริมทัพมองว่าเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือเวียดนาม
5: ตะกร้อ4คนเนี่ยเวียดนามเล่นมาก่อนเรานะครับเล่นมาก่อนเราในขณะที่เราเสิร์ฟดีอยู่เนี่ยเขาขยับไปเสิร์ฟท้ายคอร์ตเพื่อเล่นเกมบล็อกหลังนะครับแล้วก็เล่นเกมเตะเกมทำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราเพิ่งมาเล่นนะครับเราถือว่าเพิ่งมาเล่นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เอาชนะเขาได้เบียดๆอยู่ตลอดนะครับครั้งที่ผ่านมาที่คิงคัพเราก็ได้บันทึกข้อบกพร่องนะครับแล้วก็แก้ไขณตอนนี้อยู่นะครับก็มั่นใจว่าเอเชียนเกมจะไปเอาชนะได้เหมือนเดิมครับ
2: ทั้งนี้การแข่งขันตะกร้อในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มีกำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ด้านความพร้อมของทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมในเอเชียนเกมครั้งที่19เปิดเผยว่าเอเชียนเกมเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้จึงต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและหวังว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ที่เมืองนาโกย่าได้สำหรับทัพเทควันโดประเภทต่อสู้จะเดินทางไปเก็บตัวที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา1สัปดาห์ก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนต่อด้วยการเดินทางไปเข้าหมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าในวันที่27กันยายนและจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมที่สนามฝึกซ้อม BGTC 3โดยเน้นการเข้าฟิตเนสเตรียมร่างกายและเพิ่มแทคติกต่างๆซึ่งมีทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมเป็นคู่ซ้อมด้วยนายพิชิตชัยเสียนกระโทกแนวรับทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมของทีมพัฒนาและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านแท็กติกและเทคนิครวมถึงนักเตะใหม่ที่เข้ามาก็สามารถปรับตัวเข้ากับทีมชุดเก่าได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมจะเล่นกันอย่างเต็มที่เพื่อทำตามเป้าหมายที่วางไว้คือการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้ผานิชคาดนาครายงาน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
22: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
22: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
22: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุข สำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
0: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งในประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง32องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากแห่งตกมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึงวันที่19ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: ต่อไปรับฟังบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาท่านผู้ฟังครับในยุคปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์หลักที่ต้องใช้งานตลอดทั้งวันซึ่งการใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนานนี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาภาวะตาล้าจากการใช้หน้าจอได้โดยข้อมูลจากกรมการแพทย์พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะตาแห้งปัญหาตาล้าหรือปัญหาการมองเห็นในวัยทำงานและเยาวชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากแสงสีฟ้าทางด้านโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แม้แสงสีฟ้าจะเป็นแสงที่อยู่รอบตัวทั้งจากดวงอาทิตย์และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆแต่การได้รับแสงสีฟ้าในปริมาณที่มากเกินไปนั้นจะส่งผลเสียต่อฟิล์มน้ำตาและกล้ามเนื้อตาทำให้มีอาการปวดตาแสบตาหรือตามัวได้ครับซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ควรหยุดพักการใช้หน้าจอโดยแสงสีฟ้าหรือ blue light คือแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นแต่มีพลังงานสูงที่สุดในกลุ่มแสงที่มองเห็นได้ซึ่งแสงสีฟ้าสามารถเดินทางผ่านกระจกตาและเลนตาเข้าไปสู่จอตาหรือเรติน่าได้โดยตรงครับอย่างไรก็ตามความน่ากังวลอยู่ที่การสะสมในระยะยาวเพราะอาจส่งผลให้เกิดความเครียดออกซิเดชันต่อเซลล์รับแสงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของจอตาลดลงหรือในกรณีที่รุนแรงสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วกว่าปกติครับและนอกจากเรื่องจอตาแล้วปัญหาที่พบได้บ่อยคือภาวะวุ้นตาเสื่อมก่อนวัยจากการใช้สายตาเพ่งจอเป็นเวลานานจนเกิดความเครียดในลูกตาดังนั้นครับจึงควรสังเกตอาการจุดดำลอยหรือแสงแฟลชในตาเพราะหากมีอาการเหล่านี้ร่วมกับการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือจุดมืดต้องรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีเพื่อขอตรวจจอตาอย่างละเอียดเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่อาจพบเป็นรอยฉีกขาดหรือภาวะจอตาหลุดลอกซึ่งเป็นภาวะที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนครับทั้งนี้การใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลให้เป็นไปอย่างปลอดภัยควรใช้กฎ20 20 20กล่าวคือทุก20นาทีจ้องหน้าจอให้พักสายตา20วินาทีโดยมองออกไปไกล20ฟุตเพื่อคลายกล้ามเนื้อตารวมถึงควรปรับความ

0: สายตาและการตรวจสุขภาพตาประจำปีครับจบบทความประจำวันเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจันยาอ่าน

0: ประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Together โดยดีเจเจี๊ยบรัชนีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยก็มาดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันนะคะอวัยวะทุกอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยเราก็ต้องรักษาเขาไว้ดีๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนเพื่อนตายของเราเราก็จะอาศัยหลักสิบอ้ออ่างนะคะอย่างเช่นการไม่อดนอนการออกกำลังกายเช็คอัพติดอาวุธติดอาวุธก็จะหมายถึงการฉีดวัคซีนออกข้ามอาหารไปเรื่องหนึ่งอาหารเป็นสิ่งสำคัญเลยต้องมาอันดับแรกแล้วก็ไม่อ้วนอันตราย1นะคะก็คือไม่เสพสารเสพติดอันตราย2ก็คือไม่ทำกิจกรรมอันตรายรวมทั้งอารมณ์และอากาศทีมงานวันนี้น้องหนิงสุขเกษมกล้ารบก็อยู่ด้วยกันที่ห้อง FM 93.5 แต่ว่าเสียงออก2คลื่นความถี่ทั้ง FM 93.5 และ 95.5 เมกะเฮิรตซ์เราสื่อสารทักทายกันได้หลายช่องทางเลยนะคะทั้ง SMS 4689935ทั้ง LINE 935AD ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ด้วยทางไลน์นะคะก็มาเป็นเพื่อนกันค่ะเชิญชวนซะอีกครั้งหนึ่งเลยจะได้พูดคุยกันได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะทางไลน์935AD เนี่ยพิมพ์935ตามด้วย AD ก็เป็นตัวเล็กทั้งหมดนะคะหรือจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ดีเจจะเปิดบ้านทุกวันจันทร์และวันเสาร์นะคะสัปดาห์หนึ่งก็จะเปิด2ครั้ง Afternoon Delight จะเปิดวันเสาร์ส่วน Healthy Together จะเปิดวันจันทร์นะคะก็ไปติดตามกันในช่องทางนั้นได้อีกช่องทางหนึ่งวันนี้เราเริ่มกันด้วยงานที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะชนยาทเวนกับ You're Still The Oneเป็นเพลงที่หวานลึกซึ้งมากเลยกับเพลงนี้ You're Still The One ยังไงคุณก็เป็นหนึ่งในใจเสมอแม้ว่า As Time Goes By วันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะเราก็ยังจะรักกันอยู่เสมอๆนะคะ As Time Goes By นี่เป็น By Requestงานของท่านเซอร์รอสจูดที่มีควีนลาติฟามาช่วยร้องด้วยนะคะก็บอกว่าความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลหรือเวลานะเพลงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆเลยขอบคุณที่ทักทายกันค่ะคนที่ขอเพลง As Time Goes By มาก็บอกมานะคะว่าน่าจะเป็นเพลงเก่านะเพลงเนี้ยแล้วท่านเซอร์ของเราก็นำมาบันทึกเสียงใหม่เคยใช้ในหนังในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งด้วยแล้วก็มีคนมาร้องหลายคนเลยนะคะรวมทั้งไมเคิลบูเบรก็นำมาร้องก็ขอบคุณที่ช่วยกันเลือกเพลงมานะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะฝากเพลงไว้ได้อยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันไว้ฝากกันไว้ในทุกช่องทางที่เมื่อสักครู่ได้บอกไปวันนี้เหมือนเคยพระหัสสบดีมีแต่ความสุขนะคะสุขกับเสียงเพลงวันนี้เราจะฟังเพลงกันเป็นหลักเลยใกล้หมดสัปดาห์อีกแล้ววันเวลาเร็วมากมีความสุขตลอดเวลานะครับ
ไม่ได้ดูนาฬิกาเลยบ่ายโมงเร็วจังใช่วันเวลานี่โอ้โหนะเร็วจริงๆอ่ะวันนี้มาวันพระราชบดีสีส้มแล้วนะคะก็พรุ่งนี้วันศุกร์แล้วก็จะตามด้วยเสาร์อาทิตย์โอ้ไวจริงๆไวจริงๆขอบคุณดอกกุหลาบสีส้มที่ได้รับนะคะมั่งมีสีสุขมั่งคั่งร่ำรวยขอให้พรย้อนกลับไปที่คนส่งด้วยนะคะขอบคุณอาหารการกินวันนี้เราก็เพียบเหมือนเดิมทั้งข้าวทั้งหวานเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวสักครู่คุยเรื่องอาหารการกินกันไปพร้อมๆกับฟังเพลงไปด้วยนี่มันคงไม่มีอะไรที่จะสุกไปมากกว่านี้แล้วนะ

Brian Adams กับเพลง Everything I Do I Do It For You ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งเพลงดีของเขาแล้วก็เป็นเพลงดังของเขาด้วยนะคะความหมายดีๆนะกับอีกเพลงหนึ่ง Dan Fogelberg Longer นี่Fogelberg เขียนที่เขียนขณะที่นอนเล่นอยู่บนเปยวนนะคะก็บอกว่าความรักที่ยั่งยืนเหนือกาลเวลาเขาเล่นพร้อมร้องเล่นกีตาร์อะคูสติกค่ะแล้วก็ร้องไปด้วยนี่แหละผลงานที่ออกมาแบบโหไพเราะมากเลยไพเราะตั้งแต่เพลงแรกแล้วนะคะมา4เพลงแล้วเราก็ยังหวานกันอยู่เราหวานกันได้ทุกวันค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีหวานหวานนะคะSweet Thursday ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขแบบหวานหวานเหมือนกันนะคะหวานแค่ไหนก็สุดแท้แล้วแต่ใจจะว่าเพลงพาไปก็เปล่านะมันจินตนาการเป็นจินตนาการที่เกิดขึ้นมาค่ะแล้วก็นำมาเรียงร้อยเป็นเพลงที่เราฟังด้วยกันอ๋อเพลงคุณผู้ฟังส่งข้อมูลมาเพิ่มเติม As Time Goes By ของ Ross Stewart เนี่ยแต่งแรกเริ่มเดิมทีแต่งเมื่อปี1931โอ้ยุค30เลยนะเพื่อใช้ในละครแต่มาดังมากเมื่อใช้ในหนังเรื่องคาซาบลังกาโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่คนหาข้อมูลมาให้เราก็ช่วยๆกันนะคะช่วยกันก็จะได้มีงานทำทั้งคู่นะคนฟังก็มีงานทำด้วยอธิเจก็ทำงานไปด้วยแล้วก็นำเสนอเพลงเพื่อที่จะได้ฟังด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่ที่ไหนก็สุขได้นะคะสุขไปกับ Healthy Together โดยดีเจเจี๊ยบรัชนีทุกบ่ายนะคะบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยก็มาพบกัน TFM 93.5 และ 95.5 ยังมีเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้นำเพลงของศิลปินท่านนี้มาเล่นเพราะว่าเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตานะคะเมื่อวานเล่นเพลง Can't Take My Eyes Off You วันนี้เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังถามไว้เมื่อวานนี้งานของ Frankie Valli and the Four Seasons My Eyes Adore You

พลงนี้ใครร้องก็ไพเราะนะคะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของเอ็งเกเบิร์ตฮัมเพอร์ดิ้งสเปนิชไอส์เมื่อวานนี้ก็เล่นเพลงนี้แต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งติดใจวันนี้เลยนำมาเล่นให้ฟังกันอีกนะคะกับอีกเพลงหนึ่ง Frankie Valli and the Four Seasons My Eyes Adore Youก็ไพเราะทั้งสองเพลงเลยมาดูอาหารการกินกันหน่อยนะอาหารการกินโอ้โหของข้าวนี่ก็เหมือนแกงอะไรเลยคะใส่หน่อไม้แกงส้มหรือเปล่าหรือแกงอะไรคะราดไปบนขนมจีนคือเมนูเนี่ยนะมันสุดแท้แต่ใครจะรังสรรค์นะดิฉันว่านะมันก็จะอร่อยสำหรับคนที่เขารังสรรค์ขึ้นมาทั้งรสชาติไม่ว่าจะเป็นหวานเค็มเปรี้ยวอะไรประเภทนี้นะคะแต่ก็พวกเราหวานกันอยู่แล้วไม่ต้องหวานมากไม่ต้องเติมน้ำตาลเยอะ ให้เติมน้ำมันเติมน้ำตาลน้อยๆเนี่ยโหนี่ก็กำลังเคี่ยวเลยเนี่ยแกงป่าเลยแกงป่านะคะอีกท่านนึงกำลังเดือดพรากเลยแม้จะแกล้งกันใช่ไหมจะพยายามหาของที่ดีเจไม่โปรดมาให้ได้แต่คงยากใช่เพราะว่าคุณผู้ฟังก็ดูแล้วเป็นคนรักสุขภาพนะคะแต่ละท่านนี่ก็จะมีอะไรต่อมีอะไรที่เหมือนเป็นอาหารที่ดูแลสุขภาพเนี่ยดีนะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีขนมจีนเหรอกำลังเคี่ยวน้ำขนมจีนอยู่มีขาไก่ด้วยนะแหมขาไก่นี่หลายคนก็ชอบนะมันแบบมันแทะมันดีเนาะแล้วก็อะไรนะของหายากบางท่านส่งของหวานมาบอกอันนี้หายากแล้วนะเชื่อไหมเชื่อเลยกล้วยบวชชีค่ะเป็นกล้วยน้ำว้านะบวชชีหายากจริงๆโดยเฉพาะยิ่งถ้าจะให้ดีต่อสุขภาพแล้วก็อร่อยสำหรับเราเนี่ยนะมันหายิ่งหายากใหญ่เลยแล้วก็ยังมีมัทฉะน้ำมะพร้าวเพิ่มความสดชื่นโอ้หน้าตาดีสีสันสวยงามนะคะปีกไก่ทอดแล้วก็มีการใส่ตะแกรงเพื่อที่จะให้เสด็จน้ำมันอันนี้ก็เป็นการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งดีค่ะพวกเราช่วยกันดูแลสุขภาพมีเมนูหนึ่งนะคะเป็นเมนูของหวานที่หลายๆคนชอบก็จะบอกว่าส่วนตัวก็ชอบอีกแหละนะคะกับเมนูนี้เป็นเมี่ยงคำที่คุณผู้ฟังส่งมานะคะเมี่ยงคำเนี่ยมันเป็นอาหารว่างดั้งเดิมเลยนะคะโดยมีอะไรมีเครื่องเคียงที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนใหญ่เขาจะหั่นเป็นเต๋านะลูกเต๋าเนี่ยไปใส่รวมกันในใบชับพูหรือไม่ก็เป็นใบอะไรล่ะใบอะไรอ่ะทองหลางใช่ไหมคะเป็นใบทองหลางเดี๋ยวนี้ใบทองหลางหายากก็ต้องใช้ใบชะพลูที่หาง่ายขึ้นง่ายนะปลูกไว้ริมรั้วนั่นแหละดีนักนะคะเอาแล้วก็มีน้ำที่เป็นเหมือนน้ำปรุงรสอ่ะนะน้ำจิ้มของเขาเนี่ยใส่ไปด้วยพอเอาเครื่องเคียงนั้นมาห่อด้วยกันในใบผักแล้วเนี่ยก็นำน้ำราดลงไปนะคะน้ำที่จะราดลงไปเนี่ยมีใครทำเป็นไหมคะน้ำที่ราดลงไปเนี่ยน่าจะมีเป็นมะพร้าวถั่วกุ้งแห้งอะไรพวกเนี้ยซึ่งเครื่องมันก็ดูแล้วน่าที่จะเหมือนเครื่องเคียงนั่นแหละแต่ว่า
เอาไปทำมีกะปิด้วยนะน่าจะมีกะปิด้วยเอาไปทำเป็นน้ำสำหรับราดเครื่องเคียงเครื่องเคียงก็จะมีมะนาวใช่ไหมคะหอมพริกหอมนี่หอมแดงนะแล้วก็อะไรอีกล่ะมะพร้าวมะพร้าวซอยๆๆๆเนี่ยแหละแล้วก็คั่วใช่ไหมคะแล้วก็ถั่วถั่วนี่ถั่วก็ใช้การคั่วไม่ทอดนะคะหรือจะเป็นมะม่วงหิมพานต์ก็ได้นั่นแหละก็จะประมาณนี้เครื่องก็ไม่เยอะเครื่องก็ไม่เยอะนะคะแต่ละคุณแต่ละอย่างเนี่ยเครื่องเคียงเนี่ยเขามีสรรพคุณนะเขามีสรรพคุณประเภทมะพร้าวถั่วลิสงมะม่วงหิมพานต์กุ้งแห้งก็จะบำรุงธาตุดินมะนาวกับใบชะพลูนี่บำรุงรักษาธาตุน้ำหอมแล้วก็พริกนี่บำรุงรักษาธาตุลมเปลือกของมะนาวเราไม่เอาเปลือกออกนะคะเราก็ทานทั้งเปลือกอะเปลือกของมะนาวและขิงสดอ้อมีขิงสดอีกอย่างหนึ่งก็จะบำรุงรักษาธาตุไฟสรุปแล้วอร่อยอร่อยได้ประโยชน์นะคะก็ตัวเองก็จะทานบ่อยทานบ่อยนี่มาอีกอย่างนะน้ำพริกมะขามสดตำน้ำพริกมะขามสดไปด้วยพร้อมกับฟังเสียงดีเจไปด้วยอร่อยเลยค่ะตำแบบไม่ใส่หมูสับใส่กุ้งแห้งตำแทนนี่แหละค่ะก็ถึงบอกว่าสุดแท้แต่คนทำเนี่ยเขาจะรังสรรค์ขึ้นมาอ๋อใบทองหลางที่แถวๆทางเหนือยังมีอยู่โอ้โหใบสดมากใบเขียวสดแต่ว่ายังไม่โตใช่ไหมคะต้นยังไม่โตใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขาโตแล้วเนี่ยต้นใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นไม้ยืนต้นน่ะทองหลางหายากมากดีค่ะมีพื้นที่ก็น่าจะปลูก

อิงแลนด์แดนแอนด์จอห์นฟอร์ดโคลีนะคะมากับเพลง I really love to see you tonight อีกเพลงหนึ่งโลโบ Don't tell me good night และเฮเรนเรดดี้กับ Somewhere in the night ไพเราะทั้ง3เพลงนะคะเป็นเพลงที่ดีเจคัดสรรมาแล้วผสมผสานไปกับเพลงที่คุณผู้ฟังถามมาด้วยก็เป็นยังไงคะฟังกันได้เพลินๆ เลยนะนึกถึง อาหารที่คุณผู้ฟังบางท่านทำอยู่เนี่ยก็คงมีความสุขกับการฟังเพลงพร้อมทำอาหารบางท่านก็ทำกิจกรรมอื่นนะคะแล้วก็มีความสุขไปกับการฟังเพลงก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะบันเทิงเริงใจกันไปทุกบ่ายวันจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็มาพบกันที่นี่ละค่ะ FM 93.5 MHz และ FM 95.5 MHz

ใกล้จะหมดเวลาดีเจเจี๊ยบรัชนีลาตรงนี้เลยนะคะพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ขอบคุณทุกการสื่อสารที่มีมาถึงขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้าง

0: าชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: กระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบ
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้ามียอดขายเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่หลังจากนี้ต้องสนับสนุนให้ร้านค้าขายได้เก่งและบริหารต้นทุนได้โดยนกกระซิบจะช่วยวิเคราะห์การขายให้ฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนและสินค้าชิ้นไหนขายดีซึ่งจะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนและเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่บสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนและขยายกิจการได้ง่ายนันทิกาคิปาโลรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งมติวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้แล้วเสร็จในเวลา 19:00 น.ของวันนี้
3: นายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งจากที่ประชุมถึงผลการหารือระหว่างรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570จะแล้วเสร็จภายในวันนี้โดยกำหนดกรอบการอภิปรายของฝ่ายค้านไว้6ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายรัฐบาลจะบริหารเวลาให้อยู่ภายในกรอบที่กำหนดส่วนการอภิปรายในแต่ละมาตราหากมีผู้ขออภิปรายจำนวนมากหรือมีการประท้วงประธานจะใช้ดุลพินิจตามแนวทางที่ดำเนินการมาตลอด3วันที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการประชุมสภาและจะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเร่งด่วนโดยสัปดาห์หน้ามีวาระสำคัญได้แก่ยติความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการรับทราบรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.วาสนาตระเจนรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสรวมถึงการโจมตีเรือพาณิชย์และการข่มขู่ที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มเติมในน่านน้ำแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและเศรษฐกิจโลกเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำต่างๆที่อาจส่งผลให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นได้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอเชียงคานอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งคร้ออำเภอพักดีชุมพลอำเภอเทพสถิตอำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิ ปกคลุมจังหวัดขอนแก่นเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอชื่นชมอำเภอเชียงยืนอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอห้วยเม็กอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเรณูนครอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอลมสักอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอจังหารอำเภอทุ่งเขาหลวงอำเภออาสามารถอำเภอเสรภูมิอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอโพนทรายอำเภอหนองฮีอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอทรายมูลอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสลัยอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอรัตนบุรีอำเภอปราสาทอำเภอกับเชิงอำเภอสังขะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอวังวิเศษอำเภอปะเหลียนอำเภอนายงอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอมายออำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอบันเนสตาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอกุระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกสะพานสูงลาดกระบังจังหวัดสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทรานครนายกกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มฝนเล็กน้อยยังคงปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตประเวศคลองสามวาหนองจอกลาดกระบังสะพานสูงมีนบุรีบางนาลาดพร้าวสายไหมจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดปทุมธานีหลังจากนั้นเวลา14:30 น.ถึง15:00 น.คาดว่ากลุ่มฝนเล็กน้อยยังคงปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตประเวศลาดกระบังมีนบุรีคลองสามวาหนองจอกจังหวัดสมุทรปราการนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีพระนครศรีอยุธยาคาดว่าปกคลุมประมาณ1 ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:20 นะคะดีเจอึ่งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายค่ะวันนี้เราก็เดินทางมาถึงวันพฤหัสบดีกันแล้วนะคะบ่ายวันพฤหัสบดีที่10กันยายนเป็นยังไงบ้างคะท้องฟ้าก็ดูมีเมฆเยอะอยู่แต่ว่าเมื่อวานนี้นี่โอ้โหแดดจัดจ้านมากดีเจอึ่งเลิกรายการช่วง4โมงเย็นขับรถกลับบ้านนี่โอ้โหเห็นแดดแล้วนัดทั้งร้อนและแรงนะคะวันนี้น่าจะไม่เหมือนเมื่อวานนี้เพราะว่าน่าจะมีหลายที่ช่วงเช้ามีฝนบ้างประปรายอยู่ที่ไหนบ้างนะคะบอกกันได้แถวบ้านคุณผู้ฟังไหมคะมีฝนช่วงเช้าบอกกันได้ใน LINE @ top radio ค่ะและก็เริ่มต้นสำหรับช่วงของ top selection ภาคบ่ายนะคะเช้าเราก็มี top selection เช้า 8:00 นถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนค่ะช่วงบ่ายเริ่มกันตรงนี้บ่าย 2:00 ถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกก็เป็นช่วงของ Easy Hour พิเศษเลยนะคะฟังเพลงต่อเนื่องและออกอากาศกัน2คลื่นพร้อมกันทาง Top Radio FM 93.5 MHz ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ่งนะคะมัทุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะบ่ายๆวันนี้เลยเริ่มกันด้วยเพลงจากมาร์กแอนโทนีและทีน่าแอรีนาร้องเพลงนี้คู่กันช่วงต้นเพลงนี้ได้ยินเสียงคมดาบที่แบบแกว่งไปแกว่งมานะคะในอากาศดังฟับฟับเนี่ยแล้วก็เสียงกำลังควบมาเพราะว่าเพลงนี้มาจากซาวด์แทร็กของหนังเรื่อง The Mask of Sorrow นั่นเองนะคะหนังเรื่องนี้พระเอกของเราใส่หน้ากากตลอดเรื่องเลยไม่เปิดเผยหน้าตาที่หล่อเหลานะคะพระเอกของเราก็คือแอนโทนิโอแบนเดรัสและนางเอกของเรื่อง The Mask of Sorrow ก็คือแคทเธอรีนซีตาโจนส์ซึ่งตอนนั้นช่วงสักประมาณยุคไนตี้สนี่แคทเธอรีนเธอเป็นนางเอกที่สวยจริงๆนะคะสองคนเล่นเรื่องนี้ร่วมกันและเพลงนี้ก็ดังนะคะ I want to spend my lifetime loving you เสียงของมาร์กแอนโทนีและทีน่าแอรีนาค่ะส่วนเพลงที่สองก็มาจากภาพยนตร์เช่นกันภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็ยุคไนตี้เหมือนกันนะคะเพลงจากบอยโซน No Matter What 2เพลงเริ่มรายการกันค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังถามถึงอัลเบิร์ตแฮมมอนด์แล้วก็เพลงนี้มีคลิฟริชาร์ดมาร่วมร้องมาจากอัลบั้มชุด Legend ของอัลเบิร์ตแฮมมอนด์เพลงที่เขาร่วมประพันธ์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยนำเพลงของเขามาร้องแล้วก็ใน Legend นี่คือบางเพลงจะมีคนมาช่วยร้องด้วยมีนักร้องที่เขาเชิญมาเป็นแขกรับเชิญอย่างเช่นเพลงนี้มีคลิฟริชาร์ดนะคะฟัง The Air That I Breathe ค่ะ

ฟังกันหลายเพลงเพลินมากๆค่ะเริ่มจากอัลเบิร์ตแฮมมอนด์และคลิฟริชาร์ดนะคะในอัลบั้มชุด Legend ของอัลเบิร์ตแฮมมอนด์เพลง The Air That I Breathe ตามมาด้วย Simply Red เพลงนี้ไม่ได้ฟังสนานเลย Say You Love Me แล้วพอฟัง Say You Love Me นึกถึงเพลง True ซึ่งก็เป็นเพลงดังของ Spandau Ballet วงจากอังกฤษนะคะเราก็ไม่ได้ฟัง True กันมาโหนานจริงๆไม่รู้กี่เดือนก็เลยหยิบ True มาต่อกับ Simply Red ค่ะและคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาตั้งแต่ช่วงก่อนดีเจอึ่งมานั่งตรงนี้ซะอีกเผอิญโชคดีเปิดไลน์ดูย้อนขึ้นไปนะคะเอ๊ะเห็นคุณผู้ฟังขอเพลงนี้วันนี้แล้วก็วันก่อนก็ขอไม่รู้ได้ฟังไหมวันนี้ดีเจอึ่งก็เลยเล่นให้ซะเลยนะคะ Your Only Lonely J.D. Souterดูไปดูมาเข้ากันดีกับเพลงจากอังกฤษนะคะเพลง True ของ Spandau Ballet ถึงแม้ว่า J.D. Souter นี่เป็นนักร้องแต่งเพลงฝั่งอยู่ฝั่งอเมริกาแต่ไปกันได้กับเพลงจากฝั่งอังกฤษค่ะก็ฟังแล้วมีความสุขในวันพฤหัสบดีวันนี้10กันยายนนะคะและใครอยากจะชมเทปบันทึกภาพถนนดนตรีไลฟ์นะคะเป็นเทปบันทึกการแสดงของเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะคะขออาจรับชมบางคนพลาดไปไม่ได้ชมช่วงที่เขามาเล่นในถนนดนตรีไลฟ์บางท่านอาจจะมาดูที่นี่ดูไลฟ์นะคะอยากดูอีกได้เลยคุณพินโยรุ่งสมัยฝากข่าวมาว่าเชิญชมได้นะคะในรายการถนนดนตรีออนทีวีก็มีค่ะถนนดนตรีออนทีวีสำหรับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนี่จะออกอากาศวันเสาร์ที่12กันยายนนะคะแล้วก็อีกเสาร์หนึ่งคือเสาร์ที่19กันยายน4ทุ่มถึง5ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังชมได้ที่ช่อง11หรือ NBT 2HD อันนี้เป็นทางทีวีนะคะก็ฝากข่าวมาจากคุณพินโยรุ่งสมัยขอบคุณคุณพินโยด้วยมีอะไรก็ฝากข่าวกันได้เสมอดีเจอึ่งก็ยินดีอยู่แล้วนะคะใครสนใจรับชมได้ตามเวลาที่บอกเมื่อสักครู่นี้ถนนดนตรีนะคะแต่ว่าเป็นออนทีวีค่ะแล้วก็เพลงต่อไปคุณผู้ฟังขอมาแต่ว่าเพลงนี้ก็ต้องเล่นกับคู่กับอีกเพลงหนึ่งเพราะว่าเพลงหนึ่งเขาได้แรงบันดาลใจจากอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงที่ไพเราะจริงๆนะคะเพลงต้นฉบับแม่แบบที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจของอีกเพลงก็คือเพลง Brisin ของ George Benson ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงบรรเลงที่ดังมากๆจากปี1976ค่ะตัว Donny Osmond คนนี้ไม่ต้องบรรยายมากนักร้องขวัญใจวัยรุ่นรุ่นพวกเราเขารักเพลงนี้มากๆเลยก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาชื่อว่า Breeze On By ซึ่งได้แรงบันดาลใจมีหลายๆส่วนมาจาก Brisin นะคะ Donny Osmond แต่งเพลงนี้ร่วมกับ Gary Barlow แล้วก็ทำออกมาใส่ไว้ในอัลบั้มชุด What I Meant To Say ปี2004เป็นเพลงที่ดังมากของ Donny Osmond นะคะขึ้นถึงท็อป10ในอังกฤษแล้วก็เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1973เลยซึ่งตอนนี้ออสมอนได้กลับมาเข้าชาร์ตถึงท็อป10ในอังกฤษนะคะโอ้โหก็แสดงว่าเป็นเพลงที่พาความสำเร็จมาให้เขาเราจะฟัง Brisin ของ George Benson ก่อนวันนี้พาไปฟังบันทึกการแสดงสด Brisin แล้วตามด้วย live version ของ Breeze On By จาก Donny Osmond ค่ะ

2เพลงเข้ากันเพราะว่าเพลงหนึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงหนึ่งนะคะ Breathe In จากจอร์จเบนสันเพลงนี้ดังอยู่แล้วเราก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็ดอนนี่ออสมอนก็รัก Breathe In นำมาแต่งเป็น Breathe On By เขาก็เขียนเนื้อเพลงลงไปแล้วก็บางส่วนของ Breathe In ก็อยู่ใน Breathe On By ให้ฟังแบบไลฟ์เวอร์ชันก็ได้อารมณ์นะคะค่อยๆลำเลียงความไพเราะขึ้นมาคนละส่วนแล้วรวมกันเป็น Breathe On By น่าฟังมากๆนะคะฟังเพลินๆกันตรงนี้มีความสุขกันในวันพระศุกร์วันนี้10กันยายนค่ะคุณผู้ฟังถามถึงโรบบี้วิลเลียมส์บอกว่าเมื่อวานนี้ดีเจอึ๋งเล่นเพลงน่าจะเป็น To Become One ที่เอมม่าบันเทิลร้องกับโรบบี้วิลเลียมส์ใช่ไหมคะแล้วคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงนี้เพลงที่ชื่อมิลเลนเนียมเราฟังมิลเลนเนียมกันจากโรบบี้วิลเลียมส์ค่ะ

มิลเลนเนียมจากโรบบี้วิลเลียมส์ค่ะที่คุณผู้ฟังขอมาพี่ต๋องทักทายมาใน LINE @top radio บอกว่าเพลง Breeze on by เหมือน Love Steam เลยพี่ต๋องว่าอย่างนั้นก็เหมือนมีอะไรคล้ายๆกันอยู่นะคะแนวทางเพลงเข้าไปทางเดียวกันเพลง Love Steam นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันของ Orchestra Maneuvers in the Dark ดีเจอึ๋งเล่นคู่กันอยู่บ่อยๆวันนี้เรามาเดียวนะคะเพราะว่าทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ Love Steam Barry White เดี๋ยวฟังข่าวกันค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทของทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเมื่อเวลา 13:13 ที่ผ่านมาตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนำตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: การกระทรวงการคลังเตรียมหารือต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น
1: นายเอกนิติพิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากอยากให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนว่าจะรับไปพิจารณาและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็วและขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีโดยยังคงมีเม็ดเงินเหลือพอจะดำเนินการต่อไปได้ซึ่งปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุโครงการคือปัญหาวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า26ล้านคนเมื่อรวมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนรวมประชาชนที่ได้รับประโยชน์กว่า40ล้านคนขณะเดียวกันมีร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการกว่า1ล้าน2แสนรายทั่วประเทศจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทถือเป็นสัดส่วนกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานคร 16-17 ที่เหลือกระจายอยู่ทั่วประเทศและเป็นร้านค้ารายย่อยนันทิกากิปาโลรายงาน
0: คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานชี้แจงข้อมูล Data Center ในกรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบ49แห่งพร้อมสั่งตรวจสอบทั้งหมด
2: คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณี Data Center ในกรุงเทพมหานครโดยนายพรพรมวิสิทธิ์เศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยก่อนการประชุมว่าจากการรวบรวมข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเบื้องต้นพบ Data Center รวม49แห่งแบ่งเป็นอาคารเดี่ยว6แห่งและอยู่ภายในอาคาร43แห่งในจำนวนนี้เป็นของภาครัฐ10แห่งและภาคเอกชน33แห่งซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center ทั้งหมดโดยเฉพาะการใช้น้ำและไฟฟ้าพร้อมเตรียมสรุปผลวันนี้พร้อมประสานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมประเมินผลกระทบส่วนการกำหนดโซนนิ่ง Data Center ยังต้องรอคำนิยามและหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในประมาณ1เดือนก่อนกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรับมือปริมาณขยะที่จะเพิ่มสูงขึ้นช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยเฉพาะเศษประทัดจากพิธีแห่พระรอบเมือง
3: นายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจบ่อฝังกบขยะศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตพร้อมหารือเจ้าหน้าที่ถึงแนวทางรองรับขยะที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยเฉพาะเศษประทัดจากพิธีแห่พระรอบเมืองหรือพิธีอิ้วเก้งของแต่ละศาลเจ้าซึ่งในขณะนี้ได้มีการไถปรับพื้นที่บางส่วนเพื่อเตรียมรองรับทั้งขยะอินทรีย์และเศษประทัดในช่วงเวลากล่าวแล้วปัจจุบันมีขยะสะสมในบ่อพักก่อนเข้าสู่เตาเผาขยะประมาณ 11,000 ตันจากขีดความสามารถเดิม 9,000 ตันขณะที่แต่ละวันมีขยะเข้าสู่ระบบประมาณ 1,100 ตันถึง 1,300 ตันจึงต้องเร่งหารือร่วมกับสมาคมอ้ามภูเก็ตเพื่อขอความร่วมมือศาลเจ้าทุกแห่งให้คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดภาระระบบกำจัดและเตรียมรับมือปริมาณขยะที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตลอดช่วงประเพณีถือศีลกินผักอย่างแน่นอนนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time ครับวันนี้วันศุกร์อ้อเร่งวันเร่งคืนท่านโทษครับยังไม่ศุกร์ครับวันนี้วันที่10นะครับวันที่10ตรงกับวันพฤหัสนะครับพฤหัสบดีที่10กันยายนนะครับผมยังไม่ศุกร์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยศุกร์นะครับผมก็ไม่มีอะไรอย่างที่บอกเวลาดูปฏิทินผิดเนี่ยก็เพราะว่าดูเดือนผิดนะครับเท่านั้นเองทีนี้จะจะเล่าคุณฟังเอาเรื่องนี้ก่อนละกันฮะเรื่องสำคัญใครที่จะไปโขนมูลนิธิศิลปาชีพนะครับในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือหลายคนชอบเรียกโขนพระราชทานเนี่ยนะครับชื่ออย่างเป็นทางการคือโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนภยันน้อยนะครับตอนที่ผมทราบเนี่ยบัตรมันหมดแล้วนะครับคือหมดเร็วมากนะครับคือหมดตั้งแต่เริ่มจองบัตรเมื่อเดือนสิงหาคมนะเริ่มจองบัตรวันแรกเนี่ยสิงหาคมวันที่12สิงหาคมนะแล้วหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน2อาทิตย์นะครับหลังจากวันที่12สิงหาคือประมาณภายในเดือนสิงหาคมบัตรหมดรู้สึกจะเพิ่มขนาดเพิ่มรอบมา1หรือ2รอบเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามดูตอนนี้ไม่มีบัตรเลยแม้แต่ใบเดียวนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะฮะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าปลื้มใจนะที่หลายคนให้ความสนใจนะครับเพราะสมัยหนึ่งเนี่ยเมื่อสมัยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีพระชนชีพอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันคือคำว่าหลายคนบอกว่าหมายว่าแต่ก่อนโขนเนี่ยไม่เป็นที่นิยมนะเพราะมันนึกว่าแบบโอ้ยมันยืดเยื้อเชื่องช้าอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผลปรากฏเมื่อพระองค์ทรงพูดง่ายคือทรงสนับสนุนแล้วก็ทรงตั้งพระทัยที่จะให้โขนไทยเป็นที่นิยมนะครับผมช่วงแรกๆเนี่ยถึงกับตรัสว่าไม่เป็นไรไม่มีใครดูเดี๋ยวแม่ดูเองนะครับผมเดี๋ยวนะผมจะค้นพระราชสาวนีดังกล่าวนะครับโอเคเจอละนะครับโอเคคือพระองค์ท่านมีพระราชสาวนีเนี้ยเมื่อปี2550นะครับโดยตรัสว่าถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองทรงมีพระสาวนีนี้นะครับหรือว่ามีพระสาวนีนี้เมื่อช่วงนั้นเป็นโขนนะผมจำไม่ผิดถ้าเดี๋ยวนะอินทรชิตนะถ้าผมจำไม่ผิดศึกอินทรชิตอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าโขนในสมเด็จพระนางเจ้าหรือว่าโขนมือที่ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับหลายคนก็จะชอบเรียกว่าโขนสมเด็จบ้างโขนพระราชทานบ้างอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรียกภาษาปากนะครับแต่แรกๆต้องบอกว่าบัตรขายไม่หมดนะครับขายไม่หมดนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่งดงามนะครับก ดงามมากนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นคนยังไม่รู้แล้วก็นึกว่าโขนก็คงเล่นเหมือนกับโขนที่กรมศิลปากรที่โรงละครแห่งชาติฉากก็อาจจะเป็นฉากที่ไม่ทันสมัยนะครับแล้วก็ดูอาจจะเป็นฉากแบนๆไม่ใช่สามมิติอะไรประมาณนี้แต่ผมมากดนะครับเมื่อไปชมโขนมวยที่ส่งเสริมประกอบอาชีพนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนะครับผมเราจะทราบได้ว่าพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับนะครับคือต้องบอกว่าในปีนี้จะใช้ชื่อว่าตอนสีดานะครับตอนสีดายุคแรกถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยศึกอินทรชิตแน่ๆนะครับผมเดี๋ยวนะขอคนนิดเพราะว่าผมไม่ได้คนไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวผิดนะครับการแสดงโขนมีส่งเสริมศิลปาชีพยุคแรกนะเมื่อปี2510เนี่ยอ๋อตอนพรหมาสโอเคคือผมมาดูตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับดูต้องบอกดูทุกปีนะครับดูทุกปีแล้วก็ด้วยความกรุณาของผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้หญิงที่ถวายงานในสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับท่านก็เคยบอกผมบอกว่าเราต้องมาช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์นะเฉลิมชัยเพราะว่าเราอยากให้คนเนี่ยอันนี้หมายถึงท่านผู้หญิงท่านหนึ่งนะบอกผมนะบอกว่าเราอยากให้โขนเนี่ยเป็นที่กลับมาเป็นที่นิยมนะเพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับทรงพูดง่ายๆคือทรงตั้งพระทัยอย่างมากที่จะให้โขนเนี่ยกลับมาเป็นที่นิยมชมชอบชื่นชอบของผู้คนอย่างมากมายนะครับผมทีนี้อย่างที่บอกช่วงแรกๆใครที่เคยไปดูเนี่ยเขาจะบอกว่าตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยก็มีความตื่นตาตื่นใจมากนะครับผมส่วนผู้ที่ไม่เคยไปชมก็จะนึกแบบนึกเข้านึกเอาเองอะนะว่ามันคงช้าช้าเอื่อยเอื่อยเฉยเฉยรำยืดไปยืดมาได้ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยตั้งแต่ปีแรกทรงตั้งพระทัยที่จะให้โขนเนี่ยยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของการแสดงโขนซึ่งเป็นการแสดงศิลปะชั้นสูงนะครับเครื่องแต่งกายของนางละครของตัวพระตัวนางก็ยังงดงามนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของผมใช้คำว่าฉากนะทรงพิธีพิถันมากเรื่องฉากนะครับเรื่องแสงเรื่องเสียงและที่สำคัญคือที่ทำให้ทุกคนตื่นตะลึงผมจำได้เลยตั้งแต่ตอนแรกนะครับมีนักร้องนะนักดนตรีบรรเลงสดร้องสดเนี่ยอยู่สองฝั่งเหมือนกับลำโพงสเตอริโอมีทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับฝั่งหนึ่งเนี่ยนักร้องนักแสดงประธานโทษนักร้องนักดนตรีนะครับฝั่งละประมาณ25คนโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นสองฝั่งเนี่ยก็คือ50คนแล้วเวลาแสดงจริงๆเนี่ยก็จะเหมือนกับเราฟังวิทยุที่เป็นสเตอริโอนะครับก็คือจะมีลำโพงด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยโอ้โหแบบมหัศจรรย์มากนะครับผมนะเพราะฉะนั้นโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพยุคแรกเนี่ยนะครับนำเสนอครั้งแรก2550นะครับเรื่องนะครับรามเกียรติ์ตอนศึกพรหมาสนะครับแล้วก็กลับมาแสดงซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2512นะครับผมแล้วก็ต่อมาในทุกปีก็มีโขน ื่อที่ส่งเสริมศิลปาชีพโดยตลอดซึ่งก็จะเริ่มเล่นก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนนะซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยบางช่วงก็ไม่ได้เริ่มเล่นพฤศจิกายนนะครับทีนี้เราถึงได้บอกว่าเวลาไปชมเนี่ยนะครับโอ้ต้องบอกมันงดงามแล้วก็ที่มากกว่านั้นคือถ้ากระบวนท่าไล่รำดนตรีนะครับส่วนใหญ่ก็จะพิธีพิถันแล้วก็บทพระราชนิพนธ์ที่นำมาเป็นเนื้อเรื่องนะครับเป็นเรื่องราวในการแสดงเนี่ยก็จะเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1บ้างรัชกาลที่2บ้างอะไรเหล่านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงทรงตั้งพระทัยที่จะทำนุบำรุงให้โขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยเนี่ยกลับมาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือเป็นการส่งสนับสนุนงานด้านศิลปะชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นงานหัตถศิลป์คีตศิลป์นาฏศิลป์ภัตราภรณ์นะครับศิราภรณ์รวมทั้งเรื่องฉากเรื่องแสงสีเรื่องโอ้สารพัดทุกอย่างนะครับซึ่งงดงามมากนะครับผมแล้วก็เวลาเรานึกถึงโขนของผู้ที่ส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยเราก็จะนึกถึงภาพของพระองค์ท่านเมื่อครั้งที่ทรงแย้มพระสวนแล้วก็ทรงเพื่อคือหัดเพื่อจะพระราชทานกำลังใจแก่นักแสดงกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการแสดงทั้งหมดทั้งหน้าฉากหลังฉากแบ็กสเตจนะครับทุกคนนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าไม่มีพระกรุณาธิคุณตรงนี้แล้วเนี่ยคงเป็นเรื่องที่โขนไทยก็คงจะผมก็เชื่อว่าโขนก็คงไม่หายไปหรอกครับแต่เพียงว่ามันจะไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็ต้องถือว่าโชคดีเพราะว่าได้รับความกรุณาจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบอกผมขอไปทำรายงานหลังเขาเรียกว่าหลังโรงนะครับคือขณะที่โขนกำลังแต่งตัวแต่งหน้านะครับเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยผมก็ได้รับความกรุณาจากผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าได้อนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำได้ในหลังโรงเพราะปกติแล้วเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ไปถ่ายทำที่หลังโรงเพราะว่านักแสดงจะต้องใช้สมาธิการแต่งหน้าการแต่งตัวเนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะแต่เราก็ขออนุญาตท่านนะครับเพื่อจะอยากให้คนได้เห็นว่าเบื้องหลังกว่าจะออกมาเป็นโขนที่อยู่บนโรงละครเนี่ยโอ้การแต่งหน้าแต่งตัวทำผมรัดเครื่องเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับผมนะก็ถึงได้บอกว่างดงามมากแล้วยิ่งได้พูดได้คุยกับนักแสดงไม่ว่าจะเป็นตัวหนุมานตัวทศกัณฐ์ตัวพระรามตัวสีดานะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวอินทรชิตอะไรประมาณนี้นะครับมันมีความรู้สึกว่าได้ยินคนเหล่านี้พูดให้ฟังถึงความยากลำบากถึงความตั้งใจแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าการแสดงของไทยเนี่ยนะครับมันมีคุณค่าอย่างมากนะครับผม อย่างที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้นะครับการแสดงโขนไม่ใช่เรื่องง่ายคณะครูผู้เชี่ยวชาญการโขนศิลปะต่างๆรวมทั้งศิลปินแห่งชาติผู้แสดงและผู้จัดการแสดงต่างทุ่มเทฝีมือและแรงกายแรงใจอย่างสุดกำลังทำให้โขนออกมาสนุกตื่นเต้นและสวยงามมีฉากที่สร้างอย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจคนดูทุกครั้งที่จัดการแสดงคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยโดยปรมาจารย์โดยตรง เมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้เกิดช่างฝีมือหลายเพศที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทขณะนี้จึงพอมีหวังแล้วว่าโขนซึ่งถือเป็นศิลปะการแสดงชั้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไปนี่เป็นพระราชสวนีในสมเด็จพระพันปีหลวงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระทานไว้นะครับใครที่ได้ไปชมเนี่ยนะคุณจะเห็นได้ว่าเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องของตัวแสดงหลักๆตัวพระตัวนางหรือว่าตัวหลักเนี่ยนะทศกัณฐ์เนี่ยก็ถือเป็นตัวพระตัวหนึ่งนะผ้านุ่งเนี่ยทำจากเนินทำมังนะครับจริงๆผืนนึงเนี่ยทอหลายเดือนมากเลยนะครับถ้าคิดเป็นมูลค่าของผ้าเนี่ยก็ผืนนึงหลายหมื่นบาทนะครับผมแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเครื่องประดับปาวลำกำไรแม้กระทั่งสบายนะครับมีอยู่ปีหนึ่งนางอะไรนางอากาศตะไลนะครับซึ่งจริงๆเป็นนางยักษ์ผู้หญิงใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าสบายหนักประมาณ8กิโลเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยจึงไม่สามารถจะให้ผู้หญิงเล่นเป็นนางอากาศตะไลได้ก็จึงต้องใช้ผู้ชายนะครับแต่ก็ให้มีลักษณะตัวอ้วนๆท้วมๆหน่อยนะแสดงเป็นนางอากาศตะไลเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหแค่สบายอย่างเดียวเนี่ยห่มทับลงไปเนี่ยก็8กิโลนะครับหนักมากนะครับผมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันคือยิ่งไปได้เห็นได้สัมผัสได้คุยได้ดูเบื้องหลังการแสดงก่อนที่จะออกมาอยู่หน้าฉากเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วหลงรักแล้วก็ชื่นชมศรัทธามากเลยนะครับแล้วก็การแต่งหน้าเนี่ยก็จะเหมือน เราเห็นในจิตรกรรมฝาผนังเลยนะครับผมนะคือจะไม่ได้แต่งหน้าเหมือนกับแต่งหน้าของนางงามทั่วไปนะจะแต่งหน้าขาวแล้วก็มีสีแต้มบ้างให้เห็นมีอะไรแก้มชมพูอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วจะไม่คือจะแต่งหน้าแบบนางละครนะครับเน้นขาวและคิ้วโกงเหมือนคันศรในประมาณนี้นะครับผมโดยโทนในการแต่งหน้าโขนเนี่ยก็จะเป็นสีขาวสีดำสีแดงนะครับเราก็จะมีสีรองลงมาคือสีขาวสีครีมสีส้มอ่อนๆสีเหลืองอ่อนๆสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะครับอันนี้เป็นการแต่งหน้าโขนแนวพระราชนิยมนะครับผมต้องไปดูคือย้ำคำเดียวว่าคุณต้องไปดูนะครับผมแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือเมื่อคุณไปดูโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพแล้วเนี่ยคุณยังสามารถจะไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโขนนะครับได้ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนที่ก่อเกิดนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับพูดง่ายๆคือเลยบางปะอินมานิดนึงนะครับเลยศูนย์ศิลปาชีพบางปะอินมาประมาณสักกี่กิโลประมาณ10กิโลได้ประมาณเนี่ยมีศูนย์ศิลปาชีพที่เกาะเกิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินด้วยแล้วก็จะมีอาคารหนึ่งอยู่ด้านหน้านะครับห่างกับอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเนี่ยประมาณสัก1กิโลหรือประมาณ800เมตรนะครับก็จะเป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนนะครับผมซึ่งเพราะฉะนั้นฉากต่างๆ เครื่องแต่งกายต่างๆนะครับองค์ประกอบที่ใช้ในการแสดงโขนเนี่ยนะครับก็จะเก็บรักษาไว้ที่นั่นนะครับผมเพราะว่าใครที่เคยไปดูไม่ว่าจะเป็นตอนศึกมยราบหรือว่าตอนสำเภาหลวงนะครับหรือว่าหนุมานที่นอนแล้วอมพระพลาไว้นะเพื่อจะรักษาป พระรามพระรักไว้ไม่ให้โดนยักษ์มาลักใบอะไรประมาณนี้นะครับผมตอนศึกมายาราบอะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าทุกอย่างเนี่ยต้องลงทุนเพราะฉะนั้นเมื่อเล่นจบไปแล้วเนี่ยฉากหรือว่าสิ่งประกอบสำคัญในฉากเนี่ยก็จะถูกยกไปเก็บไว้ที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนนะครับผมที่อยุธยานะครับเดี๋ยวน่าจะพาไปเที่ยวนะครับผมโอเคครับเท่านี้แล้วกันนะครับเขาพูดอีกนานเลยละครับอยากชวนไปดูไม่มีอะไรมากแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ตัวของบัตรเนี่ยหมดแล้วนะครับหมดละนะครับเพราะว่าหาบัตรยากมากนะครับผมเป็นว่าเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันต่อแล้วกันนะครับผมวันนี้ไหนดีฟังเพลงไทยดีไหมเพราะว่าเราเปิดเพลงพูดผิดเปิดเรื่องด้วยเพลงด้วยเรื่องไทยๆผมขออนุญาตเป็นเพลงไทยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะทีนี้อย่าผมบอกเพลงไทยไว้ไหนเอ่ย หนึ่งนาทีนะครับผมแบบหนึ่งนะครับอ่ะเชิญก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโขนนะครับแต่จะเป็นเรื่องเป็นเพลงไทยแล้วกันนะครับผมเชิญฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อแล้วกันนะครับผมเอาเพลงนี้แล้วกันนะครับหลายคนก็จะนึกถึงตอนเด็กๆนะครับเราบอกรำสีนวลอะไรประมาณนี้นะครับผมเชิญครับฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกัน

็เป็นเพลงลาวดวงดอกไม้นะครับใครที่ไปชมเมื่องานวันที่5ที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่จัดเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็จะนึกถึงเพลงลาวดวงดอกไม้ได้นะครับแต่วันนั้นเนี่ยจะมีจะแค่เล่นทั้งหมด47ตัวนะครับแล้วก็ลาดวงดอกไม้เมื่อสักครู่เนี่ยจะมีเสียงซอ3สายเด่นมากนะครับจะมีเครื่องดนตรีที่ผมพอจะแยกออกก็แน่นอนชิงตะโพนซอ3สายกับฮาฟนะครับมีประมาณนี้นะครับอันนี้คือเพลงลาดวงดอกไม้นะครับเมื่อสักครู่ที่จบไปนะครับทีนี้ชวนคุยเรื่องโขนมูลและนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชาซึ่งจัดแสดงมาทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมปีนี้ด้วยนะครับรวม14ครั้งนะครับ อย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับครั้งแรกเมื่อ2550ตอนพรหมาสหรือศึกพรหมาสเนี่ยนะครับก็เมื่อ2550แล้วก็มาแสดงอีกครั้งนึงในปี2552นะครับปี2551ไม่มีนะครับมามี2512รับ2500แต่นะ2550มี2551ไม่มีไม่ได้จัดแสดง2552มาจัดแสดงอีกครั้งหนึ่งคือตอนพรหมาสนะครับพรหมาสเนี่ยโอ้ยแบบยิ่งใหญ่มากนะคือจะมีช้างเอราวัณนะก็มีหนุมานหักคอช้างอะไรประมาณนี้แล้วมาอีกปี2553เนี่ยเป็นตอนนางลอยนะครับนางลอยนี่ก็อุ้ยไพเราะมากนะฉากสวยมากนะ2554ก็จะเป็นศึกมายาราบ2555เป็นตอนจองถนน2556ตอนโมกขศักดิ์2557ตอนนาคบาท2558ตอนพรหมาสก็กลับมาเล่นอีกครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องเนี่ยจะเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีดีเทลมีรายละเอียดที่ต่างไปแล้วก็2559ไม่มีเนื่องจากเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตใช่ไหมครับแล้วก็59ไม่มี60ไม่มีนะครับมามี2561พิเภกสวามิภักดิ์2512นะฮะ2562คือสืบมันคาตอน2563ไม่มี63 64ไม่มีใช่ไหมครับมา2565เลยนะครับอ๋อช่วงนั้นมันมีโควิดผมนึกออกแล้วนะโควิดก็เลยไม่มีการแสดงมา2565ก็สกดทับนะฮะสกดทับนี่ก็อย่างที่บอกมีหนุมานตัวใหญ่ยักษ์อ้าปากอมทัพพระรามไว้2566กุมภกันทดน้ำ2500เดี๋ยวนะเอาใหม่2565สกดทัพ2566กุมภกันทดน้ำ2567พระจักรวตาร2568สัตยาภารีและปีปัจจุบัน2569ก็คือตอนสีดานะครับนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็ใช่นะมีจัดแสดงมาได้14ครั้งนะฮะเริ่มตั้งแต่2550นะครับ2550 2551ไม่มีมามี5ศพ2552 53 54 55 56 57 58 59 60ไม่มี61มี62มี63 64ไม่แสดงเพราะว่าเป็นช่วงโควิด2565 2566 25672568 2569นะครับก็ทั้งหมด14ครั้งประทานโทษนะครับผมก็ต้องบอกว่างดงามมากนะครับผมครั้งนี้เขาจะนำเสนอเรื่องตอนสีดาก็เป็นกำเนิดสีดานะครับผมกำเนิดสีดาเนี่ยก็คือมีคนก็แซวเล่นสีดาเกิดมาเป็นนางเลยเหรอไม่เคยได้ยินนางสาวสีดาไม่มีครับก็เป็นนางหมดนะครับเป็นตัวพระตัวนางนะครับสีดาก็เป็นลูกสาวของทศกัณฐ์กับนางมนโทแต่ว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยถูกหวนหลวงพยากรณ์ว่า
จะนำความพินาศมาสู่ลงกานะครับอย่างที่บอกคือผมจำได้ตอนเด็กๆยายย่าเคยเล่าให้ฟังว่านางสีดาพอเกิดมาเนี่ยก็แทนที่จะร้องอูแวอูแวนะก็ร้องผานราบผานราบผานราบราบพยะราบราบยักษ์ราบคือยักษ์คือล้างผานยักษ์เลยประมาณนี้ทศกัณฐ์ก็กลัวใช่ไหมก็ละโหนก็บอกว่าเนี่ยจะทําความพินาศมาสู่ลงกาก็จึงเอาใส่พระอบแล้วลอยน้ําไปนะครับแล้วสุดท้ายนางสีดาก็ไปอยู่กับเท้าชนกแห่งเมืองมิถิลานะครับจริงๆแล้วก่อนนั้นนั้นมีฤาษีฤาเสดได้ไปเลี้ยงสีดาไปอีกนะครับหมายถึงว่าเปิดพระอบขึ้นมานะจะเห็นได้ว่านางสีดาเนี่ยเมื่อมีการไถนาแล้วก็ไปเจอพระอบเปิดนางสีดาแต่บางแห่งก็จะบอกว่าอ้าวนางสีดาลอยน้ำไปก็แล้วแต่นะครับผมฤาษีชื่อฤาษีชนกนะครับจริงๆท้าวชนกเนี่ยคือจริงๆเป็นฤาษีนะแล้วก็บวชอยู่แล้วตอนหลังก็ลาสิกขาแล้วก็ไปครองเมืองมิถิลานะครับนะแล้วก็วันหนึ่งก็อ๋อใช่พบว่ามีพระอบลอยมาติดอยู่ริมน้ำที่ตั้งของอาสมนะก็ผมจำได้ว่ามันมีเรื่องของการขุดดินพรวนดินไถดินอะไรประมาณนี้แล้วไปเจอพระอบเลยนะแต่ทำไมพระอบลอยมางงๆเดี๋ยวต้องกลับไปอ่านจำไม่ได้นะครับผมนะครับทีนี้สีดาเนี่ยจริงๆมันแปลว่าคำว่าสีดาเนี่ยแปลว่ารอยไถนะรอยไถดินรอยไถนาเนี่ยนะครับเพราะว่าสีดาเนี่ยเกิดมาจากรอยไถของเท้าชนกในการกำเนิดเป็นสีดาหลายคนก็ยังงงๆตกลงอะไรแน่นะครับคือเมื่อที่อ่านแล้วก็จริงๆต้องกลับไปอ่านใหม่นะครับผมอ่านแบบจำไม่ได้แล้วเพราะอ่านมานานมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการที่พูดถึงสีดาว่าเป็นนางที่เกิดมาจากรอยไถเนี่ยเพราะว่าต้องการจะเน้นถึงบทบาทสำคัญของพระแม่ธรณีนะครับที่เป็นเทวีที่ช่วยรักษาดูแลสีดาไว้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเอาเท่านี้แล้วกันนะครับพอพูดมากคนนี้ก็จำไม่ค่อยได้เดี๋ยวผิดพูดถูกอีกนะก็ต้องบอกว่ากำเนิดสีดาตอนนี้ก็จะพูดง่ายๆคือใครที่เคยไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ในพระระเบียงคดที่วัดพระแก้วนะก็จะมีตอนที่เนี่ยฤาษีชนกเนี่ยนะครับผมไถนาเนี่ยแล้วก็ไปเจอสีดาอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมไปเจอพระอบสีดาอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงต้องบอกว่าอันนี้จำได้เท่าที่เคยอ่านมานะครับผมซึ่งเอาเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวงง คือแต่รู้แน่ๆคือสีดาเป็นลูกของทศกัณฐ์นะครับแล้วมีคนบอกเอ้าแล้วพ่อจำไม่ได้เหรอว่าเนี่ยเป็นลูกแล้วทำไมจะมาจีบเจอผมก็เขาไม่ได้เลี้ยงกันเขาไม่ได้อยู่กันมาตั้งนานนะครับแล้วอย่างที่บอกนะทศกัณฐ์ก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกหรอกนะครับผมหลายคนก็คงจำได้นะนนทุกข์นะก็เป็นยักษ์เฝ้าประตูวิมานนะแล้วก็พระอินทร์จะขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรก็โดนไม่ใช่พระอินทร์เทวดาจะขึ้นไปเฝ้าพระอิศวรก็ไปแกล้งนนทุกข์นนทุกข์ก็โกรธแบบไม่พอใจแล้วก็ไปทูลขอพรจากพระศิวะใช่ไหมผมจำไม่ผิดพระศิวะก็พระราชทานนิ้วเพชรแล้วก็โอ้พอได้นิ้วเพชรก็ไปเป็นกอดตัวเป็นอันธพาลอะไรประมาณจนพระนารายณ์ก็ต้องมาปราบนนทุกข์อะไรประมาณนั้นแล้วพระนารายณ์ก็มาอวตารเป็นพระรามอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าเอาเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็จริงๆเวลาดูกำเนิดสีดาเนี่ยนะครับก็จะแน่นอนตอนนางมนโทจะมีกำเนิดนางสีดาเนี่ยก็ได้กลิ่นเข้าแล้วนะได้กลิ่นของข้าวนะข้าวก้อนหนึ่งนะไม่รู้ข้าวเรียกไม่ถูกเป็นข้าวอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับ จำได้ว่าได้กลิ่นของข้าวแล้วก็อยากจะกินมากทศกัณฐ์ก็ให้นางยักษ์ชื่อกากนาศูนย์นะซึ่งเป็นญาติของทศกัณฐ์เนี่ยไปเอาข้าวก้อนนั้นมา
แล้วนางจากกนาศูนย์ก็นำข้าวมาเสร็จนะครับโดยก่อนที่จะไปเอาข้าวมาเนี่ยต้องแปลงกายเป็นกานะฮะมันคือชื่อนางจากกนาศูนย์นะครับเป็นกาแล้วก็บินไปที่แคว้นอุตรโกศลไปเอาข้าวก้อนที่นางมณโฑอยากจะกินเนี่ยมาให้พอนางมณโฑกินแล้วนะครับก็ตั้งครรภ์นะครับแล้วก็ให้กำเนิดนางสีดามีลักษณะพิเศษนะครับพอสีดาออกมาก็จะร้องผลานราบผันราบนะผันราบผันราบเนี่ยนะครับ3 ครั้งพี่เพกตอนนั้นพี่เพกก็เป็นโหรบอกโอ้ยถ้าเลี้ยงไว้เนี่ยนะครับจะทำให้เมืองลงกาพินาศได้นะครับผมทศกัณฐ์ได้ยินก็กลัวแล้วก็ให้พี่เพกซึ่งเป็นน้องเนี่ยจัดการเรื่องนี้ก็คือเอาไปใส่โป๊ะไปลอยน้ำไปนะครับผมแล้วก็เมื่อพระอบไปลอยน้ำเนี่ยพระอบก็ไม่จมนะฮะแล้วก็ลอยไปนะลอยไปโดยพูดง่ายคือพระอบก็จะมีดอกบัวลอยขึ้นมารองรับไว้เนี่ยแล้วก็ลอยไปกลางแม่น้ำนะครับเมื่อไปถึงริมฝั่งแม่น้ำที่เป็นที่อาศรมของฤาษีนะฮะก็อย่างที่บอกพระชนกฤาษีเนี่ยก็พบพระอบนั้นนะครับนะพบพระอบนั้นซึ่งอันเนี้ยบางคนก็บอกพบพระอบแล้วบางคนแล้วไปถ่ายนาแล้วตอนไหนนึงจะไปเจอสีได้ล่ะเดี๋ยวไปดูเองแล้วกันนะครับจำไม่ได้ละนะครับเพราะว่ามันอ่านก็สนุกอะตอนเด็กๆนะแล้วก็จําได้บ้างจําไม่ได้บ้างจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างนะดีเทลก็เยอะมากโอเคเดี๋ยวไปดูโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพเราก็จะทราบเรื่องประวัตินางสีดามากขึ้นนะครับผมอ่ะฟังเพลงต่อแล้วกันนะครับผมฟังเพลงต่อแล้วครับเชิญครับฟังเพลงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเพลงที่ใครที่ได้ไปชมดนตรีไทยเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาที่ธรรมศาสตร์เมื่อที่5เนี่ยก็จะได้ยินเพลงนี้ด้วยนะครับผมเชิญครับ

0: าวแผ่นนะครับเป็นเดี่ยวราวแผ่นด้วยระนาดนะครับจะได้ยินเสียงตะโพนเสียงชิงนะที่ค่อนข้างจะรัวแล้วก็มีเสียงเป็นเสียงผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงเปียโนผสมอยู่ด้วยนะครับผมวันนั้นใครที่ไปดูที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนั้นจะเดี่ยวจะเข้นะครับแต่จริงๆตอนเดี่ยวเนี่ยเป็นจะเข้สองตัวคู่กันฮะก็ทำนองอ่ะเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเครื่องดนตรีไม่เหมือนกันนะครับผมก็สนุกดีนะครับเวลาฟังเพลงไทยซึ่งเพลงไทยถ้าช้าช้าเนี่ยก็สามชั้นที่จะเอิ้งเอยเอิ้งเอยนานๆในประมาณนั้นนะครับแต่นั้นก็จะเป็นการโชว์ลูกคอของคนร้องนะครับโอ้โหนั้นจำได้ว่ามีหัวนักร้องนี่มีทั้งเด็กมีเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเทพสุรินทร์คนหนึ่งโอ้โหร้องพยาโศกได้ไพเราะมากนะครับผมโอเคครับใกล้จะหมดเวลาแล้วครับก็นะเวลาฟังเพลงไทยแล้วพอจะมีความรู้เพลงไทยอยู่บ้างก็ซาบซึ้งดีถ้าไม่รู้จักเลยก็ฟังแบบสนุกดีนะครับโอเคครับก็หมดเวลานะครับก็ขอบคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีพ่อพันเพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่ง 95.5 FM กรมประชาสัมพันธ์นะครับก็วันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณครับผม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีระบุการเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างเป็นเรื่องปกติพร้อมเปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ต้องไม่กระทบผู้อื่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: รองนายกรัฐมนตรีระบุการเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างเป็นเรื่องปกติพร้อมเปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ต้องไม่กระทบผู้อื่น
9: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ในการแสดงออกแต่ขอเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิต้องไม่กระเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของผู้อื่นทางนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีความกังวลใจต่อสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดูแลและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้สื่อสารแสดงความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจและปรับเข้าหากันเพราะเชื่อว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติสำหรับกระแสการปลุกการชุมนุมนั้นรองนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าประชาชนปัจจุบันมีความคิดวิเคราะห์มากขึ้นประกอบกับช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

0: หากการชุมนุมส่งผลกระทบกับผู้อื่นประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเลือกแสดงออกผ่านช่องทางสื่อออนไลน์แทนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ภาคเอกชนพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาอย่างเต็มที
2: ่บริษัทบัสขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่จำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้บริษัทบัสจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ให้สิทธิ์การใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบัสดำเนินการขนส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสควบคุมพื้นที่เทือกเขาตะเวเร่งพิสูจน์ทราบย้ำยังไม่ยืนยันผู้เสียชีวิต
3: พันเอกอนิรุธดิษฐ์ประชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยถึงสถานการณ์เหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่ได้แล้วพร้อมวางกำลังปิดล้อมและอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบในจุดต้องสงสัยโดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นจุดๆตามสภาพพื้นที่ส่วนกระแสข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะนั้นขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงยังไม่ยืนยันต้องรอเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจเข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์ทราบก่อนจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักเนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอหัวไซอำเภอชะอวดอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอจุฬาภรอำเภอร่อนพิบูลอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอพิปูนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอตะโหมดอำเภอปากพยูนอำเภอบางแก้วอำเภอเขาชัยสนอำเภอคนขนุนอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรรพตอำเภอศรีนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอสะดาวอำเภอหัดใหญ่อำเภอกระแสสินอำเภอระโนดอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีอำเภอทันโตอำเภอเบตงอำเภอกาบังจังหวัดยะลาอำเภอแวงอำเภอสุขีรินอำเภอสุไหงโกลกอำเภอสุไหงบาดีอำเภอรังแงอำเภอยี่งออำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอบาจออำเภอเมืองอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางอำเภอพนมอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกจากฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัด ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับเพื่อนเดินทางค่ะในช่วงชั่วโมงนี้นะคะ16:09 นโดยประมาณนะคะไปจนถึงเวลา17:00 นค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลพร้อมกับทีมงานห้องส่งของเรานะคะคุณบูรัฐรวีซึ่งวันนี้นะคะก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วล่ะค่ะไปยิงยาวเลยนะสำหรับวันนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะเจอกันในช่วงเย็นๆแบบนี้เพื่อนเดินทางเรามีข่าวสารการเดินทางพร้อมกับเรื่องราวที่ทันต่อเหตุการณ์มาอัปเดตกันด้วยนะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยเนี่ยวันนี้เรามีเรื่องที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังผู้ชมด้วยนะคะเป็นเรื่องของการต่อพ.ร.บ.กรมธรรม์ประกันภัยพ.ร.บ.นะคะหลายคนอาจจะยังเข้าใจไม่ถูกต้องเท่าไหร่ว่าฟังกันค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเกษมสังพิรมนะคะท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดค่ะก็จะมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังใครที่เดินทางบนท้องถนนนะคะก็เชื่อว่าเป็นช่วงที่หลายคนเตรียมที่จะกลับบ้านแล้วนะคะบางที่เนี่ยบางบริษัทก็เตรียมเลิกงานนะเลิกงานสัก5:00-4:30นะคะก็ออกเดินทางแล้วก็เป็นช่วงที่อาจจะเรียกว่าชั่วโมงเร่งด่วนเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการจราจรในบางพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นเนี่ยก็ต้องทำใจหน่อยค่ะเพราะว่ารถอาจจะติดก็ได้นะคะแต่ว่าเห็นว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะคะไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ยใครที่จะเดินหน้าไปที่ถนนรังสิตปทุมธานีบริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200 ปีนะคะมุ่งหน้าต่างระดับรังสิตเห็นบอกว่าท้ายอยู่ที่บนสะพานข้ามทางรถไฟนะคะกลับกันหน้าตลาดรังสิตเนี่ยไปแยกบางพูนอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะคะใครที่จะเดินทางเป็นประจำในช่วงนี้เนี่ยก็จะทราบดีอยู่แล้วในทางที่จะมุ่งหน้าเข้าปทุมธานีตั้งแต่รังสิตไปเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามุ่งหน้าเข้าสู่เส้นตลาดรังสิตเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะที่จะย้ำเตือนกันเรื่องของมิจฉาชีพซึ่งแต่ละวันก็จะมีโอ้โหมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่จะทำให้เรานั้นหลงเชื่อได้ค่อนข้างเยอะค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็อย่าไปหลงเชื่อด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเล่นโซเชียลแต่ละวันก็จะมีโอ้โหมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่จะทำให้เรานั้นหลงเชื่อได้ค่อนข้างเยอะค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็อย่าไปหลงเชื่อด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเล่นโซเชียลให้เราเนี่ยไปหลอกกดลิงก์ไม่ใช่ไปหลอกแล้วหลอกให้เราเนี่ยไปกดลิงก์นะคะเพื่อกรอกข้อมูลทีนี้พอกรอกข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลตั้งแต่บัตรประจำตัวประชาชนเลขหน้าบัตรเลขหลังบัตรนะคะถ้าเจอแบบนี้ย้ำเลยนะคะว่าหยุดคิดสักนิดนะคะก่อนที่จะคลิกหรือว่าไปดูข้อมูลก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คลิกเข้าไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเสียเงินโดยปราประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นย้ำค่ะว่าหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งก่อนนะคะผ่านทางแอปทางรัฐก็ได้หรือว่า Policecare PTM เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยค่ะการที่เราขับรถเราก็ต้องรู้1กฎจราจรเส้นทางไหนนะคะเป็นเส้นทางที่อันตรายหรือว่าเสี่ยงหน่อยก็อาจจะเลี่ยงนะคะเนื่องจากว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นลุ่มเป็นบ่อหรือว่าไฟส่องสว่างไม่ทั่วถึงอันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะแล้วก็มิจฉาชีพเนี่ยมักจะแอบอ้างหลากหลายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ

ใบสั่งค่าจ้างค้างชำระเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครขับรถมีรถขับรถเนี่ยหลายคนก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าใบสั่งเนี่ยมันจะมากรณีที่เราเนี่ยขับรถหนึ่งประมาทเอ่ยนะคะเลินเล่อเอ่ยไม่เคารพกฎจราจรเอ่ยแบบนี้นะคะก็ต้องรู้พฤติกรรมตัวเองอยู่แล้วนะคะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยใบสั่งน่าจะมาหาฉันไหมนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเนี่ยขับรถถูกกฎจราจรไอ้อย่างที่ฉันเนี่ยเป็นคนที่ขับรถไม่เร็วเลยเพราะว่าเป็นคนอาจจะแบบขี้ขลาดปะก็ประมาณนั้นคือขับรถเนี่ยเป็นคนที่เซฟค่อนข้างจะเซฟนะคะนี่ขนาดเซฟนะรอยฟกช้ำรอบคันเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็คือเซฟตัวเองไม่พอเซฟคนรอบข้างคนบนท้องถนนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขับรถถูกกฎจราจรอยู่แล้วเนี่ยไม่แซงในที่ห้ามแซงไม่แซงในที่เส้นทึบไม่จอดในที่ขาวแดงอะไรก็ตามไม่ไปขัดต่อกฎระเบียบการจราจรเนี่ยเราไม่เจอใบสั่งอยู่แล้วนะคะเมื่อไหร่ที่เจอเนี่ยก็รู้ละว่าเป็นของปลอมแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่ขับรถเนี่ยต้องระมัดระวังค่ะนอกจากระวังเรื่องของการขับขี่แล้วนะคะมิจฉาชีพเนี่ยก็ชอบจังเลยนะโอกาสที่เขาจะเข้าถึงคนที่เสี่ยงต่อการขับรถเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยขับรถประมาทนะคะก็ต้องเจอสักวันแหละใบสั่งนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเสียตังค์โดยใช้เหตุเลยนะคะเซฟเงินไว้เยอะๆเถอะค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนนะคะที่ได้เกิดขึ้นนะคะท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านก็ลงพื้นที่ไปที่คลองเตยแล้วก็กำชับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดค่ะมีการไปตรวจวัดไอระเหยทุกชั่วโมงเลยนะคะมอนิเตอร์พื้นที่ทุก30นาทีจะเห็นได้ว่าท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำเขตคลองเตยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากทีมงานเนี่ยปฏิบัติภารกิจเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเวลา4 ทุ่มได้นะประมาณนั้นไปเร่งค้นหาจุดรั่วพร้อมกับยกระดับในท่อระบายน้ำเขตคลองเตยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากทีมงานเนี่ยปฏิบัติภารกิจเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเวลา4 ทุ่มได้นะประมาณนั้นไปเร่งค้นหาจุดรั่วพร้อมกับยกระดับมาอยู่ตรงไหนแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะคะก็ยังไม่พบว่ามีจุดรั่วที่ชัดเจนซึ่งวันนี้เนี่ยก็เดินหน้าขยายผลค้นหาต่อเนื่องค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญควบคุมแล้วก็เฝ้าระวังการขุดอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนการเฝ้าระวังพื้นที่นะคะท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเฝ้าระวังพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนตลอด24 ชั่วโมงอยู่แล้วเจ้าหน้าที่เทศกิจจากเขตคลองเตยเขตยานนาวาก็มาผนึกกำลังกันค่ะประจำพื้นที่ตลอด24 ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมามีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะประสานงานแล้วก็ติดตามอยู่แล้วเจ้าหน้าที่เทศกิจจากเขตคลองเตยเขตยานนาวาก็มาผนึกกำลังกันค่ะประจำพื้นที่ตลอด24 ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมามีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะประสานงานแล้วก็ติดตามท่านผู้ว่าได้ทราบด้วยนะคะมอนิเตอร์สถานการณ์ในพื้นที่ทุก30นาทีอันนี้จะเห็นได้ว่าการตรวจวัดมอนิเตอร์เนี่ยเข้มข้นนะคะเรียกว่าปูพรมเลยทีเดียวนะคะส่วนสถานการณ์น้ำมันในท่อระบายน้ำซึ่งขณะนี้ทราบด้วยนะคะมอนิเตอร์สถานการณ์ในพื้นที่ทุก30นาทีอันนี้จะเห็นได้ว่าการตรวจวัดมอนิเตอร์เนี่ยเข้มข้นนะคะเรียกว่าปูพรมเลยทีเดียวนะคะส่วนสถานการณ์น้ำมันในท่อระบายน้ำซึ่งขณะนี้ทราบด้วยนะคะมอนิเตอร์สถานการณ์ในพื้นที่ทุก30นาทีอันนี้จะเห็นได้ว่าการตรวจวัดมอนิเตอร์เนี่ยเข้มข้นนะคะเรียกว่าปูพรมเลยทีเดียวนะคะส่วนสถานการณ์น้ำมันในท่อระบายน้ำซึ่งขณะนี้ทราบด้วยนะคะมอนิเตอร์สถานการณ์ในพื้นที่ทุก30นาทีอันนี้จะเห็นได้ว่าการตรวจวัดมอนิเตอร์เนี่ยเข้มข้นนะคะเรียกว่าปูพรมเลยทีเดียวนะคะส่วนสถานการณ์น้ำมันในท่อระบายน้ำซึ่งขณะนี้ทราบด้วยนะคะมอนิเตอร์สถานการณ์ในพื้นที่ทุก30นาทีอันนี้จะเห็นได้ว่าการตรวจวัดมอนิเตอร์เนี่ยเข้มข้นนะคะเรียกว่าปูพรมเลยทีเดียวนะคะส่วนสถานการณ์น้ำมันในท่อระบายน้ำ

ซึ่งขณะนี้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาดิฉันเปิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่ตีห้านะปรากฏว่าโอ้โหเห็นปริมาณเม็ดฝนวันนี้แล้วเนี่ยโอ้โหก็น่าใจหนึ่งก็ดีใจนะเพราะว่าฝนตกลงมาเนี่ยมันทำให้อากาศไม่ร้อนไงหนึ่งไม่ร้อนต้นมงต้นไม้ชาวสวนชาวไร่ชาวนาก็ได้น้ำนะคะแต่ว่าในอีกมุมนึงก็เห็นใจคนที่เดินทางนะคะคนที่ขับรถไอ้คนที่ขับรถรถยนต์เนี่ยยังไม่เท่าไหร่เนาะรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์นะคะอันนี้อาจจะต้องลำบากหน่อยหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าอันนี้เห็นใจมากๆเลยค่ะร้านค้าแผงลอยต่างๆนะคะที่หาบเร่แผงลอยเนี่ยแหละเพราะว่าอาจจะได้รับผลกระทบกว่าร้านค้าที่เขามีฐานมั่นคงก็คือเป็นร้านเป็นรวงอะไรแบบนั้นเป็นอยู่ในตึกอันนั้นก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามฟ้าฝนมาแล้วนะคะช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็ต้องเซฟตัวเองเยอะๆนะคะหาวิธีป้องกันกันด้วยสุขภาพร่างกายสำคัญนะคะเมื่อไหร่ที่เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองดีเราก็มีแรงที่จะออกไปทำงานออกไปหาเงินได้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยร่างกายเราอ่อนแอสุขภาพแย่เจ็บป่วยขึ้นมารายได้ขาดแน่นอนค่ะเราก็อาจจะต้องเพิ่มนะคะดูแลตัวเองให้มากๆขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเวลานี้ 16:20 น.อยู่กับเพื่อนเดินทางนะคะทาง FM 95.5 MHz ค่ะแล้วก็มีช่องทาง Metro Life FM 95.5 ตอนนี้ขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะขอบคุณคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ด้วยค่ะวันนี้ก็ไลฟ์สดนะคะผ่านทาง Metro Life ใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็รายงานตัวได้ค่ะรายงานเส้นทางการจราจรกันหน่อยค่ะว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างแล้วก็จุดไหนฝนตกแล้วนะคะเขตไหนฝนตกแล้วด้วยนะคะใครที่ติดตามรับฟังอยู่ก็สามารถที่จะรายงานเข้ามาได้เส้นทางไหนอาจจะจราจรหนาแน่นก็ฝากมาได้ค่ะเผื่อว่าใครที่จะเดินทางเส้นทางนั้นก็จะได้เลี่ยงหรือว่าวางแผนการเดินทางให้ดีค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางของกบอบนะคะบ้านดำก็ฝากเข้าใจด้วยนะคะฝากเข้าใจด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้รถติดแค่ไหนก็อย่าไหววันนะคะอย่าไหววันอย่าไหววันอย่าไหววันนะคะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเดินทางต่อค่ะเรื่องของฟ้าฝนนะคะวันนี้ 80% เลยทีเดียวนะคะแล้วก็สังเกตไหมคะว่าฝนมักจะมาเวลาเลิกงานนี่แหละค่ะเขาอาจจะชอบก็ได้เนาะเพราะว่าตกช่วงกลางวันอาจจะเหงาไม่มีใครเดินทางอยู่เป็นเพื่อนพอตกช่วงเย็นๆหน่อยเนี่ยโอ้โหนะคะบนท้องถนนเนี่ยโอ้โหอบอุ่นเหลือเกินรถหนาแน่นค่ะเพราะว่ารถติดนะคะวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครภาคกลางเนี่ยฝนประมาณ 80% เพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครฝนเยอะแบบนี้นะคะจุดวัดของสำนักงานเขตสะพานสูงเขาก็ระมัดระวังเหมือนกันนะคะไปดูที่ปริมาณฝนเนี่ยอยู่ที่44มิลลิเมตรค่ะแล้วก็มีจุดวัดของประตูระบายน้ำคลองประเวศลาดกระบังเขตลาดกระบังวัดได้ที่ 38.5 ส่วนจุดวัดที่สำนักงานเขตบึงกลุ่ม 34.5 ค่ะแล้วก็จุดวัดอีกที่หนึ่งก็คือประตูระบายน้ำคลองสามวาเขตคลองสามวาวัดได้ที่ 33.5 มม.ก็คือมิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นอีกเขตหนึ่งที่ต้องระวังก็คือประตูระบายน้ำบึงขวางมีนบุรี31มิลลิเมตรค่ะแต่ว่าไม่มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลักนะคะใครที่อยากจะทราบสภาพอากาศของกรุงเทพมหานครตอนนี้สามารถเช็คได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะเข้าไปดูใน Facebook ของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครก็ได้ค่ะหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสถานีเรดาร์หนองจอกและหนองแขมได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของฟ้าฝนนะคะที่เราอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่เมื่อไรเราอยู่ใต้ฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนนะคะไม่กลัวก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเปียกนะคะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะที่เราได้เคยเกริ่นกันไว้แล้วนะคะเรื่องของน้องหมาน้องแมวที่เราเคยเอาข่าวเรื่องของการฝังชิปน้องหมาน้องแมวเพื่อความปลอดภัยนะคะหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยนะคะโดยเฉพาะในโซเชียลเนี่ยเขาก็สงสัยกันนะว่าการที่เราเนี่ย

0: เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาไมโครชิปไปฝังในน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าไมโครชิปเนี่ยที่ฉีดฝังให้กับน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็คือมันเป็นชิปขนาดเล็กจิ๋วนะคะเล็กจิ๋วมากๆใหญ่เท่าใครที่เคยไปเนี่ยจะทราบเลยเม็ดข้าวสารอะประมาณนั้นนะใหญ่เท่ากับเมล็ดข้าวสารวัสดุเนี่ยเป็นวัสดุที่ออกแบบมาแบบปลอดภัยออกแบบมาเพื่อรองรับร่างกายของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะไม่มีการปล่อยรังสีใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ไร้แบตเตอรี่และที่สำคัญหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันมี GPS หรือเปล่านะ GPS ในตัวหรือเปล่าโอ้เขาไม่ลงทุนขนาดนั้นก็ได้นะไม่มี GPS ในตัวนะคะไม่มี GPS ในตัวไม่ต้องกังวลเรื่องกระแสไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้นอยู่ได้ตลอดชีวิตของน้องๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะย้ำกันหน่อยใครที่ยังไม่เอาน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปติดชิปไปฝังชิปนะคะเพื่อความปลอดภัยของน้องๆเนี่ยรีบเอาไปฝังชิปเถอะค่ะเพราะว่ากบเชื่อว่ายังมีบางบ้านนะที่อยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่ได้เอาน้องไปฝังชิปยังไม่ได้เอาน้องเนี่ยไปรับวัคซีนหรือว่าบางคนอยากจะทำหมันก็ยังไม่ได้เอาไปทำหมันเลยบางคนรักสัตว์เก็บสัตว์มาเลี้ยงเก็บเห็นน้องแมวนะคะน่าสงสารน้องแมวเนี่ยมันเป็นเขาเป็นสัตว์ที่ออดอ้อนนะใครที่เลี้ยงน้องแมวเนี่ยจะทราบเลยว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เขาเรียกว่าใครที่เลี้ยงเนี่ยจะตกเป็นทาสแมวอันนี้จริงนะตกเป็นทาสแมวจริงแต่ว่าถ้าใครเลี้ยงน้องหมาน้องสุนัขเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าตกเป็นทาสสุนัขเสียอย่างเดียวนะคะเพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาจะมีความเขาเรียกว่าความเชื่องความซื่อสัตย์ระยะยาวความจำเนี่ยมากกว่าน้องแมวน้องแมวเนี่ยอาจจะจำสั้นสังเกตไหมว่าเวลาที่เขาไม่ได้เจอหน้าแม่เขาเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ย3เดือน5เดือนเนี่ยเขาก็จำกันไม่ได้แล้วนะอย่างเราเนี่ยไม่เจอแมวนานๆเนี่ยเขาก็ไม่คุ้นชินแล้วแต่ถ้าเป็นน้องสุนัขน้องหมาเขาจะจำได้นะเขาจะจำได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวใครที่เลี้ยงอยู่นะคะก็ให้รักเหมือนกับลูกกับหลานกับคนในครอบครัวแล้วกันเลี้ยงเขาแล้วก็เลี้ยงให้ตลอดรอดฝั่งนะคะอย่าทิ้งขว้างให้เป็นภาระกับสังคมเมื่อไหร่ที่เราเลี้ยงเขานะคะก็ต้องดูแลตั้งแต่ค่าใช้จ่ายหมดเลยนะอาหารพาไปอะไรอีกอะถ้าเป็นแมวนะแมวพันก็แมวพันแมวบ้านไม่มีปัญหาก็คือถ้าคนรักเนี่ยเขาก็รักอยู่แล้วเลี้ยงก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าอาหารแมวค่ายารักษาโรคค่าทำหมันแมวค่าอะไรอีกล่ะค่าวัคซีนแต่ละปีนะคะมีวัคซีนอะไรบ้างก็ฉีดไปจีปาถะนะคะและที่สำคัญบางทีเนี่ยแมวป่วยหาหมอก็ต้องมีค่ารักษาค่าผ่าตัดอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูกำลังตัวเองด้วยว่าเหมาะที่จะไปเอาน้องแมวที่จรๆเนี่ยมาเลี้ยงหรือเปล่านะถ้าเอามาเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงให้ตลอดรอดฝั่งเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณเองนี่แหละจะเป็นภาระแล้วก็อาจจะกระทบกับวงจรของการใช้ชีวิตเรื่องของการบริหารจัดการเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าเห็นหลายคนแล้วนะคะใจดีเอาน้องแมวไปแล้วเอาไปเป็นแบบคู่นะตัวผู้ตัวเมียเอาไปเลี้ยงให้เขาผสมพันธุ์กันเสร็จแล้วออกลูกมาเลี้ยงไม่ไหวเอาไปปล่อยที่ไหนปล่อยที่สาธารณะเขาก็ออกลูกออกหลานโอ้โหเคยเห็นนะที่หนึ่งนะแถวๆบางเขนเยอะมากนะคะคือประมาณ 10-20 ตัวหลายคนที่ใจบุญก็พยายามที่จะไปจับเพื่อที่จะเอาน้องไปทำหมันนะคะบางคนก็มีความเชื่อแบบว่าการทำหมันแมวบาปนะคะคืออย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องบาปบุญเนาะตอนนี้เราคิดถึงว่าการช่วยชีวิตเขาดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยตัดตอนเรื่องของการแพร่พันธุ์ไม่ให้เขาเนี่ยลำบากเพราะว่าเขาออกมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นแมวจรอาหารก็หากินเองไม่ได้ด้วยแมวเล็กๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 16:28 นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณเกษมสังพิรมค่ะกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดค่ะ
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
3: นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิด

0: เหตุฉุกเฉินขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก
1: ็ปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
2: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
3: ้เฮ้ยมึนนิดหน่อยขับไม่ไกลไม่เป็นไรหรอกมั้ง
1: ประโยคนี้หลายคนชอบบอกกับตัวเองก่อนจะพบว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพราะกฎหมายจราจรใหม่เพิ่มโทษหนักเข้มข้นขึ้นภายใน2ปีหากทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอย้ำนะครับเมาขับผิดซ้ำจำคุกไม่อยากเดือดร้อนขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะครับ

0: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
1: 16นาฬิกา32นาทีนะคะเพื่อนเดินทางค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะทุกเส้นทางเลยค่ะแน่นอนค่ะเราเจอกันกับเพลงเพราะแบบนี้นะคะเพลงขึ้นเพลงมาแล้วเนี่ยหลายคนที่เคยติดตามอยู่แล้วนะคะเพลงพรบ.อยากขาดเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วแหละต้องเจอกับคุณเกษมสังพิรมแน่นอนนะคะคุณเกษมสังพิรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดค่ะซึ่งวันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับแล้วก็สวัสดีผู้ดำเนินรายการด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยพรบหมดอายุจะต่อยังไงดีนะคะบางคนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่ายังเข้าใจไม่ถูกต้องว่าพรบเนี่ยมันจำเป็นแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีตังค์ล่ะเรา

0: ไม่ต่อได้ไหมคือมันหมดปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ต่อได้ไหมหรือว่าต่อก่อนยังไงดีคุณเกษมช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ครับก็สำหรับพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับเมื่อเราทำแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าวันหมดหรือวันไหนส่วนใหญ่เราจะทำคุ้มครองเนี่ย1ปีเพราะฉะนั้นเราต้องดูวันที่หมดด้วยสมมติว่าเราทำวันที่10นะฮะกันยายนปี69มันก็จะหมดวันที่10กันยายนปี70นะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราทำแล้วนะครับเราก็ต้องดูที่วันหมดด้วยทีนี้ถ้ามันหมดแล้วเนี่ยเราหมดไป1วันหรือ2วันแล้วก็ไปต่อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหมดเมื่อไหร่แล้วเนี่ยแล้วไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นสมมติว่าปี70นะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราทำแล้วนะครับเราก็ต้องดูที่วันหมดด้วยทีนี้ถ้ามันหมดแล้วเนี่ยเราหมดไป1วันหรือ2วันแล้วก็ไปต่อก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหมดเมื่อไหร่แล้วเนี่ยแล้วไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นสมมติว่าหมดแน่พรบ.ก็จะไม่คุ้มครองนะก็เลยว่าให้เราคอยติดตามดูว่าวันหมดเมื่อไหร่แล้วก็ติดแล้วก็สามารถที่จะต่อพรบ.ได
0: ้
1: เพราะเดี๋ยวนี้นะครับมันก็สามารถจะต่อล่วงหน้าได้จริงๆแล้วมันจะต่อล่วงหน้าได้เหมือน90วันเมื่อเราไปทำใบอนุญาตประกอบกิจก
0: ่
1: อนใบกับกิจหมดก็ไปต่อได้90วันเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยก็สามารถจะไปต่อแบบพรบ.ได้แม้ความคุ้มครองก็จะต่อเนื่องนะครับก็คือจากวันที่10กันยา670มันก็จะไปหมด71ต่อไปครับผม
0: ไม่จำเป็นต้องรอว่าให้พรบ.หมดเป๊ะต่อวันนั้นเป๊ะนะคะเพราะว่ามันจะเสี่ยงว่าเราอาจจะหลงลืมได้นะคะทีนี้ขั้นตอนในการต่อเดี๋ยวนี้มีระบบออนไลน์แล้วใช่ไหมคะคุณเกษม
1: ใช่ครับถ้าของบริษัทกลางเองถ้าในระบบการต่อเราเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะต่อผ่านใน LINE @RVP ได้นะครับก็เพียงแต่ขีดทะเบียนรถหรือว่าตัวถังนะครับหรือถ้าจำไม่ได้ก็ใช้เลขแบบประชาชนมันก็จะขึ้นมานะครับว่าท่านมีรถกี่คันและดูคันให้ตรงคันสมมติว่ามีจักรยานยนต์2คันมันก็จะขึ้นมานะครับเราก็สามารถต่อผ่านออนไลน์ได้นะครับก็คือเป็นเพื่อนในไลน์แอดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าซื้อพรบ.หรือต่ออายุนะครับแล้วก็สามารถดำเนินการได้หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทกลางก็ได้นะครับถ้าเว็บไซต์บริษัทกลางหายังไงดีก็หาใน Google ก็ได้นะครับขึ้นบริษัทกลางแล้วมันจะมีในเมนูที่ว่าซื้อพรบ.นะครับเราคลิกเข้าไปก็จะเขียนว่าถ้าจะซื้อหรือจะต่อพรบ.ก็สามารถดำเนินการได้หรือว่าท่านไปต่อที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับธนาคารธ.ก.ส.ทั่วประเทศนะครับร้านตรอทั่วประเทศร้านรถจักรยานยนต์ก็มีเกือบทั่วประเทศครับเพราะว่าบริษัทกลางเรามีตัวแทนกว่า 20,000 รายทั่วประเทศครับผม
0: เวลาต่อเอกสารมันยุ่งยากไหมคะ
1: เขาไม่ต่อก็เพียงแต่ว่าเราก็ถ้าเราเดี๋ยวนี้เป็นระบบมันมีในมือถือแล้วนะครับก็เองจะแก้สามารถดำเนินการได้ครับ
0: ก็ต้องเช็คให้ดีๆนะคะชื่อตัวถังรถอะไรยังไงนะคะสีรถชื่อตัวเองด้วยนะคะแต่ทีนี้การต่อพรบเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าพรบเนี่ยมันจะมีอายุ1ปีนะคะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีแบบระยะยาวด้วยใช่ไหมคะ
1: อ๋อใช่ครับพรบปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นรถจักรยานยนต์รถทั่วไปไม่ว่าเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์สูงสุดไม่ได้2ปีแต่ว่าการแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาสามารถให้ทำพรบ.ต่อเนื่องยาวได้เป็น3ปี4ปี5ปีก็ได้อันนี้เขาให้ล้อกับว่าเราซื้อรถผ่านไฟแนนซ์หรือลีสซิ่งเนี่ยมันก็จะมีวงเงินสินเชื่อว่าคุณจะผ่อนกี่ปีถ้าคุณผ่อน4ปีคุณก็ทำพรบ.ไปได้เลยแล้วมันก็จะคุ้มครองตามที่เราทำไว้ได้เลยก็คือ4ปี
0: โอ้อย่างนี้ดีเลยค่ะ
1: ใช่ครับหรือว่าเราทำอีก5ปีเราก็ทํา5ปีได้ใน3ปี4ปี5ปีเนี่ยมันมีข้อดีว่าถ้าเราทํา3ปีเนี่ยเบี้ยประกันภัย900บาทนะครับม
0: ัน
1: ก็จะมีส่วนลด50บาทนะครับถ้าเราทํา4ปี 1,200 บาทมันก็จะมีเบี้ยลด75บาทถ้าเราทํา5ปีนะครับ 1,500 บาทมันก็จะมีส่วนลด100บาทเพราะฉะนั้น3ปี4ปี5ปีมันก็จะมีส่วนลดให้ครับผม
0: อันนี้ต้องจํากัดมั้ยคะว่าสําหรับรถใหม่หรือว่ารถเก่าค่ะ
1: ก็จะเป็นรถที่เราปีแรกเนี่ยเราจะทำ3ปี4ปี5ปีก็ทำได้ครับ
0: ค่ะแต่สมมติว่ารถเราขับมาแล้ว4ปีเราอยากจะสนใจเนี่ยอยากจะไปต่อแบบพรบระยะยาวกับเขาบ้างแบบนี้ค่ะสามารถต่อได้ไหมคะ
1: ได้ครับถ้าจะหมดเนี่ยต่อขอต่อเป็น3ปี4ปี5ปีได้ครับ
0: จะได้ไม่กลัวว่าจะลืมอย่างมึง

0: นี้แล้วก็มันได้ค่ามันได้ส่วนลดด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถ้า3ปี50บาท4ปี75บาทแล้วก็5ปีลด100บาทครับ
0: ทีนี้เวลาไปต่อพรบเนี่ยหลายคนมีคำถามค่ะฝากมาว่าเวลาที่ไปต่อพรบบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้เลือกว่าจะเอาประกันแบบไหนดีแล้วประกันแต่ละประกันเนี่ยเรทราคาเหมือนกันไหมคะในตัวพรบ
1: ในตัวพรบถ้าเป็นรถจักรยานยนต์มันก็จะมีเรทราคานะครับรถไม่เกิน75 cc เนี่ยมันก็จะ161บาท
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าเกิน75 cc ไม่เกิน125 cc เนี่ยก็นี่อันนี้ก็323บาทนะครับ125 cc ถึง150 cc อันนี้ก็450บาทแต่ถ้าเกิน150 cc ไปแล้วเนี่ยจะเป็น200 cc 300 cc อันนี้ก็650บาทมันจะมีเรทตอนที่กฎหมายกำหนดอยู่ครับ
0: อ๋ออันนั้นก็ต้องเลือกให้ถูกแต่ถ้าเป็นรถยนต์ล่ะคะรถยนต์
1: รถยนต์ก็จะไปถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นถ้าเป็นรถเก๋งนะครับรถนั่งไม่เกิน7คนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ600บาทนะครับแล้วก็เป็นรถอื่นจะเป็นรถตู้รถอะไรก็อันนั้นจะมีเรทอยู่ครับเป็น 1,200 นะครับเป็น8เป็น 2,000 อันนั้นเป็นขนาดรถที่มีเรื่องของการโดยสารที่มีต้องบรรทุกคนจำนวนนะแล้วรถตู้รถเมรถอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรทของมันอยู่ครับผม
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่าการไปต่อพรบเนี่ยรถยนต์ที่มันหมดอายุไปแล้วใช่ไหมคะเจ้าของรถเนี่ยต้องรีบดำเนินการอยู่แล้วทีนี้ขั้นตอนเนี่ยสมมติว่าถ้ามันเป็นรถที่ใช้มาแล้วอ่ะผ่อนจบ7ปีพอดีการต่อพรบ7ปีเนี่ยจำเป็นต้อง7ปีพอดีเป๊ะเลยนะคะต้องไปตรวจสภาพรถไหม
1: ครับก็จะมี2 อย่างถ้ารถจักรยานยนต์เนี่ย5ปีต้องตรวจสภาพ
0: ค่ะ
1: ทำพรบแล้วถ้าตรวจสภาพส่วนรถยนต์เนี่ยถ้าเกิน7ปีแล้วจะครบปีที่8นะครับต้องไปตรวจสภาพแล้วไปต่อแล้วก็ไปต่อทำพรบแล้วไปต่อภาษีครับผม
0: อัน
1: นี้จะขนส่งก็จะบังคับแต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์5ปีนะครับ
0: 5ปีจะน้อยกว่า
1: 5ปีใช่พอเราเข้าปีที่6ปั๊บเนี่ยจะทำหมด5ปีปั๊บเราจะไปทำพรบแล้วต่อภาษีเนี่ยต้องตรวจสภาพก่อนครับผม
0: ค่าปรับล่ะคะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าค่าปรับเนี่ยปรับแพงไหมสำหรับพรบขาดช่วง
1: พรบไม่มีค่าปรับนะครับ
0: ท
1: ำบน
0: ใน
1: กลุ่มของวันนั้นใช่ครับแต่ภาษีเนี่ยถ้าเกินไปนะครับเราขาดต่อเนี่ยไปทำเนี่ยก็จะถูกปรับ 20% น
0: ะ
1: ครับสมมติว่าค่าเบี้ยภาษีร้อยหนึ่งก็จะถูกปรับ20บาทประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะทีนี้การต่อพรบแน่นอนเนี่ยเขาก็จะมีให้เราต่อภาษีรถด้วยแต่สมมติว่าบางคนที่อาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะไปจ่ายเงินต่อภาษีอันนี้จะมีความผิดไหมคะแต่พรบเรามีแล้ว
1: จริงๆมันก็คือไม่ทำเนี่ยเวลาตำรวจเรียกตรวจเนี่ยก็จะผิดตามกฎหมาย
0: เพราะว่ามันไม่มีตัวป้ายพรบใช่ไหม
1: ใช่พรบรถยนต์อันนั้นจะเป็นเรื่องของพรบรถยนต์ว่าคุณนำรถที่ไม่เสียภาษีมาวิ่งในทางก็จะถูกปรับแต่ถ้าเป็นพรบก็ถูกปรับเหมือนกันนะครับถ้าไม่ทำพรบเนี่ยจะถูกปรับเพิ่มปรับไปเกิน10,000บาทนะนะครับแต่ว่าทางของภาษีเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปรับเป็นตัวเงินนะครับก็จะเบากว่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของพรบเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าถ้าคุณไม่มีแล้วไปก่อให้เกิดความเสียหายไปชนคนตายหรืออะไรเงี้ยนะครับมันแล้วคนตายเขาไม่ได้รับการชดใช้เนื่องจากว่าในคนที่เป็นเจ้าของอาจจะไม่มีฐานะลูกไม่ดีนะครับเป็นคนที่ไม่มีรายได้อะไรเลยเป็นคนเสียชีวิตอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ที่รับบาดเจ็บไปเสียชีวิตเพราะฉะนั้นพรบเนี่ยจะถูกปรับในเรื่องของค่าปรับจะแพงกว่าเรื่องของเรื่องภาษีเรื่องขนส่งเรื่องของภาษีครับ
0: เพราะฉะนั้นก็อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าพรบเนี่ยจำเป็นมากๆนะคะคือคุ้มครองทั้งเรานะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของพรบระยะยาวคุณเกษมบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถต่อได้3ปี4ปี5ปีนะคะช่องทางที่สามารถต่อได้เราต่อแบบออนไลน์ได้ไหมคะ
1: ได้ครับออนไลน์ก็สามารถดำเนินการได
0: ้หรือถ้าเกิดว่าเราไปซื้อต่อแบบจากโบรกเกอร์ล่ะคะ
1: ได้ครับที่โบรกเกอร์ที่มีขายของบริษัทกลางเนี่ยสามารถทำได้เลยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยพรบยังไงก็ต้องห้ามขาดนะคะคุณเกษมคะในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนใครที่เดินทางบนท้องถนนนะคะแล้วก็ หลายคนก็อาจจะฟังรายการอยู่ด้วยนะคะอยากให้คุณเกษมเนี่ยได้ฝากถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันหน่อยค่ะ
1: ครับก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะครับการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังด้วยหนึ่งก็คือขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับมีสติก่อนสตาร์ทแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องตรวจสอบในเรื่องของตรวจสภาพรถด้วยเมื่อตรวจสภาพรถครับก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะครับการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังด้วยหนึ่งก็คือขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับมีสติก่อนสตาร์ทแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องตรวจสอบในเรื่องของตรวจสภาพรถด้วยเมื่อตรวจสภาพรถเรียบชำระภาษีให้ถูกต้องด้วยมันจะได้ถูกต้องตามกฎหมายและในการขับขี่ทุกครั้งอยากให้มีความสามารถในการขับขี่คือต้องมีใบขับขี่สติก่อนสตาร์ทแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องตรวจสอบในเรื่องของตรวจสภาพรถด้วยเมื่อตรวจสภาพรถเรียบชำระภาษีให้ถูกต้องด้วยมันจะได้ถูกต้องตามกฎหมายและในการขับขี่ทุกครั้งอยากให้มีความสามารถในการขับขี่คือต้องมีใบขับขี่ที่รับจ้างเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถสามล้อรถยนต์รถแท็กซี่รถตู้เนี่ยต้องมีความพร้อมพวกนี้มากๆเพราะว่าเราต้องดูแลคนที่โดยสารไปทุกครั้งอยากให้มีความสามารถในการขับขี่คือต้องมีใบขับขี่ที่รับจ้างเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถสามล้อรถยนต์รถแท็กซี่รถตู้เนี่ยต้องมีความพร้อมพวกนี้มากๆเพราะว่าเราต้องดูแลคนที่โดยสารไป
0: วันนี้นะคะหลายคนก็อาจจะได้ฟังแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นเตือนนะคะสำหรับการใช้รถใช้ถนนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราขับรถไม่ประมาทเนี่ยอุบัติเหตุก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้คุณเกษมไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเนาะบางทีเราขับแบบระมัดระวังอยู่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่เมื่อไหร่เรามีพ.ร.บ.อยู่แล้วคุ้มครองเรานะคะก็จะอุ่นใจไปในเรื่องหนึ่งค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเราได้มาย้ำเตือนกันเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยพ.ร.บ.ที่มีการหมดอายุแล้วเราจะต้องรีบต่อนะคะหรือว่าต่อล่วงหน้าก็ได้เหมือนที่คุณเกษมบอกไว้สามารถต่อได้นะคะ90วันถูกต้องไหมคะคุณเกษม
1: ใช่ก่อนหมด90วันสามารถนำไปต่ออะไรเลยไม่ต้องรอให้หมดนะครับเดี๋ยวจะลืมไป
0: ค่ะรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ก็เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับทุกรถทุกอย่างนะครับการต่อพ.ร.บ.ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถจักรยานยนต์เราต่อลูกหน้าได้ครับผม
0: อืมค่ะค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะพ.ร.บ.สำคัญมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเกษมสังพิรมค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดด้วยนะคะ
1: ครับขอบพระคุณครับด้วยความดีๆครับขับรถอย่าประมาทนะครับแล้วก็ไปหยิบพ.ร.บ.ทุกครั้งครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันต่อค่ะกับเรื่องข่าวสารเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของพ.ร.บ.เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นหรือว่าเดี๋ยวค่อยทำก็ได้บางคนเนี่ยโอ้เพิกเฉยแบบว่าก็รถยังไม่ได้ขับนะคะเราจะไม่ได้ขับเลยจอดอยู่อุ้ยเดี๋ยวกว่าจะแตะรถอีกทีเนี่ยอีกสัก 3-4 วันเดี๋ยวค่อยไปต่อก็ได้ใครจะรู้ว่าระหว่างไม่จำเป็นหรือว่าเดี๋ยวค่อยทำก็ได้บางคนเนี่ยโอ้เพิกเฉยแบบว่าก็รถยังไม่ได้ขับนะคะเราจะไม่ได้ขับเลยจอดอยู่อุ้ยเดี๋ยวกว่าจะแตะรถอีกทีเนี่ยอีกสัก 3-4 วันเดี๋ยวค่อยไปต่อก็ได้ใครจะรู้ว่าระหว่างนั้นขีดสุดท้ายพอดีสมมติว่าพ.ร.บ.เนี่ยหมดวันที่1กันยายนแล้วก็อ้าวนะคะยิงยาวไปถึง1กันยายนปีหน้าค่อยต่อแบบนี้ไม่ต้องนะคะต่อก่อนล่วงหน้าดีที่สุดหรือตอนนี้เนี่ยที่ดีที่สุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยเขามีพ.ร.บ.ต่อแบบระยะยาวแล้วนะคะใครที่สนใจก็สามารถไปต่อได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรถใหม่เท่านั้นนะแต่รถใหม่ทุกวันนี้เขาก็จะมีนโยบายแบบนี้เหมือนกันใครที่ไปซื้อรถใหม่นะคะป้ายแดงออกมาเนี่ยไฟแนนซ์เขาก็จะมีเสนออยู่แล้วแหละว่าทำประกันแบบนี้แบบนี้นะคิดเลยเบ็ดเสร็จอยู่ในนั้นเลยคุณก็สบายใจได้ไม่ต้องมาเสียเวลาต่อในแต่ละปีแต่ละปีเพราะว่าไม่รู้เลยว่าโอ้ยฉันจะลืมหรือเปล่านะแล้วก็ไอ้สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยไอ้เพราะว่าลืมเพราะว่าขาดนี่แหละมันถึงทำให้เราเนี่ยสูญเสียแล้วก็พอเกิดอุบัติเหตุมันไม่คุ้มครองเราไงไม่ใช่ว่าเขาไม่คุ้มครองเราเนี่ยไม่ได้ไปต่อเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยก็บอกไว้อยู่แล้วการจะคุ้มครองได้คุณต้องอย่าลืมต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสามารถเตือนสติตัวเองได้ไม่ให้ลืมนะคะไม่ให้หลงลืมก็คือต่อไว้เลยอันนี้เป็นข้อดีนะเพราะว่าพอกบรู้แล้วเนี่ยน่าสนใจมากเลยต่อไว้สัก 5ปีเลยนะคะไม่ต้องเป็นลืมไม่ต้องไปเสียเวลาพอถึงเวลานั้นอายุเยอะแล้วอาจจะหลงลืมก็ได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะใคร

0: จะขับรถเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะพ.ร.บ.ต้องมีติดหน้ารถนะเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีใบพ.ร.บ.ติดหน้ารถเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะไปต่อพ.ร.บ.แล้วก็ตามแต่คุณก็ต้องต่อภาษีแต่เขาไม่ได้บังคับไงสมมติว่าเราไปต่อพ.ร.บ.ตามอะไรนะเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามร้านตามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าออนไลน์ต่อเสร็จแล้วปุ๊บบางทีเขาจะถามเลยนะว่าต่อภาษีเลยไหมนะหรือบางคนเนี่ยยังไม่สะดวกก็ยังไม่ต่อแต่เมื่อไหร่ที่มันเกิดเรื่องราวขึ้นมามันก็มีความผิดเหมือนที่คุณเกษมบอกว่ามันมีความผิดนะเพราะว่าคุณเนี่ยเอารถที่ไม่มีการเสียภาษีมาวิ่งบนท้องถนนนะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยเราก็ต้องทำให้ถูกต้องด้วยค่ะไปกันเรื่องของกีฬากันหน่อยค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามทัพนักกีฬาไทยที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบโอ้โหนานมากแล้วนะที่เราไม่ได้เห็นรอยยิ้มของคนไทยทั้งประเทศแบบนี้นะคะสำหรับทัพนักกีฬาไทยซึ่งก็จะมีเดินทางไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าเพิ่งไปเห็นประเทศญี่ปุ่นพี่บูญี่ปุ่นเหมือนเขาเรียกอะไรนะน้ำฝนตกอ่ะน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่คนละเมืองหรือเปล่านะอันนี้เขาไปเมืองนาโกย่าใครที่ติดตามทัพนักกีฬาไทยยิงนักตบเนี่ยก็เตรียมติดตามได้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็แสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนค่ะที่ผ่านการคัดเลือกซึ่งก็มีทั้งความเพียรความอดทนความมีวินัยพร้อมกับบอกว่ารัฐบาลเองก็มีนโยบายนะบอกว่าจะส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติแล้วก็ให้แนวทางสำหรับนักกีฬาปฏิบัติหน้าที่สำคัญเลย2ประการด้วยกันนะคะประการแรกคือการทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมเพราะว่าเราเดินทางไปแข่งที่ญี่ปุ่นสิ่งที่เราทำได้ที่จะนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของเราไปเผยแพร่ก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีเอกลักษณ์ความเป็นไทยสามารถไปเผยแพร่ต่อนานาชาติได้นะคะแล้วก็การแข่งขันด้วยสปิริตก็จะเน้นในเรื่องของการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเคารพกติกานะคะแล้วก็ใช้กีฬาในการสร้างมิตรภาพมากกว่าชัยชนะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านเองเนี่ยก็เป็นประธานในการมอบโอวาทให้กับนักกีฬาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนของไทยไปแข่งที่เมืองนาโกย่าญี่ปุ่นนะคะซึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการให้โอวาทด้วยนะคะก็ได้กล่าวอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและก็บารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ให้โดนบันดาลให้ทัพนักกีฬาไทยนั้นประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็นำเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเดินหน้ากลับโดยสวัสดิภาพนะคะเดี๋ยวเราคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะส่งกำลังใจให้สำหรับทัพนักกีฬาไทยนักตบหญิงนะคะที่จะไปสร้างชื่อเสียงนะคะเราก็รอหวังว่าจะแพ้จะชนะอะไรก็แล้วแต่นะคะถือว่าได้ชัยชนะจากคนไทยไปแล้วแหละนะเพราะว่าน้องก็ทำได้เต็มที่แล้วนะนักกีฬาไทยเนี่ยเก่งแล้วก็มีความสามารถถึงแม้ว่าการไปแข่งขันครั้งนี้ผลออกมาจะเป็นยังไงคนไทยทั้งประเทศยินดีต้อนรับกลับเหมือนเดิมค่ะอีกข่าวนึงค่ะคุณผู้ฟังเป็นข่าวดีนะคะข่าวดีมากๆเลยจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีถนนหลายสายที่เปิดใช้แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะคะอาจจะสร้างมาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะหลายคนก็เดี๋ยวจะไปใช้เส้นทางล่าสุดเนี่ยเห็นมีที่ของจังหวัดตรังเป็นเส้นทางใหม่ที่อยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าดิฉันจะลงใต้เดี๋ยวจะไปวิ่งเส้นนั้นให้ดูนะคะจะถ่ายภาพมาฝากกันด้วยเขาบอกว่าตรังเนี่ยเป็นเมืองที่ทะเลสวยมากๆนะคะแต่ว่าอีกเส้นทางหนึ่งนะคะเขาบอกว่ามันเร็วกว่าแผนที่วางไว้อีกกรมทางหลวงชนบทค่ะมีการก่อสร้างถนนสายอย3011อยเป็นชื่อย่อของจังหวัดก็คือพระนครศรีอยุธยา คืบหน้าไปแล้วเนี่ย 78% เขาบอกว่ามันเร็วกว่าแผนที่วางไว้อีกนะทางด้านของกรมทางหลวงนะคะก็ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายอย3011เป็นแยกทางหลวง347บ้านโคกอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็คืบหน้าไปแล้วเยอะนะคะประมาณ 78% ได้เร็วกว่าแผนที่เขาตั้งไว้ซะอีกนะในขณะเดียวกันเนี่ย ก็อยู่ระหว่างงานรื้อชั้นโครงสร้างทางเดิมนะคะแล้วก็ ขออภัยค่ะมีการปรับเกลี่ยแต่งแล้วก็บดอัดดินเดิมด้วยมีงานดินถมคันบางทางบดอัดแน่นแล้วก็ชนงานชั้นรองพื้นถนนนะคะคือจริงๆแล้วมันเป็นรายละเอียดที่พอฟังแล้วเนี่ย ขออภัยค่ะแอบก็ตรงหัวดิฉันนะดิฉันขอขยับนิดหนึ่งนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นรายละเอียดเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะมีการตั้งแต่แบบปรับเกลี่ยแต่งบดอัดดินมีงานถมดินมีอัดแน่นเข้าไปอีกงานชั้นรองงานทางพื้นหินคลุกคือกว่าจะมาเป็นถนนได้ให้เราได้วิ่งกันเนี่ยเขาจะใช้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องมีความรอบคอบแล้วก็ตรงตามสเปคด้วยงานพื้นคอนกรีตปรับระดับเข้าสู่สะพานแล้วก็เส้นทางนี้นะคะเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข347นะคะเป็นทางหลวงของอยุธยาซึ่งเราหรือว่าใครก็ตามที่ไปใช้ทางลัดนี้เนี่ยมันเป็นทางลัดที่ไปตัดผ่านระหว่างอำเภอบางไทรแล้วก็อำเภอเสนาใครที่จะไปเส้นทางนี้เนี่ยไปใช้เส้นทางนี้ได้เลยนะเป็นเส้นทางใหม่อย3011ค่ะตัดผ่านระหว่างบางไทรไปที่เสนาทำให้ปริมาณจราจรเนี่ยเดิมๆแล้วเนี่ยมันหนาแน่นเนาะต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะโฟลว์มากขึ้นนะคะแล้วก็เส้นทางคมนาคมแบบนี้ก็ตอบโจทย์เรื่องของหนึ่งเรื่องของการคมนาคมขนส่งเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการใช้รถใช้ถนนจะมีถนนใหม่นะคะคุณภาพแบบดีกริบๆออกมาให้เราวิ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรถเราไม่ถูกกฎหมายหรือว่าไม่ต่อประกันไม่ต่อพรบให้เรียบร้อยเนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์ต่อให้รถต่อให้ถนนเนี่ยจะดีแค่ไหนแต่เมื่อเกิดเหตุรถเราเนี่ยไม่พร้อมเลยก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นจะให้เราราบรื่นในเรื่องของการเดินทางเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราไว้ก่อนนะรถต้องมีพรบต้องมีประกันนะคะประกันเนี่ยถ้าประกันรถเราอาจจะไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะไปต่อประกันรถแบบระดับขั้นหนึ่งแบบประเภทหนึ่งนะคะอาจจะไปเลือกเป็นแบบ2พลัสก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้ก็มี2พลัส2พลัสเนี่ยไปดูดีๆนะคุ้มครองก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันมี2พลัสมี2มี3พลัส3เลือกได้เลยนะคะและที่สำคัญพรบห้ามขาดเด็ดขาดนะนี่คือการันตีเรื่องของการคุ้มครองครอบคลุมกับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 16:57 นาทีเป็นช่วงเวลาที่จะส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะไปเตรียมติดตามรับฟังข่าวแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับเพื่อนเดินทางวันนี้กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณบุ๊รัฐรวีเตชัยกุลแล้วก็คุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิริพิทักษ์อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะเพื่อนเดินทางวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: มีคนแชร์ข่าวมาใน Facebook ว่าจะแชร์ต่อไปให้เพื่อนดูซะหน่อยแต่ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้เชื่อได้หรือเปล่า
5: หากแชร์ข่าวปลอมผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเช็คข่าวจริงหรือข่าวปลอมที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเช็คให้ชัวร์

0: านหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้ Run.
2: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับตำรวจควบคุมตัววัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีก1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณอาจได้รับสาย
6: เพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณอาจได้รับสาย
6: เพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณอาจได้รับสายจาก
8: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: ตำรวจควบคุมตัววัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีก1รายคาดการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงิน92ล้านบาท
9: ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจได้ควบคุมตัววัยยาวัจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังกองบังคับการปราบปรามโดยนำตัวเข้าลิฟต์ด้านหลังอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่ปักหลักอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารโดยคาดว่าวัยยาวัจกรรายดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทส่วนทิศโชติหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่ระหว่างเดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันตำรวจได้นำพยานหลักฐานและของกลางที่ตรวจยึดได้จากวัดมาตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นโต๊ะกลมสีส้มที่ปรากฏในคลิปขณะเกิดเหตุและลังเอกสารที่ระบุข้อความว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านหลังกุฏิเจ้าอาวาสองค์กรเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกห้วยตึงเท่าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
10: นายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมเนื่องจากเกิดฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงนอกจากนี้ยังมีการปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมเป็นการชั่วคราวด้วยเช่นกันเนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจที่2มีฝนตกหนักสะสมต่อ

0: เนื่องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวมิให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำตกทั้ง3แห่งคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: เสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวปราดแห่งสนามรบประจำปี2569
2: พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวประจำปี2569ณกองบัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารโดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลเหล่าทหารการข่าวเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติและคุณงามความดีแก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวและแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริงตามแบบกองปราดแห่งสนามรบผ่านการปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาในวิกฤตต่างๆตลอดจนการปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และอธิปไตยของชาติเกียรติประวัติผลงานและคุณงามความดีทุกท่านได้รังสรรค์ไว้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกองทัพและเหล่าทหารการข่าวและเป็นแบบอย่างอันล้ำค่าแก่ข้าราชการทหารรุ่นหลังได้เจริญรอยตามต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับมาแล้ว FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับรวมถึง FM 105 MHz ครับแล้วก็ AM ครับ819 KHz AM 891 KHz ครับรวมถึง AM 1467 kHz นะครับใครที่กำลังติดตามตอนนี้ครับหมายเลขโทรศัพท์บอกไว้เลยนะฮะ02-276-9717ครับแล้วก็02-276-9721นะครับทักทายมารวมถึงการรายงานตัวด้วยนะครับวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันดับแรกเลยมองไปนอกห้องจัดรายการก่อนบรรยากาศวันนี้ครับต้องบอกว่าไม่มีฝนนะครับแต่ก็คลึ้มๆนะครับหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ได้มีการรายงานมานะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ส่งข้อความมาได้เลยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องของการติดตามรายงานตัวมานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมครับในการพูดคุยทักทายรวมถึงการส่งข้อมูลที่เรียกว่าสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนกันนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับวันนี้คุณหนึ่งครับนี่คุณหนึ่งอยู่ที่หลังไมค์เรียบร้อยครับภูสนิสาชูกลิ่นนะครับแล้วก็มีวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับก็อยู่ที่หลังไมค์รายงานตัวกันมาเลยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศของการฟังรายการหลายเรื่องครับวันนี้ต้องบอกว่ามีประเด็นสำคัญเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องบอกว่ามีการติดตามเรื่องราวของวัดดังนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าวันนี้เป็นท็อปิกที่พูดกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงพระพุทธศาสนาด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแต่ว่าเบื้องต้นก่อนเลยใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของโซเชียลมีเดียด้วยดังนั้นครับมาคุยข่าวกันหน่อยดีกว่าว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเพื่อที่จะทักทายมาดูกันก่อนเลยว่าใครจะเป็นสายแรกในการที่จะติดตามรายการของเรานะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวครับที่จะนำเสนอกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวสำคัญต่างๆนะครับก็ส่งมาเพื่อที่จะประสานงานข้อมูลต่างๆกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเรื่องแรกเลยวันนี้นะครับที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับต่างกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเรื่องแรกเลยวันนี้นะครับที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ทีมรายการนะครับที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับขอบพระคุณมากๆนี่แหละคือกำลังใจสำคัญในการที่ทำให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่เคียงข้างนะครับกับพี่น้องประชาชนในทุกๆโอกาสนะครับแล้วก็ในทุกๆเรื่องราวต้องบอกว่ามีการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเรื่องราวของฝนนะครับที่ตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับอย่างที่บอกว่าตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นครับขอให้คุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเรื่องสำคัญที่สุดคือเราต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็แข็งแรงด้วยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับแน่นอนว่าใครที่ติดตามอยู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารันที่5ท่ามกลางบรรยากาศอะไรพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศร่วมพิธีนะครับโดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพ พสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ครับในวันที่9กันยายน2569โดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์นะครับในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรตินะครับโดยที่สำคัญครับที่กรุงออสโลก็บรรยากาศนะครับก็เต็มไปด้วยความสงบหลังชาวนอร์เวย์จำนวนมากครับก็ได้เดินทางไปถวายความอาลัยนะครับตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศมีนายกรัฐมนตรีมีผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีนะครับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ครับสะท้อนความสัมพันธ์อันดีครับระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์นะครับและก็เกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยมีนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินะครับก็เป็นภาพข่าวจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำให้คุณผู้ฟังไปติดตามเพิ่มเติมนะครับได้เลยในเพจของเราก็ลงภาพเอาไว้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารันที่5แห่งนอร์เวย์นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในช่วงต้นรายการแบบนี้นะครับมีอีกหลายเรื่องราวนะครับคุณอ้อมวันนี้ก็ทักทายมานะครับวันนี้หลายพื้นที่เลยนะครับมีคุณชัยโรจน์ 92.5 ชัดเจนครับโพทองอ่างทองฝนกำลังโปรยปลายครับดูว่าท่าน่าจะหนักด้วยคุณบอลนะครับมีคุณบังออนเล็กใบคุณอภิญญาด้วยคุณออฟฟี่แม็กซิมคุณไลออนกดติดตามแล้วขอบคุณมากมากนะครับคุณอเนกพริกไทยนี่สติ๊กเกอร์มา1ดวง2ดวง3ดวงนะครับคุณพิสมัยอยู่ไหนยังไม่ได้รายงานตัวก็มาได้เลยนะครับแล้วก็มีคุณสุรชัยนะครับรวมถึงป้าติ๋วถ้าฟังอยู่ครับขอ1สายแล้วก็ขอ1แชร์นะครับวันนี้มีป้าภัยท่าเรือเขื่อนแม่กวงครับรายงานตัวมาแล้วก็กดติดตามแล้วขอบคุณป้าภัยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่ามีการคุยข่าวกันแล้วก็รายงานในหลายๆเรื่องราวนะครับแต่อย่างที่บอลเกริ่นบอกว่าเรื่องที่วันนี้ครับเรียกว่าคนไทยทั้งประเทศก็ติดตามข่าวกันนะครับตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวสะเทือนวงการพระสงฆ์ครับสะเทือนใจมหาชนคนศรัทธาพุทธศาสนาเมื่อ CIB ครับบุกจับเจ้าคุณวัดหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าตำรับเหรียญเหนือดวงอันโด่งดังไปทั่วเอเชียและที่สำคัญคุณผู้ฟังครับเบียดบังเงินวัดนะฮะถึง92ล้านผ่านสีกาคนสนิทโดยช่วงเช้าของวันนี้ครับเวลา 6:00 น. 10 กันยายน 2569 ชุดสืบสวนบก.ปปป.ลงพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับได้เข้าควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังปรากฏคลิปนะฮะที่เป็นพยานหลักฐานซึ่งมีการร้องเรียนนะครับว่ามีเรื่องของการเสพเมถุนกับศีกาภายในกุฏิขณะนี้นะครับก็เรียกว่าในช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับชุดสืบสวนบก.ปปป.ก็ทำการค้นวัดนะครับเพื่อทำการควบคุมตัวไปสอบปากคำไล่เรียงกันต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่าที่ได้มีการติดตามข่าวกันตลอดทั้งวันครับต้องบอกว่าทุกสื่อจับตาข่าวนี้กันนะฮะจับประเด็นเป็นข่าวไม่พลาดที่จะติดตามแล้วก็เกาะติดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจด้วยนะครับให้กับพุทธศาสนิกชนไทยนะครับโดยล่าสุดนะครับในเพจของเราก็อัปเดตไว้เมื่อประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเรียกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เกาะติดตลอดทั้งวันนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะรู้ว่าคุณผู้ฟังก็สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนก็สนใจนะครับโดยล่าสุดครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดลงเอาไว้เมื่อ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองบอกทิศโชติเจ้าอาวาสวัดดังครับวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดสึกแล้วนะครับหลังถูกจับกุมตามหมายจับพร้อมสีกาคนสนิทในข้อหาร่วมกันเบียดบังเงินวัด92ล้านบาทคุณผู้ฟังแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นนะครับโดยเพจของตำรวจสอบสวนกลางครับได้มีการรายงานข่าวนะครับพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศึกเรียบร้อยแล้วครับหลังถูกจับกุมตามหมายจับพร้อมสีกาคนสนิทนะครับร่วมกันเบียดบังเงินวัด 92ล้านบาทแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข่าวนี้กันตลอดทั้งวันเลยที่ผ่านมานะครับเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาตอนเช้ามืดของวันนี้ครับชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ลงพื้นที่ครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เช้ามืดครับเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับโดยการดำเนินการดังกล่าวคุณผู้ฟังสืบเนื่องมาจากการที่ปรากฏเป็นคลิปแล้วก็มีพยานหลักฐานครับที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบด้วยนะครับการตรวจค้นภายในวัดด้วยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นครับพบว่ามีการเสพเมถุนแล้วก็เชื่อว่านำเงินไปให้กับสีกานะครับหลังจากตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามในวันนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าพุทธศาสนิกชนไทยของเราก็มีความรู้สึกกับข่าวนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าสะเทือนใจแหละนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนไทยไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยครับต้องบอกว่าทั่วเลยทีเดียวที่ได้มีการติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็ติดตามข่าวนี้อยู่นะครับก็เกาะติดกันครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละนะครับก็จะได้มีการรายงานแล้วก็อัปเดตกันนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อที่หลายๆท่านหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่ครับล่าสุดนะฮะในเพจของ NBT Connect ครับขออนุญาตนำข้อมูลมาเล่าให้ฟังกันเรื่องของโต๊ะนะครับเรื่องของโต๊ะเจ้าหน้าที่ตำรวจอยุธยาที่มีการเบียดบังเงินวัด92ล้านบาทแล้วก็มีการโอนเงินเนี่ยให้กับสีกาคนสนิทโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำโต๊ะดังกล่าวนะฮะที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็คงเห็นแล้วล่ะในคลิปวิดีโอที่เป็นไวรัลอยู่นะครับตอนนี้ล่าสุดครับเกาะติดเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำโต๊ะกลม1ในหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเพิ่มเติมที่กองปราบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้มีโอกาสได้นำกับคุณผู้ฟังได้นำเรียนกันนะฮะเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับตลอดทั้งวันของวันนี้นะครับก็คงจะอยู่ในความสนใจสะเทือนวงการสงฆ์เมื่อกองปราบครับบุกรวบหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคากุฏิหลังจากที่มีหมายจับนะฮะในเรื่องของการยักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทแล้วก็มีการ

0: โอนให้กับคนสนิทนะฮะพบวงจรปิดมัดหลักฐานแน่นเลยครับเรื่องของการเสพเมถุนแล้วก็เรื่องของตัวเงินด้วยนะครับที่มีการยักยอกเงินวัดไปกว่า92ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนครับติดตามกันอยู่แล้วก็อยากจะอัปเดตข้อมูลอัปเดตข่าวสารกันนะครับที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่เคียงข้างครับแล้วก็นำเรียนข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ก็เป็นที่พูดถึงในทุกเรียกว่าทุกจุดอะนะครับทั้งในเรื่องของออฟฟิศก็แล้วแต่ในบริษัทในห้างร้านต่างๆก็คงจะพูดถึงแต่เรื่องนี้เพราะเป็นข่าวที่สะเทือนวงการสงฆ์วงการพระพุทธศาสนานะครับก็ติดตามกันต่อเนื่องครับกดติดตามไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่เป็นประเด็นสำคัญในสังคมจับประเด็นเป็นข่าวบอลสกันแก้วประจันก็ดำเนินรายการอยู่ที่นี่นะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเรื่องราวที่หลายๆคนได้ติดตามไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมอินฟลูเอนเซอร์บางทีเราก็ได้ดูโซเชียลต่างๆบางทีเอ๊รู้สึกว่าทำไมเหล่าอินฟลูมีการขายของโฆษณาที่แบบบางทีใช่เหรอมันถูกต้องเหรอข้อมูลต่างๆล่าสุดครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจับมือภาคีเครือข่ายเซ็น2 MOU ยกระดับครับสคบในการควบคุมเชิงรุกคุมรีวิวอินฟลูเอนเซอร์นะครับและก็ที่สำคัญดันทรัสต์ SME ล่าสุดวันนี้ครับที่โรงแรมเซ็นทราลไลฟ์ศูนย์ราชการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือที่เรารู้จักกันก็คือสคบวันนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านเป็นประธานครับและท่านก็เป็นสักขีพยานด้วยในการลงนามความร่วมมือ MOU ถึง2ฉบับด้วยกันเรื่องนี้ครับเป็นการยกระดับการดำเนินงานในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดภาษาไทยนะครับที่เขามีการใช้ว่าอินฟลูนะฮะรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยเรื่องนี้ครับดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนายทิตินันท์สิงหาและนายสรัญรักเผ่ารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ได้มีการประชุมร่วมกันพร้อมกับผู้แทนภาคีเครือข่าย5องค์กรนะครับที่เข้าร่วมด้วยรวมถึงคณะผู้บริหาร SME แล้วก็ผู้แทนสมาคม SME หลักใหญ่ใจความครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญครับกับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการซื้อสินค้าเรื่องการซื้อบริการต่างๆเน้นย้ำป้องกันการโฆษณาเกินจริงการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสก็ได้มีการกำชับสคบต้องทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่เรื่องของข้อมูลโฆษณาที่ประชาชนได้รับควบคู่กับการสนับสนุนครับผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายวันนี้ได้มีการลงนามนะฮะ MOU 2ฉบับคือ1เลยคุณผู้ฟังคือการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับผู้ประกอบธุรกิจด้านการโฆษณาอีกฉบับหนึ่งครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นบันทึกความเข้าใจ MOU เรื่องของการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยโดยให้ความร่วมมือนะครับกับทั้ง2ฉบับจะช่วยสร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและสมาคมวิชาชีพสาระสำคัญของ MOU ดังกล่าวครับด้านการโฆษณาต้องรับผิดชอบนะฮะของอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับสคบแล้วก็ภาคีเครือข่าย5องค์กรนะครับมุ่ง ยกระดับมาตรฐานการโฆษณาให้ถูกต้องนะครับโปร่งใสแล้วก็คำนึงถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคโดยส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายพร้อมกับผลักดันครับให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยรับผิดชอบต่อข้อมูลที่มีการเผยแพร่แล้วก็เปิดเผยวัตถุประสงค์ทางการค้าให้กับผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลอย่างชัดเจนท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านย้ำด้วยว่าวันนี้โฆษณาอยู่ได้ทั้งเรื่องของการรีวิวใช่ไหมการไลฟ์สดการติดลิงก์ขายสินค้าเนื้อหาสร้างด้วย AI ผู้บริโภคต้องรู้ด้วยครับว่าเนื้อหาที่กำลังดูอยู่เนี่ยบางทีแล้วมีวัตถุประสงค์การค้าอะไรหรือไม่อย่างไรก็ขอให้อินฟลูเอนเซอร์และก็ครีเอเตอร์เปิดเผยให้ชัดเจนครับแล้วก็นำเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริงต้องไม่เกินจริงนะครับนี่ท่านสุภมาศย้ำหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนนะครับที่เขาดูไลฟ์สดอยู่เขาก็จะได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับไม่เกินจริงแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วยก่อนที่เหล่าบรรดาพี่น้องประชาชนก็จะตัดสินใจซื้อสินค้าจากการรีวิวของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นนะครับนี่ก็เป็นการเน้นย้ำของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนของ MOU กับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งยกระดับตลาดที่เป็นทำสำหรับผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการ SME สุจริตครับผ่านการพัฒนาการรับรองระบบของผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อนะครับสินค้าและบริการได้อย่างมั่นใจนะครับเวลาที่เราเป็นผู้บริโภคพอเราดูแล้วเราก็เกิดความอุ่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าสักหนึ่งชิ้นใช่ไหมครับพร้อมกับพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทที่รวดเร็วนะครับเป็นธรรมแล้วก็เข้าถึงง่ายมีการจัดอบรมนะครับมีการให้คำปรึกษาจัดทำคู่มือนะครับเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยก็ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดโดยไม่เจตนาด้วยนะครับปิดท้ายผู้ประกอบการต้องรู้ด้วยว่าทำอย่างไรจึงจะถูกต้องสคบก็ต้องหนึ่งเลยก็ต้องเข้าไปให้ความรู้นะครับแล้วก็ช่วยให้เขานำไปใช้ได้จริงขณะเดียวกันคุณผู้ฟังผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องเข้าถึงการแก้ไขปัญหาได้อย่างสะดวกแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะครับท่านสุภมาศก็พร้อมย้ำว่าตั้งใจครับที่จะทำให้ความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยเกิดผลในเชิงปฏิบัติเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความคุ้มครองแล้วก็ธุรกิจที่ทำมาก็ต้องสุจริตเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยนะครับส่วนหนึ่งครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความส่งมาหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ติดตามข้อมูลกันนะครับก็ติดตามเรื่องราวต่างๆคุณอาร์ตก็ทักทายมาวันนี้นะครับสวัสดีช่วงเย็นๆด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลต่างๆที่ดำเนินมาแล้วก็ส่งต่อกันมาครับบอกว่าทุกข้อมูลเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังล้วนๆเลยทีเดียวนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกกันไว้มาถึงอีกเรื่องนึงหลายๆคนบอกว่าเดือนนี้คุณบอลเดือนสุดท้ายแล้วใช่ไหมไทยช่วยไทยพลัสมีข่าวดีกันหน่อยใครฟังรายการอยู่ต้องได้รับข่าวดีเพราะว่าในเพจของเราลงเอาไว้เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครฟังอยู่จะได้รู้ข่าวดีก่อนใครล่าสุดท่านเอกนิติธันประภาสเผยข่าวดีตอนนี้เตรียมหารือต่ออายุนี่ไทยช่วยไทยนะครับเฟส2อ้าวเปิดวอลลุ่มดังๆเลยนะฮะเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะเลยว่าจะต่อไหมคุณบอลไทยช่วยไทยจะต่อหรือเปล่าล่าสุดไปตามเรื่องนี้มาให้แล้วเพราะหลายคนบอกชอบมาก4เดือนอาจจะยังไม่พอนะอาจจะต้องต่อใช่ไหมครับอ่ะมาตามเรื่องนี้กันล่าสุดต้องบอกว่าเป็นข่าวดีคุณอาร์ตนี่พิมพ์ข้อความมาเลยชัยโยต่อตลอดไปเลยโอ้ดีไหมครับโอเคเดี๋ยวอัปเดตกันนิดนึงเพราะว่าในเพจของเราก็อัปเดตแล้วนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับกล่าวถึงกรณีที่พ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเรียกร้องนะฮะแล้วก็ให้มีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกสัก 1-2 เดือนคุณผู้ฟังพิมพ์มาหน่อยนะครับใครที่ฟังอยู่เห็นด้วยไหมกับการต่อไทยช่วยไทยพลัสไปอีกนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ส่งข้อความมาบอกว่าอยากให้ต่อเรื่องนี้ครับท่านเอกนิติก็บอกนะครับบอกว่าจะรับไปพิจารณาแล้วก็จะนำเรื่องนี้ครับไปนำเรียนกับท่านนายกรัฐมนตรีโดยเร็วนะครับขอบคุณเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่ชอบนะฮะหลายคนบอกว่าชอบมากนะครับเยี่ยมมากเลยนี่เห็นไหมแม่บ้านรีวิวเนี่ยบอกชอบมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนครับเป็นความรู้สึกที่จัดการกับข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลที่เรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยปัจจัยในการพิ จารณาเรื่องของการต่ออายุโครงการนะครับเนื่องจากก็คือเกิดวิกฤตพลังงานราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตอนนี้ก็ยังคงผันผวนอยู่นะครับปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงครับต่อค่าครองชีพเนาะของพี่น้องประชาชนปัจจุบันครับต้องบอกว่ามีประชาชนเข้าร่วมโครงการเนี่ยกว่า26ล้านคนคุณผู้ฟังนะครับเมื่อรวมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนรวมแล้วนะครับ26+13ก็เอากลมๆแล้วกันประมาณ40ล้านคนขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่ามีร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยประมาณ1ล้าน2แสนรายนะครับนี่ก็คือทั่วประเทศเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วนะครับกว่า 150,000 ล้านบาทโอ้เยอะมากเลยนะครับเป็นสัดส่วนที่กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณสักร้อยละ16ถึงร้อยละ17นะครับซึ่งก็บอกว่าที่เหลือก็กระจายอยู่ทั่วประเทศก็เป็นร้านรายย่อยนะฮะส่วนกรณีที่จะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นแบบ60-40หรือว่าจะเป็น50-50หรือไม่นะครับท่านบอกว่าขอรับไปพิจารณาก่อนแล้วก็จะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน2-3 สัปดาห์นี้นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสัญญาณบวกก็แล้วกันนะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แต่เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจันทร์ กลับมาติดตามกันครับ17:33 ช่วงที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจก็คุยกันแบบออนไลน์ด้วยนะครับทั้งในเพจของเราที่ติดตามกันอยู่ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็ทางด้านของ TikTok ด้วย I love TikTok นี่มีใจส้มมางามฉ่ำมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากน้อง NK น้องฝนครับวันนี้ส่งเข้ามานะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่น้องแชมป์ด้วยแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับพูดคุยกันบรรยากาศที่เรียกว่าวันนี้มาคุยข่าวที่เป็นประโยชน์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆวันนี้ครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาร่วมพูดคุยกันนะครับกับประเด็นสำคัญอีกหนึ่งเรื่องราวของการเปิดเกมพลังงานใหม่ของกฟผ.กับการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าให้เป็นแต้มต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมกับการเปิดโอกาสเชื่อมโยงความร่วมมือระดับโลกผ่านแก๊สเทค2026นะครับร่วมพูดคุยกันครับวันนี้นะครับทั้งในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.ซึ่งวันนี้ครับได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงคุณทวิวรรณด่านวิไลครับจะมาพูดคุยแล้วก็มาเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
0: ครับยินดีต้อนรับนะครับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องแรกเลยครับที่บังขออนุญาตเรียนถามก่อนเลยนะครับต้องเรียนถามว่าปัจจุบันนี้ครับเรื่องของภาคพลังงานไทยเนี่ยมีประเด็นใดบ้างครับที่เราเนี่ยควรจะให้ความสำคัญและในขณะเดียวกันเห็นทราบว่ากฟผ.เองก็มีการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็สร้างความร่วมมือด้วยอยากจะทราบว่าเรื่องราวรายละเอียดเป็นอย่างไรในการรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
10: ค่ะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะคะตอนนี้ประเทศไทยแล้วก็กฟผ.เนี่ยเราเผชิญกับความท้าทายด้านพลังงานอยู่3ด้านนะคะเราเรียกกันว่า Energy Trilemma นะคะซึ่งจะต้องจัดความท้าทายเหล่านี้ให้มีความสมดุลให้ได้นะคะมี3มิติเนาะอันดับแรกก็คือการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนะคะเรื่องที่2ก็คือการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมและเรื่องที่3พลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม3ส่วนนี้เราต้องหาสมดุลให้ได้นะคะว่ามีพลังงานที่เพียงพอแต่ก็ต้องเป็นราคาที่เหมาะสมไม่แพงจนเกินไปขณะเดียวกันก็ต้องสนับสนุนเรื่องของพลังงานสีเขียวด้วยนะคะค่ะทีนี้กฟผ.ได้พัฒนาและทำอะไรบ้างนะคะในโจทย์เหล่านี้เนี่ยหลักเลยคือเรื่องของการรักษาความมั่นคงและราคาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมองถึงทุกๆมิติอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะกฟผ.เองเนี่ยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียกตัวอย่างนะคะเราได้ทำการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเข้าใจว่าทุกท่านอาจจะได้เคยไปเที่ยวชมหรือยังไม่แน่ใจนะคะที่เขื่อนสิรินธรแล้วก็เขื่อนอุบลรัตน์เราได้มีการผลิตไฟที่เกิดจากแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังน้ำที่เรามีอยู่แล้วอย่างเดิมอยู่เดิมนะคะเป็นการเชื่อมโยง2เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันนะคะเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าด้วยนะคะ
0: นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่วันนี้ก็ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนก่อนซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่เดินหน้าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทราบมาเหมือนกันว่ากำลังจะมีงานใหญ่ที่กำลังจะจัดขึ้นในประเทศไทยด้วย Gas Tech 2026ด้วยอยากทราบจังเลยครับถึงเรื่องของความสำคัญของงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับว่ามีความสำคัญต่อวงการพลังงานอย่างไรและที่สำคัญเห็นทราบว่ากฟผ.ก็มีบทบาทสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ด้วยอยากทราบรายละเอียดสักนิดนึงครับ
10: ค่ะงาน Gas Tech 2026นะคะเป็นงานประชุมแล้วก็จัดนิทรรศการพลังงานระดับโลกที่มีการรวบรวมผู้กำหนดนโยบายผู้นำธุรกิจนักลงทุนแล้วก็ผู้พัฒนาเทคโนโลยีมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะคะเป็นการสร้างความร่วมมือกันของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจพลังงานเหล่านี้โดยเนื้อหาก็จะมีการครอบคลุมตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติ LNGไปจนกระทั่งพลังงานเชื้อเพลิงใหม่ๆเช่นไฮโดรเจนนะคะหรือโซลูชันคาร์บอนต่ำต่างๆระบบไฟฟ้าและ AI เพื่อภาคพลังงานนะคะการที่ประเทศไทยได้ มีโอกาสเป็นเจ้าภาพเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะเชื่อมโยงภาคพลังงานไทยกับองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็เครือข่ายธุรกิจจากทั่วโลกด้วยนะคะกฟผ.เข้าร่วมในฐานะที่เป็นพันธมิตรในการจัดงานครั้งนี้มีการสนับสนุนแล้วก็ได้ต้อนรับผู้แทนภาคพลังงานจากทั่วโลกนะคะพร้อมกันนั้นเราก็จะได้นำเสนอแนวทางแล้วก็นวัตกรรมด้านพลังงานของกฟผ.ผ่านบูธนิทรรศการที่น่าสนใจค่ะให้เห็นว่าบทบาทของเราในฐานะของผู้ดูแลด้านความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะมีส่วนสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศได้อย่างไรค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยกฟผ.เองครับต้องบอกว่ามองโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะฮะจากงานก๊าซเทค2026เป็นการต่อยอดภารกิจแล้วก็เห็นบอกว่าเรื่องของระบบไฟฟ้าการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศอย่างไรบ้างครับในมุมมองของท่านรองครับ
10: ค่ะก๊าซเทคเนี่ยต้องถือว่าเป็นพื้นที่หรือแพลตฟอร์มสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะคะโดยเฉพาะแนวทางในการพัฒนาระบบผลิตแล้วก็ระบบส่งไฟฟ้าให้รองรับกับความต้องการในอนาคตในด้านที่2นะคะก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยีทั้งการบริหารโครงข่ายไฟฟ้าระบบกักเก็บพลังงานแล้วก็เทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับระบบไฟฟ้าของไทยและถ้าว่าไปแล้วด้านที่3นะคะก็คืออันนี้ก็เป็นมุมที่ตัวเองก็คิดว่าสำคัญเหมือนกันก็คือจะเป็นการสร้างเครือข่ายกับองค์กรพลังงานและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาร่วมมือกันต่อไปในอนาคตนะคะ
0: นี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะครับในการต่อยอดแล้วก็พัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับคำถามสำคัญเลยกฟผ.เองเนี่ยนะครับเตรียมเสนอไฮไลท์สำคัญอะไรบ้างนะครับจะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังภายในงานแก๊สเทคครั้งนี้ครับ
10: ค่ะแนวคิดที่กฟผ.ดำเนินการในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะคะเราวางไว้เป็นแนวคิดที่เรียกว่า Bridging the Next Energy Era นะคะจะเป็นการสื่อถึงบทบาทของกฟผ.ในการเชื่อมโยงระบบพลังงานปัจจุบันกับอนาคตนะคะโดยให้ความสำคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างสมดุล นะคะภายในบูธของเรานะคะบูธหมายเลข B80นะคะก็จะมีการแสดงนวัตกรรมแล้วก็แนวทางการดำเนินงานผ่านนิทรรศการ3โซนนะคะโซนที่1เราใช้คำว่า Bridging Energy Security ก็จะเป็นการเชื่อมต่อพลังงานที่มั่นคงนะคะมีการนำเสนอในเรื่องของก๊าซธรรมชาติแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเหลวในฐานะที่ยังเป็นเชื้อเพลิงหลักในการช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะแล้วก็มีเพื่อความพร้อมในการพัฒนาความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจนะคะโซนที่2เราเรียกว่า Bridging Energy Transition เป็นการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มีความเป็นการเชื่อมต่อเรื่องของพลังงานที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตนะคะเราจะมีการนำเสนอในเรื่องของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแล้วก็เชื้อเพลิงชีวมวลด้วยนะคะส่วนโซนที่3ก็จะเป็น Bridging Sustainable Future จะเป็นการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนด้านพลังงานจะเป็นการสะท้อนทิศทางการดำเนินงานของกฟผ.ที่จะสนับสนุนพลังงานแห่งอนาคตนะคะเราจะมีการแสดงในเรื่องของSmall Modular Reactor หรือ SMRนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่จะนำเสนอในที่ประชุมในนิทรรศการครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: นี่ไฮไลท์สำคัญน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับอีกไม่กี่วันครับที่ประเทศไทยจะได้มีการเปิดบ้านนะครับเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงานก๊าซเทค2026ทั่วโลกเลยทีเดียวที่จะเดินทางมาดังนั้นครับอยากให้ท่านรองได้ฝากทิ้งท้ายเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงผู้ที่สนใจเรื่องพลังงานเข้าร่วมงานครั้งนี้ทิ้งท้ายให้สักนิดนึงครับ
10: ค่ะสำหรับผู้ประกอบการนะคะดิฉันว่างานนี้เป็นโอกาสในการที่จะได้อัปเดตทิศทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจจะได้พบกับผู้พัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็บริษัทพลังงานจากทั่วโลกนะคะรวมทั้งมองหาโอกาสสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ นะคะส่วนที่ผู้สนใจเรื่องพลังงานเนี่ยก็จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีและก็แนวคิดใหม่ๆในเรื่องของระบบไฟฟ้าพลังงานคาร์บอนต่ำ LNG เทคโนโลยีไฮโดรเจนแล้วก็ AI ในภาคพลังงานนะคะงานนี้ต้องถือว่าเป็นงานระดับโลกนะคะซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพนะคะจัดงานจึงขอเชิญชวนค่ะทั้งส่วนของภาคพลังงานแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะเข้ามาร่วมงาน Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ที่ไบเทคบางนานะคะรวมทั้งขอเชิญนะคะให้แวะมาที่บูธของกฟผ.ด้วยหมายเลข B80 นะคะเรามาพูดคุยทำความรู้จักแนวทางการพัฒนาพลังงานของไทยร่วมกันรายละเอียดนะคะก็สามารถจะตรวจสอบเรื่องของการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ทางการของงาน Gas Tech ได้เลยนะคะ
0: ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยครับที่วันนี้มาประชาสัมพันธ์งานดีๆระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาถูกต้องนะครับ
10: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: Gas Tech นะครับ2026ครับวันนี้กราบขอบพระคุณท่านทวิวรรณด่านวิไลครับรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงที่วันนี้ให้เกียรตินะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาเชิญชวนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามไปร่วมงานนี้ด้วยขอบพระคุณมากครับ
10: มากขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
0: เอาล่ะคุณผู้ฟังครับย้ำกันเลยนะครับว่าใครนะฮะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับรวมถึงผู้สนใจเรื่องพลังงานคุณผู้ฟังก็มาได้นะครับเชิญชวนเลยนะครับย้ำกันนิดนึงเดี๋ยวบอกพิกัดงานกันสักหน่อยนึงเผื่อว่าใครที่ติดตามอยู่จะได้มาร่วมงานกันนะครับอย่างที่บอก14นะครับถึง17กันยายนนี้นะครับเราไปเจอกันที่ไบเทคบางนาครับแนะนำเลยงานนี้เป็นงานระดับโลกเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพด้วยจัดงานใหญ่ระดับโลกทั้งภาคส่วนของพลังงานเองผู้สนใจนะครับ Gas Tech 2026นะครับเชิญชวนแวะมาที่บูธของกฟผ.ด้วยนะครับหมายเลขคือ B80 นะฮะ B80 นั่นเองนะครับเพื่อพูดคุยทำความรู้จักครับกับแนวทางการพัฒนาพลังงานของไทยนะครับร่วมกันนะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยเพราะว่าเราก็เป็นเจ้าภาพครั้งนี้ด้วยและแน่นอนครับไปอัปเดตกันคุณผู้ฟังภายในงานนี้เนี่ยหลายเรื่องราวน่าสนใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ Gas Tech นี่ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับแนวทางเรื่องของการพัฒนาระบบผลิตระบบส่งไฟฟ้าให้รองรับกับความต้องการในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของสิ่งสำคัญครับการเข้าถึงเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็การให้การบริหารโครงข่ายไฟฟ้านะครับกับงาน Gas Tech นะครับกับเรื่องของระบบกักเก็บพลังงานและเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนะครับสามารถศึกษาประยุกต์ให้เหมาะสมนะครับกับระบบไฟฟ้าไทยได้นะฮะแล้วก็อีกด้านนึงก็คือการสร้างเครือข่ายกับองค์กรพลังงานและก็ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสนะครับเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือในระยะต่อไปด้วยนะครับก็เชิญชวนกันกับงาน Gas Tech นะครับจากทั่วโลกเลยที่จะเดินทางมานะครับงานนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการอัปเดตทิศทางพลังงานนะฮะที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องราวของการดำเนินธุรกิจต่างๆด้วยนะครับย้ำ14นะฮะถึง17กันยายนนี้นะครับที่ไบเทคบางนา Gas Tech นะฮะ Gas Tech งานนี้จดจำชื่องานให้ดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่นำมาฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้มีข้อความต่างๆนะครับขอบคุณมากๆจากทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับ Gas Tech ของเรา Gas Tech 2026นะครับการต่อยอดภารกิจและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศนะครับอ่ะมาดูหนึ่งเรื่องสำคัญกันนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีภารกิจของหลายๆเรื่องราวเลยนะครับในการเดินหน้าเรื่องของการต่อยอดเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยนะครับมาดูที่เรื่องสำคัญครับภารกิจสำคัญของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็ถือเลิกงามยามดีคุณผู้ฟังครับแน่นอนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพร้อมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับย้ำรัฐบาลเร่งทำงานเชิงรุกแก้ปัญหาประเทศนะฮะพร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายครับใช้กลไกรัฐสภาเพื่อหาทางออกทางการเมืองล่าสุดครับนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือเลิกงามยามดีในการเข้าปฏิบัติงานณทำเนียบรัฐบาลครับอย่างเป็นทางการนะครับท่านก็ได้เข้าสักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อเสริมความเป็น สิริมงคลก่อนที่จะย้ายเข้าไปปฏิบัติงานณสำนักงานโฆษกนะฮะสำนักโฆษกอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยสิ่งสำคัญหนึ่งเรื่องครับคือรัฐบาลมุ่งเน้นครับการทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเน้นครับว่าทีมโฆษกรัฐบาลยุคใหม่ไม่ได้ทำหน้าที่ครับแค่กระจายข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความเดือดร้อนนะฮะของพี่น้องประชาชนความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเด็นสำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้ที่หลายคนก็ติดตามข่าวอยู่นะฮะก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองกันเกิดขึ้นทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องนี้ครับท่านบอกว่าการชุมนุมนะฮะก็ถือว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหากเป็นไปโดยสุจริตใจแต่อย่างไรก็ตามครับขอให้ประชาชนครับร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านไม่อยากให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาเราก็ได้เกิดความสูญเสียจากการเมืองมามากพอแล้วนะครับจึงอยากเชิญชวนทุกฝ่ายนะครับหันมาคุยกันผ่านระบบสภาตามช่องทางกฎหมายเพื่อร่วมกันครับในการนำพาประเทศไทยของเราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็ความท้าทายระดับโลกทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะฮะคุณหมอเอกนะฮะที่เราคุ้นกันก็คือเรียกว่าคุณหมอเอกหรือว่านายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะฮะซึ่งท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือเลิกงามยามดีวันนี้ครับเข้าปฏิบัติงานณทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะครับคุณหมอเอกของเราก็วันนี้ก็ทำงานที่ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อมูลต่างๆส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้กำลังใจทัพนักกีฬาเอเชียนเกมกันสักนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอีกประมาณสัก1สัปดาห์ใช่ไหมฮะเราก็จะได้ติดตามเรื่องราวของการเชียร์เอเชียนเกมอย่างแบบคึกคักเลยทีเดียวเชื่อว่านะครับคนไทยก็ลุ้นทุกกีฬาเลยนะครับเปิดกันได้ตลอดเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านเป็นประธานมอบโอวาทครับให้แก่คณะทัพนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในโอกาสที่จะเตรียมเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็กล่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็คณะรัฐบาลนะครับก็แสดงความยินดีนะครับให้กับนักกีฬาทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนทุ่มเททุกคนตั้งใจแล้วก็ทุกคนมีวินัยในการฝึกซ้อมมาโดยตลอดนะครับพร้อมระบุด้วยครับว่ารัฐบาลมีนโยบายสำคัญคุณผู้ฟังในการที่จะส่งเสริมการกีฬานะครับเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติทั้งนี้ครับแนวทางเรื่องของกีฬามีการปฏิบัติหน้าที่สำคัญเนี่ย2ประการด้วยกัน1เลยคือการทำหน้าที่ครับเป็นทูตวัฒนธรรมก็พร้อมนำขนบธรรมเนียมนะครับประเพณีเอกลักษณ์ความเป็นไทยครับไปเผยแพร่ต่อนานาชาตินะครับการแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจน้ำใจที่เป็นนักกีฬาเคารพกติการู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็ใช้กีฬาในการสร้างมิตรภาพที่ดีมากกว่าเรื่องของชัยชนะเพียงอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่วันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับก็เป็นประธานมอบโอวาทแก่คณะนักกีฬานะครับแล้วก็ให้กำลังใจเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับอ่ะมีอีกหลายเรื่องราวครับที่วันนี้คุณผู้ฟังก็ส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงเรื่องราวของหลายคนที่ติดตามอยู่นะครับที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้เรื่องราวของน้ำมันใช่ไหมฮะท่อส่งน้ำมันซึมที่บริเวณถนนพระราม3ครับล่าสุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนพระราม3ท่านลงพื้นที่นะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบนะครับเรื่องของแห่งที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้กรณีน้ำมันรั่วซึมที่ถนนพระราม3ลักษณะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟัง ลักษณะของท่อส่งน้ำมันนะครับเป็นเพียงแค่การรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่นะครับแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสาเหตุครับอยู่ในระหว่างที่วิศวกรเนี่ยเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ครับท่อส่งน้ำมันดังกล่าวก็มีการทดสอบแล้วก็การตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับลงพื้นที่ด้วยตัวเองครับไปดูเรื่องนี้เลยในส่วนของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ได้มีการวัดค่าไอสารระเหยพบว่าตอนนี้ครับอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับไม่ก่อให้เกิดอันตรายครับแล้วก็ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดเตรียมนะครับกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับรถดับเพลิงนะครับรถพยาบาลอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนด์บายนะครับเพราะว่าจะได้ไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับดังนั้นครับอุ่นใจได้ครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านลงพื้นที่ไปดูหน้างานด้วยตนเองนะครับแล้วก็ย้ำว่ากรณีเหตุท่อน้ำมันนะฮะที่มีการซึมบริเวณพระราม3ควบคุมสถานการณ์ได้ครับไม่ต้องกังวลใจนะฮะก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงปิดท้ายกันหน่อยนึงในชั่วโมงนี้นะครับมีเรื่องราวของบริษัทดังครับ Top Up To Rich นะฮะที่เป็นประเด็นอยู่ล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับก็เปิดเผยภายหลังจากที่ได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีมีผู้ร้องกว่า10รายยื่นเรื่องต่อสคบครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาบอกขอให้ไปตรวจสอบนะฮะการดำเนินธุรกิจของบริษัท Top Up To Rich จำกัดนะครับล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านก็ได้มีการสั่งการครับให้สคบเร่งรัดในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานจากทุกฝ่ายแล้วก็ลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบบริษัทดังกล่าวภายในสัปดาห์นี้เพื่อให้ผู้บริโภคนะครับที่มาร้องเนี่ยได้รับคำตอบโดยเร็วนะครับเรื่องนี้ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านก็บอกด้วยครับว่าเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็ย้ำเลยว่าต้องมีการตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงนะครับเรื่องของมีผู้เสียหายที่มีการมาร้องเรียนดังกล่าวนะครับก็ได้มีการกำชับว่าต้องตรวจสอบอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงไปตรงมาผู้ร้องต้องได้รับคำตอบอย่างชัดเจนจากหลักฐานแล้วก็บริษัทต้องมีโอกาสชี้แจงด้วยนะครับหากพบว่ามีการโฆษณาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะฮะส่งมอบสิทธิ์หรือว่าบริการตามที่ตกลงกันหรือมีการดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมายสคบครับจะใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่ทันทีหากพบประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อโดยไม่ปล่อยให้เรื่องเนี่ยหยุดอยู่เพียงแค่การรับคำร้องเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านเน้นย้ำเลยว่าต้องตรวจสอบขีดเส้นตาย1สัปดาห์ครับตรวจสอบธุรกรรมทุกอย่างของบริษัทนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เคารพธงชาติในห้วงเวลา 18:00 นครับและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทน1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงร่วมสืบสารและทรงอุปถัมภ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2503เพื่อให้เด็กที่สูญเสียครอบครัวได้มีโอกาสเรียนหนังสือและดำรงชีวิตอย่างมั่นคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและได้ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า50แห่งซึ่งล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้พัฒนาอาคารเรียนหอพักนักเรียนทุนการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับทั้งความรู้อาชีพและคุณธรรมควบคู่กันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จึงเป็นสถานศึกษาที่เปรียบดังบ้านแห่งความรักที่แม่แห่งแผ่นดินได้พระราชทานแก่ลูกหลานไทยทั่วทุกถิ่นฐานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเกื้อหนุนการศึกษาของชาติสืบมาม
2: งคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: กลับมาครับเวลา 18:00 น.กับอีก 3 นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามกันได้ในทุกวันแบบนี้ 17:00 น.ถึง 19:00 น.ครับแน่นอนบอนสกันแก้วประจันอยู่กับคุณผู้ฟังที่นี่นะครับพร้อมกับข้อมูลต่างๆคุณฐานวิโรครับสวัสดีนะครับวันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับในเพจของสวทของเรานะครับก็ต้องบอกว่าคึกคักมากๆนะครับข้อความนะครับการติดตามข้อมูลต่างๆนี่เรียกว่าจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่าลืมด้วยกดถูกใจแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับมาทักทายกันก่อนเลยดีกว่าชั่วโมงนี้ท่าช้างเสาไห้สระบุรีครับฝนตกเสียงชัดเจนคุณเสวียนคุณสุพิชครับรายงานตัวมาเรียบร้อยณัชนันท์สาธรนะครับสวัสดีผู้ใหญ่สมานสิงห์โทด้วยนะครับช่วงเย็นคุณบอลอยู่ที่ตำบลพลายอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะฮะนี่ก็ทักทายมาเปิดหอกระจายข่าวตามสายฟังกันอยู่ช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆนะครับให้พ่อแม่พี่น้องรับฟังข่าวสารอย่างถูกต้องด้วยแล้วก็มีบอกพรุ่งนี้ครับเป็นวันงานบุญของชุมชน5 ชุมชนครับในเขตตำบลไพลก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้อง

0: ดาวไพรร่วมงานกันนะครับโดยพร้อมเพรียงกันเดี๋ยวบนประชาสัมพันธ์ให้ตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวนะครับก็ทางหอกระจายข่าวครับต้องบอกว่าเป็นส่วนสำคัญเลยนะในการที่ประสานข้อมูลนะครับแล้วก็รับเครื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่สมานสิงห์โทด้วยนะครับที่ทักทายมานะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ส่งเข้ามาคุณอัชราปิ่นทองคุณวันดีกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยนะฮะแล้วก็คุณทองพูนด้วยนะครับคุณสมพรบอกว่าฝากคุณบอลไปบอกด้วยว่าอยากได้ไทยช่วยไทยพลัสอีก3เดือนให้ถึงสิ้นปีใครเห็นด้วยกดถูกใจให้หน่อยโอเคโอเคอ่ะอีก3เดือนใช่ไหมก็ตุลาพฤศจิกาธันวาเอา3เดือนก่อนน่าสนใจถึงสิ้นปีนี้พอดีเลยนะครับก็เมื่อกี้นำเรียนไปแล้วล่ะในเพจของเราสวทก็ลงเรื่องราวของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็เปิดเผยข่าวดีนะครับบอกว่าเตรียมหารือต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส60 40ต่อแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามนะฮะอันนี้ก็แค่เรื่องราวของแนวทางนะครับที่ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีนะครับว่าแน่นอนว่าเป็นนโยบายที่ถูกใจพี่น้องประชาชนนะครับก็น่าจะมีการต่อยอดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆใครเห็นด้วยพิมพ์ข้อความมาหน่อยนึงจะได้แคปไว้นะฮะเชื่อว่าหลายคนชอบผู้ประกอบการก็ชอบนะฮะเราเป็นประชาชนเราก็ชอบเพราะว่าหนึ่งเลยกระตุ้นเรื่องของการใช้จ่ายได้ดีจริงๆครับลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนได้ดีมากๆเลยสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40นะฮะถูกใจมากกดไลค์นะเอามาติดตามกันอีกข่าวนึงคุณผู้ฟังนะครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้ครับเรื่องราวของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเป็นโครงการที่สำคัญนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าทางด้านของพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมตลอดจนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่าทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมนะฮะณเรื่องราวของการเดินหน้าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยทั้งนี้ครับในที่ประชุมดร.รวีวรรณนะครับปลัดกระทรวงก็ได้มีการรายงานความก้าวหน้าของ2โครงการสำคัญได้แก่กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เพื่อเป็นการฟื้นฟูคุณผู้ฟังพื้นที่ป่านะครับแล้วก็เรื่องราวของการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีการปลูกไม้ป่าหลากสี12ชนิดจำนวน 1,650 ต้นในพื้นที่22ไร่นะครับปัจจุบันแล้วเสร็จไปแล้วนะครับ 100% อยู่ในระหว่างการจัดทำเรื่องของระบบน้ำเพื่อกระจายน้ำประจำต้นนะฮะไปการดูแลรักษากล้าไม้ครับให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับก็ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปานะครับเป็นประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายซึ่งมีการเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จเนี่ย6บ่ออยู่ในระหว่างการวางท่อส่งน้ำนะครับรวมถึงเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะครับแน่นอนก็เป็นการบรรเทาเรื่องของการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและก็เรื่องของการเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมถึงการสนับสนุนการใช้แหล่งน้ำท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็น้ำในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ได้ย้ำด้วยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นครับที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายอย่างเต็มกำลังให้ทุกหน่วยงานครับบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้นะครับให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์นะครับการพัฒนาแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำให้ครอบคลุม ชื่อมโยงกันอย่างมีระบบเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคทำการเกษตรอย่างเพียงพอครับแล้วก็เป็นการพลิกฟื้นนะครับให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็เป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเอาไว้นะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะฮะเรื่องของความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้นะครับต้องบอกว่าเป็นการฟื้นฟูป่าสร้างระบบน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองท่านสุชาติชมกลิ่นก็ลงพื้นที่นะครับไปดูแลเรื่องนี้นะครับอ่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับล่าสุดท่านก็ได้ปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อสำคัญครับเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องนวัตกรรมแล้วก็อนาคตนะฮะของประเทศไทยของเราเดินหน้าบูรณาการข้อมูลครับเพื่อที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งโดยการนำเอาวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการน้ำอย่างยั่งยืนครับโดยเรื่องนี้ครับที่ศูนย์กันก่อนท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับพร้อมกับเครือข่ายพันธมิตรนะครับก็ได้มีการดำเนินการนะครับในการดูแลเรื่องนี้โดยทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ท่านบอกว่ารัฐบาลครับเตรียมความพร้อมนะฮะเรื่องราวของการรับมืออุทกภัยล่วงหน้าโดยได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดรูปแบบการทำงานครับก็เป็นแบบซิงเกิลคอมมานด์นะฮะลงพื้นที่จริงเพื่อสนับสนุนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักนะครับโดยบทบาทส่วนกลางก็คือคอยเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ระดมความช่วยเหลือกำลังทหารเครื่องจักรกลบุคลากรข้ามกระทรวงหรือว่าข้ามจังหวัดในกรณีที่พื้นที่เนี่ยไม่สามารถระดมกำลังได้ทันพร้อมกับการบูรณาการข้อมูลร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กรมชลประทานครับร่วมกันนะครับทุกหน่วยงานอย่างที่บอกก็คือปฏิบัติงานแจ้งเตือนประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อกรณีเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครับสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องอาหารนะแล้วก็การเข้าถึงพื้นที่การกระจายความช่วยเหลือนะครับต้องมีเครือข่ายจิตอาสามูลนิธิครับแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะครับตั้งโรงครัวมีการต้องนำเรือออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในส่วนของการเยียวยาอันนี้ก็สำคัญการฟื้นฟูล่าสุดครับรัฐบาลก็เร่งอนุมัติงบกลางกำหนดมาตรฐานการช่วยเหลือที่ชัดเจนครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้านงบฉุกเฉินสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อจัดซื้อเครื่องครัวนะครับเครื่องนุ่งห่มสิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารนะฮะถึงพี่น้องประชาชนแถลงข่าวสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องทั้งช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเย็นซึ่งแน่นอนตอนที่เอายกตัวอย่างอย่างกรณีน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็มีการดำเนินช่วยเหลือนะครับในการที่จะประสานข้อมูลตลอดทั้งวันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับในการที่จะรายงานข่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบลงพื้นที่จริงนะครับเพื่อประเมินระดับน้ำแล้วก็ลดความตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่มีการบูรณาการนะครับแล้วก็ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งต้องดำเนินการควบคู่กันนะครับทั้งกรณีตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับชุมชนด้วยให้ประชาชนได้ปรับตัวแล้วก็รับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจในส่วนของทางสถานีกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังคงมีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันมากมายนะฮะกรณีสำคัญครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยกับทางสคบกันสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าสคบทำงานเชิงรุกตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบก็เน้นย้ำเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนผู้บริโภคเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่ นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับช่วงเวลานี้17 นาฬิกาถึง19 นาฬิกาครับบอลสการแก้วประจันดำเนินรายการนะครับดูแลคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องราวของผู้บริโภคด้วยหลายๆเรื่องครับที่มีการส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการซื้อขายออนไลน์นะครับที่สั่งอย่างได้อย่างสินค้าไม่ตรงปกอันนี้ก็มีข้อร้องเรียนเยอะมากจากผู้บริโภคที่แจ้งมาทางหลังไมค์นะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นสถานเสริมความงามนะฮะแล้วมีโปรโมชั่นต่างๆด้วยล่าสุดนี้ก็มีกรณีต่างๆที่ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องของผู้บริโภคโดยตรงต้องบอกว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะครับของศิลปินดังยุค90ซึ่งก็ต้องบอกว่าในวันที่2กันยายนเนี่ยเราก็คงได้ติดตามกันแล้วกรณีที่มีการยุบสุดตัวของคอนเสิร์ตครั้งนี้มีผู้บริโภคหลายคนไปร้องเรียนขอบอกด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ครับได้รับเกียรติจากคุณพศวัตรจุมปานะฮะซึ่งท่านเป็นนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค1สคบครับจะมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีคอนเสิร์ตของศิลปินดังนะครับวันนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับ
0: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อกี้นี้บอลเกริ่นแล้วล่ะกรณีของคอนเสิร์ตดังครับที่เกิดขึ้นนะฮะคุณอัศนีวสันต์ที่ Impact เมืองทองธานีโดยย้อนไปเมื่อวันที่2กันยายนต้องหยุดการแสดงกระทันหันเนื่องจากเขาบอกว่าเป็นพื้นสแตนยกระดับโซน VIP เนี่ยเกิดสุดตัวแล้วก็ยุบลงมาเรื่องนี้ครับสคบได้มีการรับเรื่องจากพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับในกรณีดังกล่าวครับ
10: อ๋อคือจริงๆเคสเนี่ยครับเราหลังจากที่เราได้เห็นข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีครับท่านสุวมาศนะครับสภาดีเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสคบเขาได้สั่งการให้สคบลงพื้นที่เขาเข้าไปดูนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรยังไงซึ่งเราก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้จัดนะครับว่าสาเหตุการที่จะยุติการเล่นคอนเสิร์ตณวันที่2เนี่ยมันเกิดสาเหตุอะไรก็เหมือนที่เราทราบกันว่าพื้นที่บริเวณ VIP เนี่ยมันซุดใช่มั้ยครับโดยการของพื้นอยู่นะครับนี่คือเราตรวจสอบแล้วที่เราก็หาทางเยียวยาคุยกับทางผู้จัดว่าจะมีทางเยียวยายังไงเบื้องต้นเนี่ยทางผู้จัดเขาก็แจ้งเหมือนที่เราไปข่าวไปแล้วก็คือว่าเขาจะจัดเป็นรอบพิเศษให้คือให้ผู้ที่จองรอบที่2เนี่ยจองรอบพิเศษได้คือของวันที่9ที่ผ่านมา
0: อ๋อก็คือเมื่อวานใช่ไหมครับ
10: ใช่ครับแล้วอันนั้นเป็นรอบพิเศษรอบสุดท้ายกับคนที่เข้าชมวันที่สองแล้วก็ชมไม่ครอบโครงการทั้งหมดนะ
0: ก็มาชดเชยให้ก็คือต้องยุติในวันที่สองไปแต่ว่าก็มาดูใหม่ได้ในวันที่เก้าถูกต้องไหมครับ
10: ต้องครับผม
0: หลังจากเกิดเหตุการณ์ครับที่คอนเสิร์ตต้องยุติหยุดลงกระทันหันเนี่ยเบื้องต้นครับทางผู้จัดงานคอนเสิร์ตเนี่ยดำเนินการดูแลผู้บริโภคอย่างไรบ้างครับ
10: ก็มีการพูดคุยนะครับก็คือมีการชดเชยนะครับในส่วนของค่าตั๋วที่กรณีที่ผู้ชมนะครับที่ไม่สามารถไปชมต่อวันที่เก้าได้เนี่ยทางผู้จัดเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะคืนเงินเต็มจำนวนนะครับโดยให้ทางผู้ที่เสียหายเนี่ยมาที่เรื่องร้องทุกนะครับหรือว่าที่เรื่องไปขอเงินคืนกับทางติเก็ตแมเนเจอร์จากที่ทางซื้อครับที่ทางผู้เข้าชมนะซื้อเนี่ยแล้วทางติเก็ตแมเนเจอร์จะทำการเงินให้กับทางชมนะครับส่วนอีกเส้นทางนึงถ้ากรณีที่มีค่าเสียในส่วนของที่พักค่าตัวค่าเดินทางอะไรเงี้ยนะครับทางผู้จัดเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเป็นเคสไปเพราะว่ามันต้องดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับทางผู้เสียหายผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตครับอันนี้ก็ว่าเป็นรายๆไปครับ
0: ในส่วนของสคบเองครับแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภคส่วนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
10: ครับในส่วนสคบเมื่อวันที่เกิดเราก็เชิญทางผู้จัดมาคุยนะครับเนื่องจากว่าต้องบอกว่าเคสนี้มีคนมาร้องเรียนสคบจำนวน7ราย
0: ครับ
10: เจ็ดรายเนี่ยเป็นผู้ซื้อตั๋ววัดไปเข้าชมรอบที่สองเนี่ยครับซึ่งมีที่พักอยู่ที่จังหวัดนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเดินทางมามีค่าที่พักอะไรเนี่ยนะครับซึ่งทางผู้จัดเองเขาก็มีการเยียวยาก็คือมีการชดเชยให้ในส่วนค่าบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบินหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาพิจารณาให้ในส่วนของค่าบัตรเดี๋ยวเขาคืนให้ที่เก็ตเมเจอร์ครับนะครับในส่วนของที่คนที่จะอยากเข้ามาดูอยู่เนี่ยเขาก็ยังเปลี่ยนนัดให้คืออาจจะไปดูในรอบวันที่ห้าหกอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยจะเหลือประมาณ2เคสนะครับที่ยังไม่สามารถเคลียร์ได้เพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งตั๋วเครื่องบินค่าที่พักมันคือเราต้องพิจารณาปีนึงครับ
0: อ๋ออย่าง2เคสที่กำลังอยู่ในโปรเซสของการเคลียร์กันเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างครับใน2เคสนี้ครับ
10: อ๋อก็จะมีเรื่องของค่าตั๋วบินครับจังหวัดอยู่น่าจะอยู่ทางสุราษฎร์หรือภูเก็ตนะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวัดลำปางครับอันนี้คือเราต้องประสานทางผู้ร้องอีกทีครับว่าจะมีการเจรจาไกลเกลี่ยหรือว่าจะช่วยเจรจาค่าเสียหายในส่วนไหนบ้างอะไรเงี้ยที่สามารถเรียกคืนได้บ้างอะไรเดี๋ยวต้องคุยกับทางบริษัทอีกนึงครับ
0: ในส่วนของถามเพิ่มเติมค่าเสียหายแฝงเมื่อคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเกิดแบบมีการเลื่อนการแสดงไปโดยเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะครับค่าที่พักเอ่ยค่าเดินทางต่างๆเนี่ยถ้าถามโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ครับ
10: คือจริงๆถ้ามันเกิดความเสียหายที่เกิดโดยตรงกับการจัดคอนเสิร์ตครับผู้จัดรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยการชดเชยเยียวยาเนี่ยมันต้องดูความจำเป็นหรือความเสียหายที่เกิดโดยตรงกับคอนเสิร์ตนี้เช่นอย่างตั๋วเครื่องบินเนี่ยเดินทางนะครับเรียกมาเต็มจำนวนหรืออะไรเงี้ยก็ต้องรู้ว่านี่ตั๋วกลับอ่ะเราเนี่ยกลับอยู่แล้วนี่มันอาจจะไม่กระทบอาจจะเรียกได้ในตัวมาหรืออะไรนะครับต้องพิจารณาข้อที่อีกนึงครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยครับสาเหตุที่ต้องยกเลิกการแสดงเนี่ยเห็นบอกว่าเกิดจากพื้นมันทรุดตัวแบบนี้ทาง Impact เขามีการรับผิดชอบอะไรบ้างไหมครับกรณีนี้ครับ
10: อ๋ออันนี้ไม่แต่ว่ามันเป็นเรื่องระหว่างทางผู้จัดกับทางอินแพคเขาใช่ครับคือเขาก็มีวิศวกรอะไรเข้าไปช่วยดูแหละครับว่ามันได้อะไรเงี้ยเขา พอดีสกอร์เข้ามาช่วยในเรื่องนี้ครับ
0: ครับเอาในช่วงท้ายแล้วกันครับโดยสัญญาณอาจจะไอ้นี่นิดนึงผู้บริโภคถ้าเกิดว่ามาติดตามเรื่องของคอนเสิร์ตเนี่ยครับในส่วนของการที่จะต้องเตรียมหลักฐานเนี่ยมีต้องเตรียมอะไรมาบ้างครับ
10: ก็จริงๆก็ต้องมีเรื่องของค่าบัตรผู้ชมนะครับแล้วก็เอกสารหลักฐานอย่างมีตั๋วเครื่องบินถ้ามีก็แทบมาก็มีใบเสร็จที่พักอะไรเงี้ยเพื่อเราจะครับส่วนของการช่วยเหลือเยียวยา
0: ครับติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับ
10: ก็ถ้าสบสามารถยื่นเรื่องนะครับได้ที่ภาคจังหวัดที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดนะครับผมหรือว่าถ้าเดินทางก็ลงเป็นทางเว็บพอครับหรือว่า OCB Connect ก็ได้แจ้งเอกสารมาในเว็บไซต์ครับเดี๋ยวสบก็จะมีการต่อกลับไปครับผม
0: ครับขอบพระคุณมากเลยครับสัญญาณอาจจะอันนี้นิดนึงขอบพระคุณมากเลยครับวันนี้ครับสวัสดีครับ
10: ครับผมครับผมครับสวัสดีครับ
0: คุณพศวัตรจุมปานะครับนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภคหนึ่งสคบนะครับอย่างที่นำเรียนกันนะครับก็มีการชดเชยกันนะครับกรณีที่ได้สอบถามกันเมื่อวันที่2กันยายนนะครับก็เป็นข่าวอยู่กรณีคอนเสิร์ตดังนะครับเกิดเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นพื้นสแตนยกระดับโซน VIP เกิดสุดตัวยุบตัวลงมานะครับก็อย่างที่บอกว่าเขามีการชดเชยให้เมื่อวันที่2ก็มาชมวันที่9ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆว่าสคบเดินหน้าเชิงรุกในการที่จะดูแลผู้บริโภคในทุกๆเรื่องตามข้อสั่งการครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลสคบโดยตรงนะครับดังนั้นครับอย่างที่บอกว่าถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องนะครับหรือว่ามีกรณีอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะประสานนะครับในทุกๆเรื่องราวผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ครับเพิ่มเติมมานะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจมาได้เลยนะครับมีข้อความส่งมาอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูข้อความกันสักนิดนึงครับวันนี้มีข้อความส่งมาเยอะแยะเลยนะครับมีคุณริวด้วยนะครับที่กดติดตามมาในเพจของเรานะครับในสวทของเราครับมีคุณ พรชัยนะครับขอบคุณมากๆเลย เพชรบุรีนะฮะส่งมาบอกว่าอยู่เพชรบุรีนะครับแล้วก็มีฝนตกที่ราชบุรีด้วยบอกยังไม่หายเลยแชร์ให้เรียบร้อยนะครับคุณสุภชัยอาจน้อยวิจารณ์ด้วยนะครับส่งเข้ามาแชร์เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับมีทีมงานของคุณนิ่มนวลจันแก้วด้วยอยู่พุทธมณฑลนะครับกรุงเทพสาย4ฟังเป็นประจำเลยนะครับขอบคุณมากๆทีมงาน Facebook น่ารักเสมอเลยทีเดียวนะครับขอบคุณด้วยนะที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเอามาติดตามกันนะครับเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชากันสักนิดนึงล่าสุดครับรัฐบาลเพิ่มกรอบการเยียวยาครับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอีก 240.75 ล้านบาทเร่งนะครับในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงเรื่องนี้น่าสนใจนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยรัฐบาลครับเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก 240.75 ล้านบาทนะครับโดยสำหรับการช่วยเหลือประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในห้วงเวลาตั้งแต่26ธันวาคม2568คือปีที่แล้วนะครับจนถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงแล้วก็สอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวครับก็จะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นครับโดยจะแบ่งให้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเนี่ย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม 166.25 ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 9.5 ล้านบาทซึ่งคุณผู้ฟังทั้ง3หน่วยงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์นะครับที่กำหนดโดยการจัดสรรครั้งนี้ครับก็เป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ30ธันวาคม2568ซึ่งได้เห็นชอบในหลักเกณฑ์แล้วก็กรอบวงเงินเยียวยาเดิมนะครับจำนวน 577.3 ล้านบาท ผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงเวลา3สิงหาคมนะจนถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดครับบอกว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมวงเงินเดิมไม่พอก็ให้หน่วยงาน 577.3 ล้านบาทผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงเวลา3สิงหาคมนะจนถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดครับบอกว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมวงเงินเดิมไม่พอก็ให้หน่วยงานกลาโหมกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทบช่วงเวลา3สิงหา

าคมนะฮะจนถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดครับบอกว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมวงเงินเดิมไม่พอก็ให้หน่วยงานโหมกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตรงถึงผู้ที่มีสิทธิ์นะครับสำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาสิทธินะครับของกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บก็จะยึดครับตามหลักเกณฑ์นะฮะการให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงภายหลังนะครับมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายต่อมาเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยียวยาที่ถูกต้องต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่มเติมมานะครับมีหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามฟังอยู่อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันโกงสอบท้องถิ่นนะครับเรื่องนี้ก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังมาโดยตลอดล่าสุดครับรัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบนะฮะเรื่องของการทุจริตการสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะครับย้ำเลยว่าถ้าโกงสอบไล่ออกสถานเดียวล่าสุดก็มีการจัดทำแบ็คลิสต์นะครับเป็นแบ็คลิสต์กลางครับทั่วประเทศแล้วก็เตรียมเปลี่ยนสอบภาคกอนะครับเป็น e-exam แล้วก็มีการออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการนะครับเรื่องนี้รัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการในการป้องกันแล้วก็การปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเนี่ยให้เข้มข้นแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังจากที่สำนักงานกพ.ขบวนการนะครับเรื่องนี้รัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการในการป้องกันแล้วก็การปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเนี่ยให้เข้มข้นแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังจากที่สำนักงานกพ.ได้ปิดกรณีโดยเฉพาะเรื่องอะไรคุณผู้ฟังทราบไหมแล้วก็การปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเนี่ยให้เข้มข้นแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังจากที่สำนักงานกพ.ได้ปิดกรณีโดยเฉพาะเรื่องอะไรคุณผู้ฟังทราบไหมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ก็มีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งเรื่องของการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการทำแบ็คลิสต์เอาไว้เลยนะฮะติดแบ็คลิสต์เลยใครที่โกงสอบนะครับก็แผนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตทั้งระยะสั้นระยะกลางนะครับแล้วก็ระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมแล้วก็เพื่อป้องกันครับไม่ให้ผู้ทุจริตเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกดังนั้นครับนี่คือมาตรการสำคัญนะฮะในการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังจากได้รับการบรรจุแล้วเนี่ยถือว่าท่านก็มีความผิดร้ายแรงเพราะท่านทุจริตในการสอบมีความผิดฐานประพฤติชั่วร้ายแรงกำหนดโทษคือไล่ออกจากราชการจากราชการนะครับไล่ออกจากราชการสถานเดียวย้ำเลยนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานครับใช้มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจพบว่าทุจริตเกิดก่อนการบรรจุก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันนะครับทั้งนี้ก็จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทเนี่ยจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายแล้วก็มีการส่งรายชื่อนะครับให้สำนักงานกพ.รวบรวมนะครับรวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานนะครับของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เลยนะฮะว่าลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ผู้ที่เคยทุจริตจากหน่วยงานในการวางมาตรการสกัดทุจริตสอยเอาผิดทั้งกระบวนการเลยในการโกงสอบนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำกันนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับดังนั้นที่ใครติดตามกันอยู่ครับก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการนำเรียนข้อมูลต่างๆแล้วก็สื่อสารกันได้อย่างที่บอกย้ำกัน02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ02-276-9721นะครับก็ติดตามกันแล้วก็ส่งข้อความกันมานะครับมีเพิ่มเติมนะครับจากหลากหลายพื้นที่เลยวันนี้บอกว่าฟังอยู่ครั้งครอบครัวเลยนะครับลูกหลานก็ฟังกันนะครับเพราะว่ากลับมาจากโรงเรียนแล้วเนี่ยทุกวันก็จะเปิดนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูในเพจของ NBT Connect ครับล่าสุดนี้มีการดึง3อินฟลูเอนเซอร์

ครับชื่อดังเลยนะฮะเพื่อมาเป็นเรื่องราวของการขับเคลื่อนเป้าหมายหลักนะครับในการที่จะยกระดับเรื่องของการศึกษาเขาบอกว่าเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียนกระทรวงศึกษาธิการนะครับดึง3อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้น่าสนใจครับเรื่องนี้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศ.นะครับล่าสุดก็ได้มีการเดินหน้าคุณผู้ฟังพลิกโฉมการประเมินคุณภาพการศึกษาชูแนวคิดการเป็น Growth Partner นะครับเพื่อที่จะเป็นพันธมิตรเพื่อการพัฒนาพร้อมเคียงข้างครูและก็สถาบันศึกษามุ่งลดภาระเรื่องของเอกสารนี่นะฮะที่บางทีครูเนี่ยโอ้โหเรียกว่าทำเอกสารกันแทบจะไม่มีเวลาเลยทีเดียวไหนจะสอนอีกไหนจะต้องทำเอกสารอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการลดภาระของคุณครูนะฮะช่วยเหลือคุณครูได้เยอะเลยทีเดียวผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่ออะไรก็เพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนนะฮะครูก็จะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องเอกสารต่างๆนะฮะหลายคนที่เป็นคุณครูนี่บ่นเลยว่าโอ้เอกสารเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็มีการเปิดเสียงสะท้อนจาก3ตัวแทนอินฟลูเอนเซอร์ครูมืออาชีพที่มายืนยันถึงผลลัพธ์เชิงบวกของการประเมินยุคใหม่นะครับสู่เป้าหมายสำคัญคือการศึกษาคุณภาพสำหรับทุกคนครับเรื่องนี้ครับศาสตราจารย์ดร.องอาจไนยพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศ.เปิดเผยครับบอกว่าสมศ.มุ่งมั่นครับพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำครับเรื่องของจุดยืนนะฮะของการทำหน้าที่นะฮะที่จะสนับสนุนแล้วก็เคียงข้างคุณครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นย้ำเลยลดภาระเรื่องงานเอกสารเห็นไหมฮะอย่างที่บอกเลยนะครับจะได้คืนเวลาคุณครูให้ไปอยู่ที่ห้องเรียนมากกว่าการมานั่งทำเอกสารต่างๆเนาะเรื่องนี้ครับเป็นการยืนยันทิศทางเรื่องของการประเมินที่เป็นรูปธรรมสะท้อนผลสัมฤทธิ์จากพื้นที่จริงสมศ.ครับเสนอมุมมองจาก3ตัวแทนของอินฟลูเอนเซอร์สายการศึกษานะครับครูคนแรกครับคุณครูคนแรกครูสุรเบลชื่อน่ารักจังเลยนะครับนายสุรศักดิ์คำเท้าหรือว่าครูสุรเบลเป็นครูชำนาญการครับจากโรงเรียนบ้านแม่ปาร์คนะครับอยู่ที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะฮะท่านก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าการประเมินของสมศ.ยุคใหม่เนี่ยช่วยลดภาระเรื่องงานเอกสารของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากใช้ฐานข้อมูลจากการประเมินคุณภาพที่สถานศึกษาเนี่ยได้มีการจัดเก็บตรงนี้ก็เป็นการลดความซ้ำซ้อนในเรื่องของการทำงานนะครับแล้วก็การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาก็ต้องมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มาดูคุณครูไก่กันหน่อยคุณครูกุ๊กไก่นะครับเป็นคุณครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตนะครับคุณครูกุ๊กไก่หรือว่านางสาวพรสุดาประกายทองครับก็มีคำแนะนำที่น่าสนใจครับบอกว่าคำแนะนำจากผู้ประเมินภายนอกตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเรื่องการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ตอบสนองงานได้จริงนะครับก็มาปรับเป็นเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันมากขึ้นคุณครูท่านสุดท้ายครับซึ่งบอกว่ามี3อินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมฮะคุณครูท่านสุดท้ายชื่อว่าคุณครูโจ้นะครับนายอดิศรก้อนคำผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ครูบ้านนอก .com เดี๋ยวเผื่อใครจะคลิกเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของคุณครูคุณครูบอกว่าปัจจุบันนี้ครับก็มีการนำเอาเทคโนโลยีนะครับที่ทันสมัยเนี่ยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระเรื่องงานด้านเอกสารได้มากขึ้นจริงๆแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าบุคลากรทางการศึกษาบางกลุ่มเช่นครูบรรจุใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามารับผิดชอบงานด้านวิชาการเนี่ยอาจจะยังมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความกังวลเมื่อเข้าสู่กระบวนการรับการประเมินซึ่งท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการตอบสนองนะครับเรื่องราวของการศึกษาแบบพหุปัญญาทั้งการส่งเสริมทักษะความสามารถที่หลากหลายของผู้เรียนนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการก็เดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะยกระดับเรื่องราวของคุณครูเรื่องการเรียนการสอนเรื่องของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับที่ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะก็หลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นี่บอกว่ามีข้อมูลน่าสนใจนะครับ
พลังงานตอนนี้จะสังเกตเห็นใช่ไหมฮะบางทีราคาน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับทางด้านของรองปลัดนะฮะกระทรวงพลังงานนะครับในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงพลังงานนายวีรวัฒน์เกียรติเฟื่องฟูครับเปิดเผยถึงสถานการณ์เรื่องราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าปรับตัวสูงขึ้นและก็มีความผันผวนนะครับอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็การสู้รบในหลายพื้นที่ของโลกโดยล่าสุดครับต้องบอกว่ากระทรวงพลังงานก็ติดตามนะครับสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดประเมินผลกระทบนะฮะอย่างต่อเนื่องยืนยันครับว่าประเทศไทยตอนนี้คุณผู้ฟังยังคงมีความมั่นคงด้านพลังงานกระทรวงก็มีมาตรการนะครับในการรองรับทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดกระทรวงพลังงานได้ดำเนินมาตรการหลายๆเรื่องครับทั้งการบริหารจัดการราคาพลังงานภายในประเทศดูแลให้มีน้ำมันเพียงพอต่อการใช้รวมถึงเรื่องสำคัญคือการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีวินัยตลอดจนเร่งสร้างความหลากหลายในการจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียวเห็นไหมฮะก็ต้องหาจากอีกหลายๆแหล่งในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างที่ทราบกันก็เป็นการลดความเสี่ยงแหละในการที่เราต้องพึ่งจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแค่แหล่งเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นของระบบพลังงานด้วยนะครับล่าสุดครับต้องบอกว่าตอนนี้ขณะนี้นะครับกระทรวงพลังงานก็เร่งดำเนินการในการจัดหาโดยมุ่งที่จะกระจายนำเข้านะฮะแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นครับในเรื่องของการจัดหาเพื่อให้ประเทศไทยก็ต้องบอกว่ามีทางเลือกมากขึ้นในการรับมือกับความผันผวนของตลาดโลกนะฮะแล้วก็การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานระบบสำรองที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่มีความผันผวนตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่หลายๆคนกังวลใจนะครับโดยทางด้านของกระทรวงพลังงานย้ำว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำมันนะครับเพราะประเทศไทยย้ำเลยยังมีระบบการจัดหามีการสำรองนะครับน้ำมันเอาไว้สามารถรองรับการใช้งานภายในประเทศนะครับสิ่งที่ตอนนี้ทางด้านกระทรวงพลังงานย้ำก็คือการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อให้ระบบพลังงานของประเทศเดินหน้าต่อไปได้แม้จะเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกนะครับแต่เน้นย้ำเลยว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำมันครับอย่างที่บอกว่าเรามีการสำรองเอาไว้นะครับแม้ว่าตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ในทุกๆส่วนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้โลกจะเกิดสถานการณ์ผันผวนแต่พลังงานของไทยยังมีความมั่นคงนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกข้อความก็เดินหน้าส่งต่อนะครับแล้วก็ให้ได้ติดตามกันเพิ่มเติมนะครับมีข้อความส่งมาก็022769717นะฮะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง022769721นะครับยังคงมีการโทรศัพท์มาหรือว่าการสื่อสารในทุกแพลตฟอร์มของเรานะครับเพื่อที่จะดำเนินหน้านะครับในการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับมาติดตามกันภารกิจสำคัญอีกเรื่องนึงของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับล่าสุดวันนี้10กันยายน2569ครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านเป็นประธานครับในการเปิดโครงการขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วยแนวคิดสำคัญครับก็คือ Local GrowthEngine นะครับสำหรับบุคลากรองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนะฮะซึ่งต้องบอกว่าอยู่ที่ภาคเหนือพร้อมกับมีการปาฐกถาหัวข้อพิเศษนั่นก็คือเรื่องของนวัตกรรมขับเคลื่อนนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับนายวิวัฒน์อินทรไทยวงศ์นะครับแล้วก็มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับให้การติดตามเรื่องนี้โดยโครงการดังกล่าวครับเกิดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน
โดยสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือได้ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแล้วก็มีสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยจัดขึ้นครับก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาพื้นที่นะฮะด้วยแนวคิดสำคัญตลอดจนการส่งเสริมทั้งเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีและก็การตลาดสมัยใหม่นะครับเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนนะครับสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือและที่สำคัญครับทางด้านของกระทรวงอว.ครับก็เน้นย้ำเลยว่าได้มีการสนับสนุนนะฮะในการนำเอาเรื่องขององค์ความรู้นะครับงานวิจัยนี่นะฮะเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเนี่ยนำมาเพื่อประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมครับรวมถึงการต่อยอดนะครับทุนทางด้านเกษตรกรรมด้านอาหารด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดมูลค่าแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งครับที่หลายๆท่านกำลังติดตามกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญมากมายครับในการเดินหน้าในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็นำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความนึงนะฮะส่งเข้ามาบอกว่าติดตามทุกๆวันนะครับแล้วก็เรื่องราวสำคัญในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องราวของการลุ้นนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าอย่าลืมลุ้นอย่าลืมเชียร์อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเรื่องราวของลุ้นทุกแต้มส่งใจเชียร์หนุ่มไทยล่าตั๋วโอลิมปิกรอบ8ทีมสุดท้ายบนเข้ามาดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับเดี๋ยวเราต้องลุ้นกันนะแล้วก็ต้องเชียร์กันดังๆเลยคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าทุกแต้มเนี่ยมีความหมายทุกคะแนนคือก้าวสำคัญครับดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกๆท่านเลยนะครับร่วมกันส่งแรงกายแรงใจแล้วก็ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทัพวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยสู้ศึกนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางสู่เป้าหมายไทยพบกับออสเตรเลียนี่นะครับก็ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับก็ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันนะครับให้กำลังใจกันในส่วนของ8ทีมสุดท้ายนะครับไทยออสเตรเลียนะครับในการที่จะลุ้นแล้วก็ในการที่จะเชียร์กันด้วยนะครับแน่นอนว่าคือ1กำลังใจสำคัญในการส่งแรงกายแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการเดินหน้าสู่โอลิมปิกด้วยนะครับก็จะมีทั้งโอลิมปิกแล้วก็เอเชียนเกมทุกกีฬาเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเชียร์ทุกๆกีฬาให้กำลังใจทุกคนครับนักกีฬาเขาฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับก็ส่งกำลังใจกันมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญปลาหมอคางดำนี่นะฮะหลายคนบอกว่าก็ยังคงเป็นปัญหานะครับล่าสุดนายวัชรพลขาวขาวปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำนะฮะที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีการแพร่ระบาดส่งผลกระทบทั้งต่อระบบนิเวศวิทยาความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ส่งผลกับพี่น้องเกษตรกรในหลายๆพื้นที่นะครับเรื่องนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านยืนยันครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่รอผลคดีถึงที่สุดแต่จะเดินหน้าควบคุมและก็กำจัดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นมาดู7มาตรการเชิงรุกนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการเดินหน้านะครับในการจัดการปลาหมอคางดำ1นะครับเรื่องแรกเลยเร่งจับแล้วก็กำจัดในแหล่งน้ำที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ2ครับเขาบอกว่าจะใช้ปลาผู้ล่านะครับในการเข้าควบคุมจำนวนในพื้นที่จัดการกับปลาหมอคางดำเรื่องที่3นำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์นะฮะเช่นทำปลาป่นหรือว่าทำปุ๋ยเรื่องที่4ครับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงป้องกันการแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำใหม่นะครับเรื่องที่5สร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายดึงเกษตรกรและประชาชนร่วมเฝ้าระวังครับแล้วก็เรื่องที่6อันนี้ก็สำคัญใช้เทคโนโลยีใช้งานวิจัยนะครับในการจัดการเรื่องที่7ครับฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมแล้วก็กำจัดในพื้นที่ได้สำเร็จมาดูตัวเลขกันหน่อยนึงเขาบอกปัจจุบันนี้เนี่ยพบการระบาดของปลาหมอคางดำคุณผู้ฟัง21จังหวัดยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณแล้วก็บุคลากรรัฐบาลก็เตรียมยกระดับครับมาตรการในการจัดการเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะฮะแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่มีการตั้งกลไกเฉพาะกิจระดับจังหวัด
พื่อให้ผู้รับผิดชอบเนี่ยชัดเจนขึ้นนะฮะประสานงานกับหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็ลงพื้นที่แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งครับแต่ต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนชาวประมงเกษตรกรจากชุมชนนะครับจากประชาชนต้องมีส่วนร่วมกันในการเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับล่าสุดก็

0: มีหนึ่งเรื่องนะฮะที่หลายๆท่านก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของรัฐบาลครับเดินหน้าดันธุรกิจไทยเติบโตกับคลื่นลูกใหม่ไฟเขียว55โครงการอัปเกรด AI นะฮะแล้วก็ระบบอัตโนมัติสร้างคนทักษะสูงกว่า 10,000 คนล่าสุดครับเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลตอนนี้ครับเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมแล้วก็การลงทุนยุคใหม่มากขึ้นโดยใช้กองทุนครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมายตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับช่วยให้ธุรกิจนะฮะลงทุนในด้านวิจัยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติรวมถึงปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้ควบคู่กับการสร้างบุคลากรทักษะสูงครับเพื่อให้ธุรกิจไทยเนี่ยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนแล้วก็ขยับขึ้นไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าสูงนะครับโดยมาตรการสำคัญครับตอนนี้ก็มีการเห็นชอบ48โครงการนะครับเงินลงทุนกว่า 3,540 ล้านบาทแล้วก็มีวงเงินสนับสนุนด้วยคุณผู้ฟังกว่า 1,663ล้านบาทครอบคลุมทั้งเรื่องของงานวิจัยนะฮะการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพกิจการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะการนำเอาระบบอัตโนมัติแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้นะครับตลอดจนอีกเรื่องนึงก็คือการที่จะเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่ครับแล้วก็อุตสาหกรรมสีเขียวเป้าหมายสำคัญคือเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยมีเทคโนโลยีแล้วก็ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับทั้งนี้ครับรัฐบาลเตรียมเร่งคนไทยให้พร้อมนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางมาตรการต่างๆแล้วก็การเดินหน้าพัฒนาบุคลากรซึ่งต้องบอกว่าบุคลากรเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆครับที่จะต้องมีองค์ความรู้นะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญรวมถึงผ่านการฝึกอบรมนะฮะอย่างถูกต้องและก็ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างนะฮะศักยภาพรัฐบาลมุ่งเน้นในการส่งเสริมการลงทุนให้เดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงนะฮะที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวเลยรัฐบาลเดินหน้าครับรับแรงงานศรีลังกา 10,000 คนนะฮะเพื่อที่จะอุดช่องว่างแรงงานขาดแคลนแล้วก็วางระบบการจ้างงานที่ถูกกฎหมายคุ้มครองสิทธิได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับครม.เห็นชอบครับMOU นะครับระหว่างไทยกับศรีลังกาครับแล้วก็มีบันทึกข้อตกลงเรื่องของการจ้างแรงงานวางระบบในการสรรหาเรื่องทำสัญญาเรื่องตรวจสุขภาพไปจนถึงการส่งกลับประเทศต้นทางครับพร้อมป้องกันการสรรหาแรงงานผิดกฎหมายแล้วก็เรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยนะครับเรื่องนี้ครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาแล้วก็มีบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยพร้อมทั้งการวางกรอบนะฮะความร่วมมือแล้วก็จัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเพื่อให้มีความชัดเจนครับมีความโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยโดยการเดินหน้ารับแรงงานศรีลังกาครั้งนี้เกิดขึ้นนะฮะจากที่ประเทศไทยครับย้ำเลยว่ายังคงต้องการแรงงานในบางภาคส่วนแล้วก็มีข้อเรียกร้องจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็นายจ้างครับที่ตอนนี้บอกว่าประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานดังนั้นครับรัฐบาลจึงเร่งนะฮะในการหาแนวทางเพิ่มช่องทางจัดหาแรงงานต่างชาตินะฮะที่จะเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องนะครับโดยศรีลังกาครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายแรกๆโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นเอาไว้ที่ 10,000 คนคุณผู้ฟังช่วยเติมเต็มกำลังแรงงานในส่วนที่ขาดแคลนนะครับแน่นอนว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเดินหน้าในการที่จะติดตามเรื่องนี้เป้าหมายครั้งนี้ครับไม่ใช่แค่เพียงการเพิ่มจำนวนแรงงานแต่ต้องจัดระบบให้ถูกต้องนะครับเหมาะสมกับตลาดแรงงานไทยที่กำลังขาดแคลนเข้าสู่กระบวนการนะครับที่ถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ก็ต้องมีสัญญาจ้างที่ชัดเจนมีช่องทางแก้ไขเมื่อเกิดข้อพิพาทแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการสรรหาแรงงานผิดกฎหมายและอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการ ค้ามนุษย์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้าในการติดตามบอกแล้วว่าทุกเรื่องราวนะครับที่คุณผู้ฟังอยากรู้แล้วก็เดินหน้าทุกเรื่องราวที่ต้องรู้ด้วยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามเรื่องราวแบบนี้ได้ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ย้ำกันนะฮะทาง FM 92.5 MHzFM 95.5 MHz ครับแล้วก็105 MHz รวมถึง AM 819 kHz AM 1467 kHz แล้วก็ AM 891 kHz ด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่มาดูข้อความในช่วงท้ายๆรายการกันหน่อยว่าใครแชร์แล้วแล้วก็ใครที่ทักกันมาบ้างนะครับเพราะว่าการทักทายกันเนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญเลยนะครับลุ้นเต็มที่ออสเตรเลียชนะ 3-0 ไม่เป็นไรเลยเราทำเต็มที่แล้วนะครับก็เรียกว่ากำลังใจจากคนไทยก็ถือว่าเป็นพลังสำคัญให้กับทัพนักกีฬาไทยเดี๋ยวเราเชียร์เอเชียนเกมกันต่อนะครับต้องบอกเลยว่าพี่บอมก็เชียร์แล้วก็ชอบมากดูในทุกๆกีฬาเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยด้วยจากเพชรบูรณ์ตอนนี้หนุ่มไพรัตน์แจ้งมานะครับหนุ่มไพรัตน์แก้วพิรมบอกคุณบอลครับเพชรบูรณ์ฝนตกแล้วครับนี่นะฮะต้องติดตามรายการทุกๆวันจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากทางสทนช.ด้วยนะฮะคุณรัชพลแสงตะวันครับเดี๋ยวขานชื่อกันหน่อยฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้คุณบอลฝนแรงมากเลยจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับทักทายบอกชอบรายการนี้มากเปิดฟังเสียงดังเลยทีเดียวนะครับดีมากเลยเขางูอำเภอเมืองราชบุรีฝนกำลังตกครับที่ราชบุรีตอนนี้นะครับก็ให้ได้ติดตามกันนะครับขอบคุณมากนะฮะคุณวันดีด้วยลองเข้าไปดูใน TikTok ก็ได้นะฮะก็จะได้ติดตามกันเวลาหมดแล้วนะฮะวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อเอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี
2: ้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์กรรมธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กั่นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
4: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26

0: 6แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
1: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
3: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
5: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ11และการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีการรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพรมารายงาน
2: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ900 ล้านบาทพร้อมระบุ

0: ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
1: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึง153คิดเป็นมูลค่าราว900ล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dot ที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่ปริตรวิวันรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
3: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นพบจุดที่1นะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่2ที่มีการดำเนินการเนี้ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่1พบรอยรั่วแน่
2: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที่
4: บริษัทบัสขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบัสจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ใช้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบัสดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
0: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
5: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือ ือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
11: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
12: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
11: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
13: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สระนะครับก็เจอกับออสเตรเลียออสเตรเลียก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะเขาแข็งแกร่งนะครับเขามีลินคอล์นอเล็กซานเดอร์นะลินคอล์นอเล็กซานเดอร์วิลเลียมนะบิล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้พบกับผมดีเจเอิร์ธรัชภาคในรายการ Work Life บาลานซ์งานที่ชอบชีวิตที่ใช่นะครับอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะเอาเรื่องของการบาลานซ์ตัวเองให้อยู่ในชีวิตการทำงานแล้วก็ให้อยู่ในสังคมเพื่อให้ตอบโจทย์นะครับว่าเราสามารถใช้ชีวิตรักษาบาลานซ์ให้มันอยู่ได้ยาวนานถึงที่สุดจะเป็นยังไงอ่ะลองมาฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่เบื่อ เรื่องการทำงานนะครับก็อยากให้รู้ไว้นะครับว่าวันนี้นะครับในโลกยุคปัจจุบันนะครับมีคนนะครับมีคนตกงานตัวเลขสูงมากครับตัวเลขปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆนะครับ400,000นะฮะ400,000คนนะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าสภาพัฒน์นั่นเองครับคืออัตราการว่างงานเนี่ยช่วงเนี้ยเพิ่มขึ้นถึง 9.9% ก็ประมาณ 10% ประมาณ 400,000 คนคือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบหลายปีนะครับสะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบางโครงสร้างตลาดแรงงานที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะครับการตกงานในสังคมยุคนี้จึงไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจแต่เกิดจากผลกระทบวิกฤตเชิงโครงสร้างนะครับที่ผู้ใช้แรงงานเนี่ยต้องเผชิญหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มีรายละเอียดเชิงลึกก็อยากรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรนะถ้าจริงๆก็หยิบยกมาฝากนะครับ3ปัจจัยว่าจริงๆเราทำไมคือหลายๆคนเนาะที่แบบรู้สึกว่างานมันน่าเบื่องานมันเหนื่อยหรือต่างๆนานาเนาะแต่อยากรู้ไหมว่าทำไม3ปัจจัยที่ทำให้คนตกงานเนี่ยมีอะไรบ้างก็อาจจะหลีกเลี่ยงกันไปหรือว่าก็คนที่รู้แล้วก็โอเคให้รู้ว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่เนี่ยมันมีคุณค่ามากนะเพราะว่าหลายๆคนอยากมีงานทำมีงานก็มีเงินทำมาหากินเอาไปเลี้ยงดูเจือตัวเองและครอบครัวได้แต่ถ้าไม่มีนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาจากไหนนะครับเงินตรงนั้น3ปัจจัยหลักที่ทำให้คนตกงานในปัจจุบันครับแน่นอนครับ1คือการเข้ามาของ AI และระบบออโตเมชันหรืออัตโนมัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับเข้ามาทดแทนงานประเภทรูทีนหรืองานเอกสารโดยรายงานจากสภาพัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าแรงงานไทยกลุ่มเสี่ยงนะครับ 2.2 ล้านคนอาจจะถูกเลิกจ้างนะครับเพราะปรับตัวตามเทคโนโลยีไม่ทันนะครับ2นะครับภาวะโลก2ใบคืออะไรงานบางงานขาดคนแต่คนยังตกงานเกิดจากช่องว่างขนาดใหญ่ครับระหว่างทักษะแรงงานที่มีครับกับทักษะที่ตลาดต้องการนะครับทางกระทรวงแรงงานนะครับเขาบอกว่ามีตำแหน่งงานว่างกว่า 3.1 แสนอัตราแต่กับมีบัณฑิตจบใหม่ปริญญาตรีตกงานกว่า 2.5 แสนคนเอ๊ะมันก็แปลกๆนะคืออัตราว่างงานที่ว่างเนี่ยเยอะแต่คนว่างงานน้อยกว่าซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วคือถ้าเอา 2.5 แสนคนเนี้ยใส่เข้าไปใน 3.1 จริงๆยังมีอัตราตำแหน่งว่างอีก 0.6 แสนคนเลยนะครับประมาณ 60,000 คนซึ่งแต่ว่ามันอาจจะประเด็นคือมันไม่ได้แมทกันก็คือว่าอาชีพที่เขามีเอ้ยอัตราตำแหน่งที่มีกับคนที่จบมามันไม่ตรงกันมันไม่สามารถเอามาแทนได้นะคือก็อย่างที่บอกครับมันเป็นการสกิลมิดแมชนะครับก็คือสาขาที่จบมามันไม่ตรงกันนะครับอ่ะ3นะครับการปิดตัวของโรงงานและธุรกิจเดิมนะครับพิษเศรษฐกิจและการแข่งขันที่สูงขึ้นเนี่ยส่งผลให้ระบบประกันสังคมนะครับมาตรา33ทยอยปิดตัวลงนะครับโรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา33ทยอยปิดตัวลงนะครับทำให้นักศึกษาจบใหม่และพนักงานออฟฟิศช่วง20ถึง24นะครับเป็นกลุ่มที่ว่างงานสูงที่สุดก็ร้อยละ 35.7 ก็คือกลุ่มผู้จบใหม่20ถึง24ก็คือคนเพิ่งจบมาก็นั่นแหละครับมันก็เป็นที่มาที่ไปนะทีนี้ถามว่าเออกลุ่มอาชีพที่เสี่ยงตกงานเนาะโดนAI เข้ามาหรือโดนเทคโนโลยีเข้ามามีอะไรบ้างมีพนักงานเก็บเงินนะครับแคชเชียร์ผู้ช่วยธุรการนะครับนักบัญชีระดับคีย์ข้อมูลเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลหรือว่าคอลเซ็นเตอร์นะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนกลุ่มอาชีพที่ยังรอดและเติบโตต่อเนื่องเนี่ยครับก็มีนักการตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analyst นักสร้างคอนเทนต์นะครับสตรีมเมอร์งานบริการเฉพาะทางที่ใช้เทคนิคสูงหรือว่าสุดท้ายคือธุรกิจออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้น
จริงๆเราก็ต้องปรับตัวนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าอาชีพที่มันเกี่ยวข้องหรือว่าบางอาชีพที่ลองคิดดูลึกๆครับว่า AI หรือว่าเทคโนโลยีทดแทนไม่ได้เนี่ยมันก็คือทางรอดเนาะแต่ถามว่าคนที่เสี่ยงตกงานเนี่ยมันก็ต้องดิ้นรนกันไปดูว่าอาชีพอะไรที่จะทำให้เราสามารถมันอาจจะไม่ขนาดไม่มีเลยครับแต่ว่ามันก็ยังมีน้อยเนาะคือเราก็ต้องทำให้สกิลเราถ้าเรายืนยันที่เราจะอยู่ในสาขาอาชีพนี้เราก็ต้องทำให้ตัวเราเนี่ยเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหรือว่าแอดวานซ์ในด้านนั้นๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวที่ผมหยิบยกมาฝากก็อยากให้ทุกคนรู้คุณค่าเนาะของงานที่เราทำอยู่เพราะว่าคนตกงานมีเยอะแล้วก็อะไรต่างๆที่จะเข้ามาแทรกแซงก็เยอะเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอิร์ธรัชภาคและรายการ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่ต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: มองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน

าธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสะปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารบุรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568เวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉเนียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิลล์สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจจอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอดเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาทกธรรมวิจิตตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานซิงอูเบอรอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคันเจอรัลโปรโมชั่นจำกัด

0: คณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราซีนาอูเบรอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่จำนวน3องค์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและบทสรุปอันตราตรึงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นหนึ่งในการแสดงชุดสำคัญในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกในหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าบัลเล่การเต้นร่วมสมัยและซิมโฟนีคอนเสิร์ตรวมทั้งมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งการแสดงบัลเล่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักอมตะระดับตำนานของวิลเลียมเชกสเปียร์ผ่านท่วงท่าการเต้นรำอันอ่อนช้อยและส่งพลังตามแบบแผนคลาสสิกโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งเป็นคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปได้รับรางวัลเหรียญที่ระลึกขององค์การยูเนสโกเหรียญ5ทวีปเพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมโลกเมื่อคริสตศักราช2014การแสดงชุดดังกล่าวได้รับการออกแบบท่าเต้นรำโดยวาเลนตินเอลิซาเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ผสานเข้ากับบทเพลงประกอบอันยอดเยี่ยมของเซียเกย์โปรโกเฟียภายใต้การอำนวยเพลงของอาเทมมาคารอฟวัทยากรชื่อดังร่วมกับการบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra ซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจได้สัมผัสความงดงามอันวิจิตรของศิลปะบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะฝีมือทางเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิม
2: กองทัพเรือแจ้งประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาและมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่16กันยายนนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจองที่นั่งทั้งนี้ผู้ที่จองที่นั่งไว้แล้วทั้งในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่สิทธิการจองดังกล่าวจะยังคงอยู่และกองทัพเรือจะแจ้งกำหนดการเปิดจองที่นั่งรอบใหม่ในโอกาสแรกขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณทุกท่านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569
3: ที่หนองฝายหลวงโรงเรียนบ้านสามัคคีหมู่ที่2ตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางทิพย์สุดาต่างประโคนประมงจังหวัดอำนาจเจริญและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญจำนวน 200,000 ตัวเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่พงศ์ศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรียกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ประชาชน
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมคณะพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตามพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้ณอ่างห้วยทรายใต้และแก้มลิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการก่อสร้างทางจักรยานและลู่วิ่งบนสันเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำใต้โครงการอาคารศาลาชมวิวห้องน้ำตลอดจนการปรับปรุงถนนทางเข้าลานจอดรถการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการปลูกต้นไม้ริมฝั่งถนนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและพื้นที่ทางเดินรอบแก้มลิงลำห้วยใหญ่ตำบลชะอำโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและพื้นที่ทางเดินรอบแก้มลิงลำห้วยใหญ่ตำบลชะอำโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงาน
1: ใช้ถนนหรือกปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีโดยมีนายก่อลาประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติเข้าร่วมณห้องแก้วเจ้าจอมชั้น1โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยในปีงบประมาณ2569จังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือจำนวน12รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 944,500 บาทประกอบด้วยขาเทียมรถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพลดอุปสรรคในการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปกรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทำลายของกลางกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ากว่า 2,145 ล้านบาทป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภค
5: นางปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์และองค์กรพันธมิตรเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยปีนี้ได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สิ้นสุดแล้วจำนวน 2,85,705 ชิ้นครอบคลุมสินค้าทั้งประเภทเครื่องแต่งกายนาฬิกากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ยาเครื่องสำอางอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่าความเสียหายกว่า 2,145 ล้านบาทมาทำลายในโรงงานที่มีมาตรฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่ตลาดสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและภาคธุรกิจ ซึ่งของกลางที่นำมาทำลายปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36.45 ขณะที่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 138.19 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งขับเคลื่อน IP Work Plan ร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ละเมิดสูงเพื่อแสดงพัฒนาการของไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

0: ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อไม่ขายและไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปุริมประโสภาภาครายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CBS News ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการจอแดนที่ระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐหลายลำรวมถึงเครื่องบินรบรุ่น A-10 Thunderbolt 2และเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในประเทศจอแดนเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีทหารสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่ทางการแคว้นซูมียืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ศูนย์การค้าแห่งนี้ได้แล้วด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประนามการโจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองซูมีพร้อมเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรทำงานร่วมกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปโคเปอร์นิคัสรายงานว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ร่วมกับเดือนกรกฎาคมปี2566โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.65 องศาเซลเซียสซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียสที่หลายประเทศทั่วโลกพยายามควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มเกินระดับดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนองค์การโคเปอร์นิคัสยังระบุว่าสถิติดังกล่าวเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังรุนแรงขึ้นซึ่งดึงความร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศหน้านายไซมอนสตีลหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติกล่าวว่าอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้วิกฤตภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักเทนนิสไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอภิวัตรเครือวันไป2-0เซต6-3และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปเข้าชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวัน ประเภทชายคู่พิชพงศ์จีนาพันธ์จับคู่กับอภิวัตเครือวานช่วยกันหัวชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-2และ6-3ส่งผลให้คู่ไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตวินหนานคู่นักหัวชาวเวียดนามนายสุรศักดิ์พันจริญวรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในนามตัวแทนรัฐบาลกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยที่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนเป็นผลมาจากความขยันมีวินัยและตั้งใจจริงในการฝึกซ้อมโดยการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาทุกครั้งขอให้นักกีฬาทุกคนตระหนักว่ามีหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติส่วนการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักก็ขอให้เก็บชัยชนะมาให้ได้บนพื้นฐานของน้ำใจนักกีฬาน
5: ักกีฬาทุกคนจะต้องตระหนักว่าตนเองยังมีหน้าที่สำคัญคือการทำหน้าที่เสมือนกับเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งจะต้องนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมคุณลักษณะและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนในการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักของนักกีฬาทุกคนแม้ชัยชนะจะเป็นสิ่งที่นักกีฬาประชาชนคนไทยทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาน
4: อกจากนี้นายสุรศักดิ์พันจริญวรกูลยังกล่าวต่ออีกว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจต้องเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ทำให้ไม่สามารถมาพบกับนักกีฬาได้ด้วยตนเองแต่ได้ฝากย้ำกับนักกีฬาว่าทุกคนคือคนสำคัญและเป็นศักดิ์ศรีของประเทศพร้อมขอฝากกำลังใจเป็นการส่วนตัวให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นายบรรสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครองสองวิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าชื่นชมเพื่อนร่วมทีมชาติที่ทำผลงานได้ดีและสามารถคว้าแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้ความสำเร็จในครั้งนี
6: ้หนูมองว่าน่าจะเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เขามีกำลังใจในการเดินในเส้นทางวอลเลย์บอลต่อไปค่ะแล้วก็มันก็ดีกับวงการวอลเลย์บอลของเราด้วยที่จะได้มีสายเลือดใหม่ๆเข้ามาแล้วก็สามารถแบบผัดเปลี่ยนรุ่นอื่นรุ่นเปลี่ยนรุ่นไปได้อีก
4: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนทวิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
9: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมา ไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึก

0: ไรกับความหนาวเมื่อกลายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับคุยเรื่องราวของโลกครับกับผมวนชัยจิตทิวงศ์ครึ่งชั่วโมงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสวท FM 93.5 และสวท FM 95.5 ครับวันนี้จะมาประเมินนโยบายต่างประเทศไทยในยุคของสนลู่ลมยุคที่มหาอำนาจเข้ามามีบทบาทแบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกว่าสมัยสงครามเย็นนโยบายสนลู่ลมที่พูดกันว่าไทยเราเกาะกระแสโลกวางตนเป็นกลางเข้ากันได้ทุกฝ่ายจะยังคงใช้การได้จริงหรือไม่ในยุคนี้ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการที่มาร่วมเสวนากันในงานไผ่ลู่ลมหรือล้มไม่เป็นท่านะฮะก็เป็นงานที่จัดขึ้นโดยคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมเองมีโอกาสเข้าไปร่วมงานนี้ขึ้นมาแล้วก็เห็นเนื้อหาที่น่าสนใจจับใจความมาเล่าสู่กันฟังครับถึงภาพรวมที่หลายๆคนที่อยู่ในวงการวิชาการเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเขาให้ข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะมานะครับว่าภัยลู่ลมในยุค 21st century นั้นเวิร์คหรือเปล่านะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนี้ควรจะเอามารับเอาไว้เป็น mindset ของเราเลยในยุคนี้นะเปลี่ยนแปลงระบบราชการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการรัฐกิจก็คือการปฏิรูปราชการคุยกันไปแล้วครับช่วงต้นรายการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศเปลี่ยนแปลงท่าทีก็ต้องมีความสำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนนั้นโลกก็จะบังคับให้เราเปลี่ยนแน่นอนนะครับสถานการณ์ต่างๆก็จะบีบคั้นทำให้เราจะต้องมีท่าทีอะไรบางอย่างหรือว่าทำในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยออกจากคอมฟอร์ตโซนอยู่ดีนะครับช่วงนี้ก็เลยจะมาส่องนโยบายต่างประเทศในยุคที่จะต้องฝ่าฟันความเชี่ยวกรากของสถานการณ์ต่างๆในภูมิรัฐศาสตร์นะครับหรือความไม่แน่นอนทั้งหลายที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่สงครามยูเครนมาหลังโควิด-19 เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นการโจมตีกันของอิสราเอลฮามาสเห็นกรณีของสหรัฐเข้าจู่โจมอิหร่านแล้วก็ล่าสุดก็วิกฤตการณ์น้ำมันก็เกิดขึ้นเป็นผลพวงที่ตามมาแล้วก็กระทบกันเป็นลูกโซ่ต่อโลกธุรกิจต่อการทำมาหากินของเราจะเห็นได้ว่านโยบายต่างประเทศเริ่มใกล้ตัวเข้ามาแล้วนะครับท่าทีของเรามีความสำคัญมีความหมายเป็นอย่างยิ่งเราควรจะต้องวางตัวอย่างไรครับไม่กี่วันก่อนนะครับผมไปร่วมงานเสวนาไผ่ลู่ลมลู่ตามลมหรือล้มไม่เป็นท่านี่คือหัวข้อนะครับสัมมนาโดยคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรวมนักคิดนักวิชาการเรื่องของการต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเอามาระดมความเห็นแล้วก็ให้ไอเดียนะครับว่าแล้วไทยเนี่ยจะเป็นไผ่ลู่ลมเหมือนสมัยก่อนหรือไม่ก็คือต้นไผ่ที่พร้อมจะลู่ไปตามลมไม่ว่าจะแรงแค่ไหนแต่ขอแค่ลู่ไปตามลมเราจะไม่หักโค่นง่ายๆนะครับหากเราต้านลมแล้วเราเลือกลมอีกทิศนึงเนี่ยเราก็จะหักไปเลยหากเราลู่ตามลมเราก็สามารถยืนหยัดอยู่แล้วก็ไม่ล้มไปได้นะครับนี่คือนโยบายต่างประเทศไทยที่เป็นมาในยุคสงครามเย็นมาจนถึงวันนี้เราก็พยายามจะลู่ตามลมอีกแล้วนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยลมมันเป็นแบบลักษณะนี้แล้วเนี่ยไม่ปราณีปราศัยนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นลมที่มาจากทิศทางเดียวมันเป็นลมหลายทิศทางและเป็นลมที่มีความสลับซับซ้อนนะครับการลู่ตามลมมีจริงหรือไม่อาจจะไม่มีจริงแล้วก็ได้นะครับอาจจะทำให้เราล้มไม่เป็นท่านี่คือข้อสันนิษฐานนะครับแล้วก็นำมาสู่เป็นหัวข้อของการเสวนาในครั้งนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทยท่านหนึ่งอย่างอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะครับก็บอกว่าสังคมไทยเนี่ยจริงๆแล้วไม่สามารถที่จะลู่ตามลมได้นะครับเพราะว่าการเลือกที่จะไม่เข้าใครออกใครหรือว่าไม่เลือกข้างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะสุดท้ายคนอื่นก็จะกดดันคนอื่นเขาจะตั้งข้อสงสัยจะมองเราอย่างไรความเป็นกลางไม่มีจริงนี่อาจารย์เชื่อนะครับตั้งตนเป็นกลางไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆแน่นอนเพราะโลกทุกวันนี้จะบีบบังคับให้เราละทิ้งความเป็นกลางอยู่ดีนะครับในปี1938ทั้งย้อนไปก่อนสงครามโลกครั้งที่2นู่นเลยนะหมาดๆนะครับในสมัยนั้นโลกก็ผันผวนปั่นป่วนมากๆหลายประเทศก็หวั่นเกรงนะครับภัยคุกคามของฝ่ายอักษะนาซีในยุโรปนั้นก็กลัวเยอรมนีไปตามๆกันเบลเยียมประกาศ ตั้งตนเป็นกลางนะครับสุดท้ายก็เป็นกลางไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าโดนกองกำลังทหารนาซีเข้ารุกคืบแล้วก็จู่โจมเข้ามาจนยึดประเทศได้ทั้งประเทศเนี่ยนะครับความเป็นกลางก็กลายเป็นเรื่องที่เหลวไหลไปเลยทันทีนะครับไทยเราเดินตามเบลเยียมได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจว่าเบลเยียมทำได้เนี่ยเราต้องทำได้ในขณะนั้นเบลเยียมยังไม่ถูกยึดนะครับพอเราประกาศท่าทีที่เป็นกลางนะครับปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ยกพลขึ้นบกเลยทีเดียวนะครับในช่วงเดือนธันวาคมปี1900น่าจะ83ถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือ84นะครับก็เป็นการประกาศสงครามนะครับแล้วก็ทำให้เราต้องยอมให้ญี่ปุ่นนั้นเลือกไทยเป็นทางผ่านนะครับไปจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อที่จะสานภารกิจยุทธศาสตร์ของเขานะครับสุดท้ายไทยก็ต้องยอมจำนนแล้วก็เป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเพื่อความอยู่รอดของเรานั่นเองบาลานซ์ออฟพาวเวอร์ได้ยินกันมาเยอะสมดุลอำนาจนะครับสมดุลอำนาจเช่นที่ว่ามานะครับว่าบาลานซ์ออฟพาวเวอร์เนี่ยเราได้ยินกันบ่อยๆนะครับแต่ว่าอาจารย์สุรชาติบอกว่าไอเดียนี้มันเป็นเรื่องที่เขาคุยกันสำหรับรัฐใหญ่กับรัฐใหญ่รัฐใหญ่เขาสามารถกำหนดว่าจะบาลานซ์ได้อย่างไรแบบไหนนะครับเพราะเขามี power ให้บาลานซ์นี่แต่บาลานซ์ of power ใช้กับรัฐเล็กอย่างเราไม่ได้นี่คืออาจารย์ยืนยันนะแต่เราได้ยินกันบ่อยจริงๆบาลานซ์ of power นะครับแต่อาจารย์บอกว่านี่คือเรื่องที่รัฐเล็กไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปคิดว่าจะบาลานซ์กับใครยังไงเราเป็นแค่เบี้ยตัวเล็กเท่านั้นเรื่องบาลานซ์ of power เป็นเรื่องของรัฐใหญ่แล้วก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าที่ผ่านมานั้นท่าทีของเรานั้นไม่ได้อยู่ในจอเรดาร์ของโลกถ้าเปรียบเป็นเครื่องบินนั้นคือเครื่องบินสเตลท์ที่ล่องหนไม่มีใครเห็นนี่นะครับไม่ได้อยู่จอเรดาร์ของโลกก็คือไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครมองเห็นหมายความว่าไม่มีใครเห็นความสำคัญไม่เห็นว่าเรานั้นมีจุดยืนที่แน่ชัดหรือมีผลประโยชน์ที่จะไปสั่นสะเทือนผลประโยชน์ของใครหรือว่าความเป็นความตายของใครได้หรือสิ่งที่เราแสดงจุดยืนออกมานั้นมันไม่ได้มีนัยสำคัญเบาหวิวนะไม่มีใครมองเห็นนี่คือความสำคัญที่ลดทอนลงมาอย่างน่าใจหายจริงๆสำหรับประเทศไทยของเราที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาถึงขั้นที่อเมริกาเนี่ยเชิญผู้นำประเทศไปเยือนหลายๆต่อหลายครั้งแล้วก็มีการดูแลต้อนรับขับสู้บุคลากรบุคคลต่างๆที่มาจากภาครัฐบาลมาจากระดับผู้นำคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีการพบปะเยือนกันระดับสูงบ่อยครั้งนะครับขณะเดียวกันความสัมพันธ์ทางการค้าเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นไปอย่างลึกซึ้งแนบแน่นนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความสำคัญตรงนี้เราหดหายลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรูปธรรมหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเราไม่ได้อยู่ในจอเรดาร์อย่างน้อยที่สุดก็คือในสายตาของมหาอำนาจแต่ในฐานะประเทศหนึ่งที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยนะโดยเฉพาะภูมิภาคที่เรานั้นดำรงบทบาทสำคัญมาตลอดอย่างอาเซียนเนี่ยตรงนี้น่าจะใช้ประโยชน์ได้หรือไม่เพราะว่าตัวตนของเรานั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนและยิ่งใหญ่พอสมควรหากพูดถึงในบริบทของภูมิภาคอาเซียนนะครับหรือจะเป็นนโยบายแบบเกาหลีใต้ดีไหมอันนี้อาจารย์เสนอนะครับที่เขาชัดเจนมาตลอดก็คือคบฝรั่งเพื่อความมั่นคงทางการทหารทางความอยู่รอดอธิปไตยและคบจีนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเอาง่ายๆเลยง่ายๆตรงๆแบบนี้คบฝรั่งเพื่อความมั่นคงคบจีนเพื่อเศรษฐกิจนั่นแหละครับก็คือมุมมองของนักยุทธศาสตร์นะครับที่โด่งดังอย่างอาจารย์สุชาติบำรุงสุขบอกว่าไม่มีจริงนะครับว่าบาลานซ์ออฟพาวเวอร์แล้วก็การตั้งตนเป็นกลางนะครับทีนี้หากเราไม่ตั้งตนเป็นกลางเราจะทำอย่างไรต่อไปนะครับอาจารย์พงพิสุทธิ์นะครับผู้ที่เป็นผู้อำนวยการนะครับสถาบันศึกษานานาชาตินะครับของจุฬาลงกรณ์ก็พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับอาจารย์พงพิสุทธิ์บุษบารัตน์นะครับก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันไอซิสนะครับสถาบันศึกษานานาชาตินะครับของคณะรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับก็บอกว่าไทยเนี่ยในวันนี้ยังคงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความเป็นพันธมิตรกับมหาอำนาจที่กำลังขึ้นมาอย่างจีนได้อเมริกาไม่ต้องพูดถึงครับเราหมดความสำคัญไปนานแล้วเหมือนกันนะครับมีหนำซ้ำยังมีคู่แข่งที่เข้ามาแย่งชิงความสำคัญไปด้วยเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงจีนเนี่ยถือได้ว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเยือนจีนมีการเล่นดนตรีร่วมกันด้วยนะเป็นคีตศิลป์ทางการทูตแบบคีตศิลป์นะครับนี่อาจารย์พูดเอาไว้นั่นก็เป็นเรื่องของการกระชับสัมพันธ์ระดับผู้นำที่ไม่ได้พึ่งพาระบบระเบียบเท่าไหร่คือเอาว่ากันในเรื่องของผู้นำเรื่องของวายฟ์เรื่องบรรยากาศโดยเฉพาะเลยนะครับทีนี้เนี่ยไทยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนแล้วก็มีกิจกรรม มีลูกเล่นเยอะแยะเลยที่เราจะกระชับความสัมพันธ์กับจีนต้องบอกแบบนี้ในที่ผ่านมาเราก็คงจะเห็นแล้วว่าเป็นเรื่องไม่ยากนะครับที่เราต้องจะสร้างแคมเปญดีๆสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจสร้างการเยือนระดับสูงแล้วก็การเยือนระดับต่างๆด้วยนะฮะที่จะมีต่อกันระหว่างจีนกับไทยแต่ทีนี้ความสัมพันธ์ลักษณะนี้เราไม่สามารถแปลเปลี่ยนให้เป็น strategic dividend หรือว่าผลประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์ได้เลยจึงเป็นที่น่าเสียดายว่าแล้วความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่าถ้าแปรเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมไม่ได้ก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแม้เราจะมีดีลที่ตกลงกับจีนมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมในการเยือนครั้งล่าสุดของผู้นำประเทศเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI อุตสาหกรรมแห่งอนาคต Cloud Computing รถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะครับตลอดจนกรอบความร่วมมือด้านการลงทุนที่ BOI ของไทยนั้นก็ไปเปิดสำนักงานใหม่ที่เฉิงตูนะครับเพื่อจะดึงเอาทุนจีนในส่วนของฟากตอนตกเนี่ยเข้ามาไทยให้มากยิ่งขึ้นก็ตามทีครับแต่ว่าดีลเหล่านี้จะเป็นจริงแค่ไหนยังคงเป็นข้อสงสัยอยู่นะครับเพราะเท่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการที่เราอยู่ใกล้ชิดจีนขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นการมีอำนาจต่อรองหรือการดึงจีนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะครับขณะที่การลงทุนและการค้าเนี่ยถือว่าการลงทุนของจีนในไทยยังไม่ได้มีผลิตภาพหรือว่ามีมูลค่าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่เพราะว่าห่วงโซ่อุปทานของจีนที่เข้ามาไทยนั้นจะเป็นเรื่องของปริมาณนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของคุณภาพเท่าไหร่คือหมายความว่าไม่ได้ลงลึกถึงผลประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับการจะส่งผลประโยชน์ต่อซัพพลายเออร์ไทยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยนั้นมีโอกาสในการเพิ่มพูนสินค้าและนวัตกรรมเพื่อป้อนสู่นักลงทุนสู่ OEM ค่ายจีนได้มากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับค่ายเก่าๆอย่างญี่ปุ่นหรือแม้แต่ยุโรปก็ตามทีทีนี้พอพูดถึงญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกท่านนะครับก็คืออาจารย์ทีวินสุภัทติกุลนะครับก็เป็นหนึ่งในนักวิจัยนะครับในสถาบันศึกษานานาชาตินี่นะครับของคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องญี่ปุ่นก็บอกว่าในวันนี้เนี่ยโลกของเราไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าญี่ปุ่นนี่จะออกชัดเจนหน่อยก็คือว่าค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเรื่องของเศรษฐกิจน้อยลงมากกว่าสมัยก่อนแต่ว่าให้ความสำคัญเรื่องความมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าตระหนักถึงภัยคุกคามที่อยู่หน้าบ้านแล้วนะครับในวันนี้เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสัตว์เศรษฐกิจเหมือนสมัยก่อนที่เรารู้จักกันก็คือไม่ได้มุ่งเน้นแค่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ว่ามุ่งเน้นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเสถียรภาพอธิปไตยของประเทศหรือหากจะมุ่งเรื่องของเศรษฐกิจก็จะมุ่งไปที่ economic security หรือว่าความปลอดภัยในทางเศรษฐกิจคือไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามทีเนี่ยความปลอดภัยต้องมาก่อนความมั่นคงความมั่นใจว่าเราจะไม่สูญเสียจะไม่เสียท่าลงไปเนี่ยหรือว่าจะไม่ถูกคุกคามโดยใครจะมาก่อนนั่นหมายความว่าเขามี sense of fear คือมีความหวาดกลัวนะครับว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างนะครับเป็นความเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่จะต้องรับมือไม่สามารถที่จะเบาใจได้อีกต่อไปแล้วนะครับไม่สามารถที่จะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจโดยที่ไม่ต้องหวั่นใจเลยว่าเราจะโดนคุกคามโดยใครอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้หากจะมีนโยบายอะไรก็ตามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงไปด้วยในตัวนี่คือไอเดียถ้าเป็นภาควิชาการก็จะบอกว่าเป็นสัจจนิยมนะหรือว่ามีการให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจการดำรงอยู่ของการพึ่งพากันทางการค้าการเศรษฐกิจก็คำนึงถึงเกมอำนาจไปด้วยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจจึงมีความสำคัญไม่แพ้กับความร่วมมือด้านความมั่นคงนี่คือ priority ของญี่ปุ่นนะครับที่เขาให้ความสนใจมากแม้แต่เรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องมั่นคงด้วยนะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจในนิยามของญี่ปุ่นเขาก็คือว่าไม่ว่าคุณจะผลิตสินค้านวัตกรรมอะไรที่ส่งออกไปเนี่ยคุณก็ต้องการันตีได้ว่าสินค้าเหล่านั้นนะครับเป็นที่พึ่งพาให้แก่ชาวโลกได้จะเป็นที่ขาดไม่ได้นะคือต้องมีลักษณะของความดึงดูดของความขาดไม่ได้นะครับที่ชาวโลกจะต้องพึ่งพาอยู่ตลอดมิฉะนั้นแล้วก็จะหลุดจากจอเรดาร์ไปเลยนะครับมันไม่ใช่สินค้าที่เป็นประเภทที่ขายในสเกลที่มากแล้วเอาเงินเข้าประเทศเยอะๆได้ดุลการค้ามากๆเหมือนสมัยก่อนแต่ว่าเป็นสินค้าในเชิงยุทธศาสตร์เป็นนิชมาร์เก็ตนะครับขาดไม่ได้ขาดเมื่อไหร่ล่มทั้งระบบนะต้องแบบนี้เลยนะเพื่อดำรงความสำคัญของประเทศของตัวเองของภาคส่วนนั้นๆซึ่งผลิตโดยบุคลากรโดยเทคโนโลยีของตัวเองนะนี่คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในนิยามของเขานะว่าตราบใดที่เรายังมีความสำคัญอยู่นะไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนไหนก็ตามจะมากจะน้อยไม่สำคัญสำคัญแค่ว่าขาดไม่ได้เป็นพอเนี่ยนะครับขาดปุ๊บเนี่ยคอขาดบาดตายทีเดียวนะครับก็เป็นนิยามของ economic security ที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยสะท้อนถึงรูปแบบการดำเนินนโยบายต่างประเทศของทางฝั่งของญี่ปุ่นนะครับข้อเสนอก็คือว่าในวันนี้เราต้องเข้าไปมีส่วนในซัพพลายเชนห่วงโซ่ที่มีความสำคัญให้มากยิ่งขึ้นแล้วอยู่ในเกมของความขาดไม่ได้แบบนี้ให้ได้เรายังไม่มีอะไรที่โลกขาดไม่ได้นะสำหรับไทยเองเนี่ยหากจะช่วยกันคิดหน่อยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองคิดกันดูมีอะไรที่ไทยเรานั้นเป็นที่ต้องการโดยที่โลกขาดไม่ได้หรือไม่ตรงนี้แหละครับคือโจทย์ที่จะบอกว่าเรามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดถ้าจะเป็นเช่นนั้นได้เนี่ยเราจะต้องตื่นตัวกว่านี้แล้วก็ขับเคลื่อนแบบประเภท active move มากกว่านี้เราต้องเข้าไปสู่ห่วงโซ่นะครับข้อต่อของห่วงโซ่ supply chain ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับขอแค่เป็น supply chain ที่มีคุณภาพสูงมีมูลค่าที่ดีพูดง่ายๆก็คือเป็น supply chain ที่เกิดจากบริษัทชั้นนำยักษ์ใหญ่จากทุนใหญ่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับอาจจะเป็นค่ายสหรัฐอเมริกาหรือไม่ที่ควบคุมวงจรซัพพลายเชนสำคัญสำคัญของโลกนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปมีส่วนให้ได้นะครับมาเลเซียทำได้ไทยยังคงต้องทำให้ได้ต่อไปนะครับปัญหาก็คือสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ไว้วางใจไทยมากนักปัญหาตรงนี้ครับเพราะว่าเราเนี่ยด้วยความเป็นไผ่ลู่ลมนะฮะด้วยความที่เราลู่ลมเก่งเหลือเกินเนี่ยคนอื่นเขาก็จะมองว่าเราจะลู่ไปอีกฝ่ายหรือไม่ไปลักลอบในการทำอะไรตกลงอิงแอบกับใครอยู่หรือเปล่าในยุคของโดนัลด์ทรัมป์ที่หวาดระแวงเหลือเกินเนี่ยนะครับเขาก็ยิ่งมองว่าไทยเราใกล้ชิดกับจีนการขายเทคโนโลยีใดๆให้กับไทยอาจจะไปขายต่อหรือเปล่านะครับเทคโนโลยีจะรั่วไหลไปถึงจีนหรือไม่นะครับไทยจะเป็นทางผ่านให้เกิดทรานสชิปเมนต์ไปถึงจีนหรือไม่ตรงนี้เป็นคำถามอยู่เพราะที่ผ่านมาก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่จะไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความไม่ไว้วางใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทางสหรัฐอเมริกาเขามีต่อเราตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขสำคัญด้วยที่เราจะดำรงตนไว้อยู่ว่าควรจะต้องมีบทบาทที่มันแอคทีฟมากกว่านี้ใช้อาเซียนเป็นกลไกหรือไม่นะครับแล้วก็จะต้องสร้างความคลุมเครือให้มากกว่าเดิมด้วยนะมิฉะนั้นหากเราไม่มีความคลุมเครือเนี่ยเราก็จะเป็นการเทคไซด์หรือว่าเลือกข้างที่จะไปทำให้อีกฝ่ายนั้นไม่พอใจเหมือนเช่นที่สหรัฐอเมริกาเขามีความกังวลกับเราอยู่นะครับฉะนั้นการแสดงท่าทีต้องเน้นความเป็นกลางไว้ก่อนไม่แสดงว่าเข้าข้างอีกฝ่ายมากเกินไปไม่ต้องพูดย้ำอะไรมากมายเป็นไดอะล็อกยาวๆนะครับพูดให้คลุมเครือไว้จะว่าเป็นการทูตแบบคลุมเครือหรือเปล่า strategic ambiguity นะครับก็คือความคลุมเครือกลายเป็นผลประโยชน์ไปแล้วตอนนี้นั่นแหละครับหากเราจะรักษาความเป็นลักษณะของการลู่ลมให้ได้เนี่ยก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขบอกนะครับว่าไผ่ลู่ลมไม่น่าจะใช้การได้คำนี้ควรจะเปลี่ยนเป็นสนลู่ลมนะเป็นต้นสนดีกว่าหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นต้นไผ่เนี่ยอาจารย์บอกว่าแพนด้าจะกินหมดเกลี้ยงแพนด้าชอบไผ่ตรงนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากความหมายคืออะไรนะครับเป็นสนลู่ลมนะแต่ว่าเป็นสนลู่ลมที่อาจจะมีนิยามที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนแล้วนะครับเป็นนิยามที่มีความเป็น strategic เป็นยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นนิยามที่ต้องเน้นเรื่องของเชิงรุกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคือถ้ามัวแต่รับมืออย่างเดียวให้เกิดสถานการณ์ก่อนแล้วค่อยลู่ไปค่อยแก้กันเป็นรายๆเป็นจุดๆไปตรงนี้ก็ไม่ทันการแล้วเราต้องแสดงจุดยืนแสดงท่าทีไม่แสดงความอ่อนแอนะครับแล้วก็แสดงความชัดเจนเลยว่าเรานั้นมีดีอะไรมีความโดดเด่นเรื่องไหนมีอะไรที่โลกจะขาดเราไม่ได้นะตรงนี้แหละครับคือซอฟต์พาวเวอร์ในชนิดที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นแก่นสารของนโยบายต่างประเทศของเราในยุคนี้ได้นะครับแต่ในวันนี้เรายังไม่เห็นจุดนี้มากเท่าที่ควรนี่คือมุมมองของนักวิชาการที่ถกกันในงานเสวนาในครั้งนี้ที่เอามาฝากกันไผ่ลู่ลมลู่ตามลมหรือล้มไม่เป็นท่าหวังว่าคงจะไม่ล้มไม่เป็นท่าหวังว่าคงจะไม่ล้มไม่เป็นท่านะก็คือว่าสามารถที่จะลู่ไปตามลมได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นไผ่แล้วนะครับเป็นสนลู่ลมแล้วกันและนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเราใน World in Perspective ในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับพบกันใหม่โอกาสหน้าลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: FM 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 95.5 Metro Line

0: 5.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คน

0: าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
3: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
4: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570
5: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วันสุดท้ายในมาตรา33งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเงินกว่า 200,000 ล้านบาทที่ถูกตัดงบประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาทอาจทำให้งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาและดูแลประชาชนในพื้นที่รวมถึงข้อสังเกตหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเนื่องจากพบว่าจังหวัดในปริมณฑลที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้รับงบประมาณไม่เท่ากันและบางแห่งแตกต่างกันเกือบเท่าตัวโดยนายพัฒนาสรรพโสกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามสูตรการจัดสรรของสำนักงบประมาณตัวแปรสำคัญคือความผกผันตามรายได้ที่ให้สัดส่วนร้อยละ50ทำให้จังหวัดที่มีรายได้มากได้รับงบประมาณมากจึงอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยตรงจากสำนักงบประมาณโดยไม่ผ่านหน่วยงานตัวกลางหรือกรมต้นสังกัดเดิมใช้สูตรนี้เช่นกันเพื่อประโยชน์สูงสุดนันทิกากิจปาโลรายงาน
4: โดยล่าสุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เห็นด้วย338เสียงไม่เห็นชอบ144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่17สนับสนุนยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพ.ศ. 2569ถึง2573เพื่อรับมือภัยสุขภาพและโรคอุบัติใหม
6: ่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่17ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียพร้อมร่วมเปิดตัวยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพุทธศักราช2569ถึง2573แผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขระยะ5ปีข้างหน้าของภูมิภาคโอกาสนี้นายพัฒนากล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อความมั่นคงทางสุขภาพว่าภัยคุกคามสุขภาพปัจจุบันซับซ้อนและข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่การดื้อยาภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาเซียนจึงต้องยกระดับการป้องกันตรวจจับและตอบโต้ภัยสุขภาพอย่างทันท่วงทีประเทศไทยสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลจริงเน้นระบบเฝ้าระวังเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็วปลอดภัยการพัฒนาบุคลากรและแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการเร่งสรุปความตกลงจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ภายในปีนี้เพื่อเสริมความเข้มแข็งภูมิภาครับมือภาวะฉุกเฉินปฏิพลสารพรมมารายงาน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือ MOU 2ฉบับยกระดับการทำงานเชิงรุกสนับสนุนการป้องกันโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใส
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ MOU 2ฉบับคือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับผู้ประกอบการธุรกิจด้านโฆษณาและบันทึกความเข้าใจเรื่องการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเพื่อยกระดับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการป้องกันโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสโดยให้สคบ.ทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่ข้อมูลโฆษณา

0: ที่ประชาชนได้รับควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรมสอดคล้องกับ MOU ดังกล่าวผ่านิตคาดนารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลาลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
7: สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่โลกการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมขึ้นมาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรเงี้ยนะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าโซเชียลพูลครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคอยตามเป็นสิ่งที่ได
7: ้เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
8: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่า จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับวิชาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีวิชาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบ

0: ายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกค้น
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
8: จริงเหรอเขาทำยังไง
7: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
8: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
7: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
8: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรสหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วแหละครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดดับนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า phishing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
7: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยา มิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
8: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างไปหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
7: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
9: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
10: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
7: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Refresh Music

0: คุณค่ะ
1: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว
2: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะ สุคนครับกรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่ง

0: ด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กเพื่อควบคุมช่องว่างของกฎหมายพร้อมเตรียมขยายให้ครอบคลุมทุกประเภทยกระดับการควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าปัจจุบันสถานประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทยมีจำนวนมากและส่วนใหญ่ตั้งอยู่ปะปนกับชุมชนจึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสมและครอบคลุมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำและประชาชนกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภทพุทธศักราช2564ครอบคลุม19กลุ่มกิจการโดยกำหนดค่าควบคุมด้านกายภาพความสกปรกและโลหะหนักซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการประกอบกิจการและเทคโนโลยีการผลิตกรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและครอบคลุมสถานประกอบการขนาดเล็กทุกประเภทสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานครั้งนี้ต้องการควบคุมมลพิษจากต้นทางโดยกรมควบคุมมลพิษได้สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากสถานประกอบการประเภทการผลิตอาหารในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการศาสนาจะสรรงบประมาณให้องค์การทางศาสนาในประเทศไทยกว่า600แห่งเพื่อนำไปฟื้นฟูศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและอาคารเสื่อมสภาพ
3: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณะศาสนสถานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตามที่องค์การศาสนาได้เสนอขอมา60จังหวัดประกอบด้วยศาสนสถานของศาสนาอิสลาม408แห่งศาสนาคริสต์99แห่งและศาสนาพราหมณ์ฮินดู1แห่งรวม508แห่งซึ่งงบดังกล่าวจะนำไปใช้บูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานอีกทั้งยังพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้10จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่นราธิวาสปัตตานีพระนครศรีอยุธยาพัทลุงยะลาสงขลาสตูลนนทบุรีและเชียงรายรวม176แห่งรวมการจัดสรรทั้งหมด675แห่งสำหรับงบประมาณที่สนับสนุนการซ่อมแซมศาสนสถานของแต่ละศาสนาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตลอดจนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเพื่อให้ศาสนิกชนสามารถใช้ประกอบศาสนกิจและกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสงบสุขและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: กลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนอาทิจังหวัดตาอิสจังหวัดโฮเดดาและจังหวัดอันจาวในวันนี้โดยกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้หรือไม่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายเมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นวันที่2ของปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ป่าคือหัวใจของชีวิตและสายน้ำคือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงผู้คนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความเชื่อมโยงนี้อย่างลึกซึ้งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพป่าไม้ที่ถูกทำลายอย่างหนักจนผิวดินหลายแห่งแห้งแล้งพระองค์มีพระราชดำรัสด้วยความห่วงใยว่าหากปล่อยไว้ต่อไปภาคอีสานอาจกลายเป็นทะเลทรายได้จึงมีพระราชดำริฟื้นฟูผืนป่าด้วยพลังของชุมชนโดยทรงเน้นย้ำหลักคิดสำคัญคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนปลุกพลังให้ทุกคนรักป่าเหมือนสมบัติของตนเองจากพระราชปณิธานนี้โครงการป่ารักน้ำจึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบ้านถ้ำติ้วจังหวัดสกลนครก่อนขยายสู่หลายพื้นที่ในภูมิภาควันนี้โครงการป่ารักน้ำได้กลายเป็นต้นแบบของการฟื้นฟูธรรมชาติที่ยั่งยืนสายน้ำทุกสายล้วนเกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงปกป้องอนาคตของผืนแผ่นดินไทยให้มีชีวิตต่อไปอย่างยั่งยืน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทย

0: ว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่2บริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3ติดตามความคืบหน้าการค้นหาจุดน้ำมันรั่วไหลตามข้อสั่งการด่วนของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายหลังการขุดเปิดหน้าดินพบน้ำผสมน้ำมันไหลรอดมาจากท่อระบายน้ำเก่าจึงกำชับให้ผู้ประกอบการระดมสรรพกำลังเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าปฏิบัติการขุดเจาะสำรวจเพิ่มเติมตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาต้นตอรอยรั่วและเร่งแก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็วที่สุดภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นว่าสาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจากผลกระทบต่อโครงสร้างท่อน้ำมันไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดของแนวท่อที่อยู่ใต้รางรถไฟการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะหรือผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอื่นๆในบริเวณพื้นที่โดยรอบปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสความไม่พอใจต่อชาวอิสราเอลในประเทศไทยพร้อมประสานทุกภาคส่วนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
2: นายรามีเทปลิสกี้รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงหลังจากเกิดเหตุมวลชนเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จากความไม่พอใจชาวอิสราเอลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในไทยโดยยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับทราบถึงกระแสข่าวและความคิดเห็นที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐของไทยองค์กรชุมชนชาวยิวในไทยและหน่วยงานในประเทศอิสราเอลเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขณะที่สถานเอกอัครราชทูตได้จัดทำคู่มือแนะนำการเดินทางมอบให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาไทยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเน้นย้ำให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายไทยให้ความร่วมมือและให้เกียรติเจ้าหน้าที่ไทยและสื่อสารด้วยความสุภาพโดยเฉพาะต้องเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและอย่าเชื่อข่าวปลอมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานจัดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กส่งเสริมทักษะอาชีพให้แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระตั้งเป้าให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนประกอบอาชีพลดลง
3: นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กส์จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แรงงานนอกระบบแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะพร้อมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม15รุ่นรวม300คนให้นำทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยปีนี้ตั้งเป้า 35,000 คนใช้งบประมาณกว่า235ล้านบาทโดยต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนการประกอบอาชีพลดลงซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแรงงานอิสระผู้รับจ้างทั่วไปสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าโอท็อปผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน26นนทบุรีได้รับเป้าหมาย460คนงบประมาณกว่า 2,960,000 บาทฝึกอบรมหลักสูตรละ5วันรวม30ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนค่าอาหารวันละ120บาทและมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

0: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของ

0: การให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
1: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
0: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
1: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
2: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
3: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
2: ผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีคนกลุ่มหนึ่งตำบูฟังเขาก็นอนอยู่ที่ริมน้ำสบายใจเลยเวลาประมาณตีสองตีสามเกิดยังไงไม่รู้บึ้มขึ้นตำบูฟังมีมวลน้ำพร้อมกับน้ำแข็งโคลนเศษซากอะไรต่างพัดมาตามกระแสน้ำน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสิบเมตรคนกลุ่มนั้นที่นอนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนี่ไม่รู้เรื่องเลยท่านฟังถูกน้ำซัดบึ้มไปเลยตายเสร็จเรียบร้อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไงนี่ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานปรารถนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างที่จะพาใจของท่านผู้ฟังให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตต่างๆในชีวิตให้เป็นบทเรียนทำใจให้สามารถมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาเราฟังนิทานท่านผู้ฟังมันจะมีมิติของการฟังอยู่นิทานเรื่องเล่าอะไรก็ตามไอ้มิติเรื่องตัวสตอรี่ใครทำอะไรที่ไหนยังไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันให้เราติดตามไปได้นั่นคือมิติที่หนึ่งแต่มันยังมีมิติที่ซ่อนอยู่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเองท่านผู้ฟังท่านใช้สตอรี่เรื่องราวเหล่านี้แหละในการที่จะสอดแทรกมิติที่สองหัวข้อธรรมะมิติที่สามยังเป็นเรื่องอุปมาอุปไมยการเทียบเคียงที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจฟังแล้วนี่เหมือนได้ฟังสามรอบฟังรอบเดียวเนี่ยนะได้ฟังสามสี่รอบไปในครั้งเดียวกันเวลาเราใคร่ครวญจำตรงไหนได้เรามาพิจารณาปัญญาเราเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทันทีหัวข้อที่จะตั้งขึ้นในวันนี้ก็ปรารภเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลตะบูฟังที่อยู่ๆก็มีภูเขาน้ำแข็งพร้อมกับซากหินซากดินอะไรต่างๆมันถล่มลงมาด้วยความสูงพลังงานที่มากตะบูฟังมันซัดน้ำซัดอะไรนี่ถล่มหมู่บ้านที่อยู่ทางท้ายน้ำเป็น10-20หมู่บ้านนี่ถล่มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มคนตายเป็นพันเป็นเหตุการณ์ที่โอ้น่ากลัวมากคือมันในเป็นร้อยปีมันไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้ข้าพเจ้าก็จึงอยากจะนำเหตุการณ์นี้มาเทียบเคียงตัวบังโดยก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของคนที่ก็ต้องได้รับผลกระทบต่างๆเขาทั้งจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ายังจะต้องเยียวยาจิตใจที่เสียใจจากการสูญเสียในเคสกรณีอย่างนี้ตัวฝังปรารภเรื่องนี้ขึ้นแล้วมันเป็นยังไงบ้างในนิทานชาดกนิทานธรรมบทมีเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันตัวฝังในเรื่องแรกที่จะนำมาเทียบเคียงคือเรื่องของพระเจ้าวิฑูรปะที่โดนอย่างนี้ไปเลยคนที่รอดก็มีคนที่ตายไปก็มีแต่คนที่ตายไปก็คือพระเจ้าวิฑูรปะนั่นแหละตายเซตยังไงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากจิตพยาบาทของพระเจ้าวิฑูรปะและเกิดขึ้นจากกรรมของพวกเจ้าสากยะด้วยในคราวนั้นพระเจ้าวิฑูรปะเนี่ยไปฆ่าล้างโคตรเลยนะหวังเรียกว่าเจเนไซด์คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกสากยะนี่ต้องไม่มีเหลืออยู่ฆ่าให้หมดแม้แต่เด็กเล็กเด็กน้อยฆ่าให้หมดเขาทำไมต้องทำงั้นน่ะมันแค้นแล้วแค้นเพราะอะไร
เรื่องราวมันเกิดขึ้นมาจากการที่พระเจ้า

ลืมไปมันก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเรียกนะเจ้าหน้าที่ก็กลัวอาญาพระราชาเหมือนกันเอานอนอยู่จะไปปลูกได้ไงใช่ไหมก็ลืมพระก็ทนไม่ไหวบางรูปก็กลับไปวันที่สองก็นิมนต์ไว้แล้วล่วงหน้า7 วันใช่ไหมมันก็ไม่มีใครกราบทูลพระราชาอีกก็ลืมอีกลืมไปจนถึงวันที่7นู่นนะท่านผู้ฟังพวกประสงค์ที่ไปกันว่า500 รูป 500 รูปนี่ก็ค่อยล่อยล้อลงล่อยล้อลงล่อยล้อลงจนวันที่7เนี่ยเหลือท่านพระอานนท์รูปเดียวแต่เขาเตรียมอาหารไว้สำหรับพระ500 รูปตั้งแต่วันที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7เลยนะวันใหม่ก็เอาอันใหม่ขึ้นมาอ้าวแล้ววันนั้นไม่ได้กินพระราชาไม่ได้มาถวายอาหารพระไม่ได้ฉันข้าวแล้วอาหารไปไหนเหลือทิ้งอันไหนเสียก็ทิ้งอันไหนกินได้ก็ให้พวกข้าราชบริพารกินไปเป็นอย่างเงี้ยอาหารก็สูญเสียไปแล้วตอนวันที่7เท่านั้นที่พระราชาวันนั้นตื่นเช้าเสร็จมาถึงปุ๊บอ่ะทำไมอาหารเยอะแยะเหลือพระอนุรูปเดียวโอ้ก็พระกลับไปหมดแล้วแต่ไม่มีใครที่จะกล้ากล่าวโทษของพระราชาทูฝังว่าก็ท่านน่ะตื่นสายพระก็เลยต้องไปหาบิณฑบาต ที่อื่นเหลือพระอนุรูปเดียวเนี่ยพระอนุก็ไม่รู้เลยว่าได้ฉันข้าวหรือเปล่าในช่วง7 วันที่ผ่านมาอาจจะได้ก็ได้ถ้าเวลามันมีอยู่แล้วก็มีคนถวายให้แต่บางทีถ้าหมดเวลาแล้วแล้วไม่มีคนถวายวันนั้นไม่ได้ฉันข้าวนะอาจจะไม่ได้ฉันก็ได้ในเรื่องก็ไม่ได้ระบุเอาไว้7 วันพระราชาก็เลยจะโมโหขึ้นมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจิตใจก็นุ่มนวลลงจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าเอ้าก็ตระกูลที่ควรเข้าไปไม่ควรเข้าไปเนี่ยได้ตรัสไว้แล้วเอ้าตระกูลที่ควรเข้าไปนี่เป็นยังไงก็แบ่งเป็น3 หมวดเป็น9 ข้อด้วยกันเป็นเรื่องของการต้อนรับเป็นเรื่องของการถวายของเป็นเรื่องของการฟังธรรมโดยในหมวดแรกที่ว่าต้อนรับนั่นก็คือถ้าไม่ควรเข้าไปอ่ะบ้านนี้ตระกูลนี้เรือนนี้นั่นก็คือเขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจไม่ไหว้ด้วยความพอใจไม่ให้ที่นั่งด้วยความพอใจคือทำแบบไม่พอใจทำไปคือก็คงจะออกมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่พอใจองค์นี้คุณไม่ควรเข้าไปแต่ถ้าบ้านไหนเรือนไหนเขาต้อนรับด้วยความพอใจอภิวาทด้วยความพอใจให้ที่นั่งด้วยความพอใจอาจจะไม่ได้เลิศหรูอะไรมากนะที่นั่งก็ธรรมดานี่แหละแต่ทำด้วยความพอใจอันนี้พระสงฆ์สามารถเข้าไปได้ส่วนกลุ่มที่ว่าด้วยการให้ของนกถ้าเผื่อว่าเรือนนั้นนะที่ไม่ควรเข้าไปเนี่ยเขาซ่อนของที่มีอยู่ไม่ให้มีมากก็ให้น้อยมีประณีตก็ให้ของเศร้าหมองให้ก็ให้โดยไม่เคารพนี่ก็อีก4 ข้อแต่ถ้าเรือนไหนที่เขามีมากเขาก็ให้มากได้มีของประณีตเขาเอาของประณีตให้เวลาให้ก็ให้ด้วยความเคารพด้วยมีอยู่ก็ไม่ซ่อนเอาไว้ถ้าเป็นอย่างนี้เรือนนั้นเข้าไปได้ก็คือบางทีเราอาจจะเห็นว่าบางคนนะท่านผู้ฟังคือมีของอยู่หลายๆอย่างเนี่ยก็เหลือเอาที่ตัวเองดีๆเอาไว้เก็บไว้ส่วนที่ไม่ดีเป็นของแบบโลเกรดของแบบไม่ตรงปกของแบบว่าฉันไม่ใช้เลยฉันจะทิ้งแล้วแล้วก็เอาไปถวายพระละกันอย่างเงี้ยแสดงว่ามีศรัทธาน้อยแต่ถ้ามีศรัทธามากเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ว่าในบรรดาของทั้งหลายที่เขามีเอ้ฉันซื้อของมามากมายตรงนี้ดีหน่อยตรงนี้ไม่ดีเอ้ยเอาส่วนดีๆเนี่ยเราคัดไปถวายพระไปถ้าเขาคิดอย่างนี้ที่ใจเขามีศรัทธาท่านผู้ฟังนี่คือกลุ่มที่2เรื่องเกี่ยวกับการให้สิ่งของต่างๆกลุ่มที่3คือการฟังธรรมต้อนรับแล้วใช่ไหมถวายของแล้วพระสงฆ์จะตอบแทนยังไงอ่ะก็ตอบแทนอนุเคราะห์นะคือสงเคราะห์ตอบเนี่ยด้วยการที่ให้ฟังธรรมฟังธรรมถ้าบอกว่าตระกูลไหนโอ้ยไม่ต้องเทศมากแล้วท่านเวลามันหมดแล้วเดี๋ยวรีบไปทำงานหรือบางทีถวายของเสร็จปุ๊บหายหน้าเลยไม่ได้มาฟังพูดคุยอะไรคือเขาไม่เข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวธรรมให้ฟังก็ไม่ยินดีอันนี้เรือนนั้นไม่ควรเข้าไปแต่ถ้าเรือนไหนบ้านไหนตระกูลไหนเขา

าใกล้มาพูดคุยอยากจะฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เข้ามาใกล้เพื่อฟังธรรมกล่าวธรรมไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากก็ยินดีนี้ควรเข้าไปพอพระพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้แล้วให้กับภิกษุทั้งหลายฟังพระราชาก็ฟังไปด้วยจึงสรุปความให้พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังว่ามันต้องมีความคุ้นเคยถ้าไม่มีความคุ้นเคยต่อให้แบบมีอาหารดีมากมายอะไรยังไงประณีตเรียบร้อยเลิศหรูอลังการก็ไม่อยากไปแต่ถ้ามีความคุ้นเคยกันบางทีมันไม่ได้ต้องเลิศหรูอะไรมากนะไม่ต้องมากอะไรก็ได้นี่ควรไปคำว่าคุ้นเคยตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่ทำให้พระเจ้าประสิทธิโกศลนี่อยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าอ๋อแล้วเรื่องมันมาเป็น9อย่างแล้วมันเป็นรวมกันในความว่าคุ้นเคยได้ไงใช่ไหมก็ตรงนี้แหละที่เป็นการขยายความโดยตรงอยู่แล้วดูฟังใน9ข้อของตระกูลที่พระภิกษุควรเข้าไปหาหรือไม่ควรเข้าไปหาเนี่ยเป็นการแสดงความคุ้นเคยแต่พระเจ้าเปรตที่โกศลไม่ได้ตีความอย่างนั้นเนี่ยสมมติท่านฟังลองทำความเข้าใจตรงนี้นะเพราะเรื่องนี้มันอาจจะให้เห็นการขยายความที่คลาดเคลื่อนไปพระพุทธเจ้าตรัส9ข้อถ้าเรือนไหนเข้าไปเขาต้อนรับแบ่งเป็น3หมวดอย่างเงี้ยนะเรื่องการต้อนรับเรื่องการถวายสิ่งของเรื่องการฟังธรรมการทำอย่างนี้มีศรัทธาแสดงถึงความคุ้นเคยศรัทธาทำให้เข้าไปนั่งใกล้ไงทุกฟังเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมมันเป็นการคุ้นเคยคุ้นเคยคือเป็นอย่างนี้แต่พระเจ้าเปรตนิโกศลเนี่ยคิดว่าอันก็ต้องเป็นญาติกันต้องเป็นญาติกันนะจะเป็นญาติยังไงให้เกิดความคุ้นเคยเอาก็ให้ลูกมาแต่งงานด้วยแล้วกันก็เลยส่งสารไปขอมเหสีแล้วก็เด็กหญิงคนหนึ่งอ่ะผู้หญิงที่จะมาแต่งงานด้วยต้องเป็นชาวสักยะด้วยนะเรื่องเริ่มต้นมันเกิดปัญหาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าพอที่จะแต่งงานกันแล้วได้ลูกออกมาเกิดลูกมีความเป็นใหญ่นั่นนี่โน่นความบริสุทธิ์ของชาติตระกูลมันจะเสียพวกชาวสักยะเขาคิดอย่างนี้สองอย่างรวมกันมีปัญหาทันทีท่านบอกว่าหนึ่งคือพระเจ้าเปรตนิโกศลอยากเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าจึงไปขอหญิงสาวชาวสักยะมาแต่งงานด้วยส่วนชาวสักยะก็หญิงในชาติตระกูลของตนที่มีความบริสุทธิ์มาตลอดหลายชั่วโคตรสืบเนื่องมาจากพระเจ้าโอกากราชไม่ต้องการที่จะไปอยู่นอกเผ่าพันธุ์ของตัวเองซึ่งความคิดตรงนี้นะท่านฟังมันยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะในประเทศเนปาลก็แบ่งเป็นเผ่าอย่างนี้นะเป็นกลุ่มนะกลุ่มเชอปากลุ่มกุรุงกลุ่มสักยะกลุ่มโอ้มันจะมีสัก 40-50 เผ่านะถ้าข้าพเจ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะแต่ว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาก็จะแต่งงานกันเองในกลุ่มของเขาเช่นคนที่นามสกุลกุรุงก็จะแต่งงานกับคนที่นามสกุลกุรุงคนที่นามสกุลสักยะก็จะต้องแต่งงานกับคนที่นามสกุลสักยะเอาแล้วงี้เขาจะไม่มีปัญหาเรื่องภาวะเขาเรียกว่าภาวะเลือดชิดตะบูฟังภาษาไทยนะภาษาอังกฤษเขาเรียก inbreeding คือการที่สมรสกันในหมู่เครือญาติแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทางพันธุกรรมเนี่ยนะมีเช่นเด็กที่เกิดมาจะหรือมีอะไรที่ไม่สมประกอบบางอย่างเป็นตามบุฟังเด็กบางคนก็เป็นเด็กบางคนก็ไม่เป็นทุกวันนี้ก็ยังมีนะเขาก็เลยมีการต้องตรวจสอบกันหน่อยว่าถ้านามสกุลเดียวกันก็จริงแต่มันอาจจะเป็นคนละสายมาแล้วก็ต้องมีย่อยลงไปอีกทุกวันนี้ยังมีตัวบางยังมีทีนี้พวกชาวสักยะเขาแก้ปัญหายังไงสมัยนั้นเขาไม่อยากให้ตระกูลของเขาเนี่ยไปแบบแปดเพื่อนขึ้นมาหนูจะมีคนมาประกาศว่าฉันเป็นสักยะเหมือนกันนะแม่ฉันเป็นสักยะแต่ว่าพ่อไม่ใช่ก็ไม่พอใจพวกชาวสักยะนะเขาก็เลยส่งลูกของทาสเนี่ยก็คือพวกคนใช้งานอะคนใช้อะไรอย่างนี้แล้วกันลูกของคนใช้ที่ไม่ได้เป็นสักยะนะแต่เกิดจากพ่อที่เป็นสักยะคือพระเจ้ามหานามะพระเจ้ามหานามะมีนางสนมที่ไม่ใช่หญิงชาวสักยะแล้วก็เกิดมีลูก
ธอคนนี้ก็เป็นลูกครึ่งอย่างที่ว่ามีเชื้อของคนใช้อยู่โดยที่หญิงสาวคนนี้ลูกคนนี้โอ้สวยงามมากมีหน้าตาดีมีผิวพรรณดีก็เลยคิดว่าจะส่งคนนี้ไปแทนหญิงชาวสากยะที่มีเชื้อสายล้วนส่งไปทุกฝั่งส่งไปให้เป็นมเหสีพระเจ้าพระสิทธิโกศลเนี่ยโอ้ดีใจมากว่าเออเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วหญิงคนที่ส่งมานั้นชื่อวาสภคติยาพระนางวาสภคติยาจึงได้รับตำแหน่งอัครมเหสีเลยเนาะยกไว้สูงเลยเพราะว่าต้องการจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วนี่ภรรยาของฉันนี่เป็นชาวสากยะก็ประกาศไปหลังจากนั้นไม่นานท่านผู้ฟังพระนางวาสภคติยาได้กำเนิดพระโอรสคือลูกชายโอ้ลูกชายนี่น่ารักมากมีวันหน้าเหมือนทองคำแล้วลูกชายคนนี้ก็คือวิฑูฑปาฏนั่นเองท่านผู้ฟังเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ใช่ไหมเด็กมันเกิดมาแล้วก็สบายดีแล้วปัญหามันเกิดตรงนี้ว่าพวกชาวสากยะเนี่ยเขารู้ว่าโอ้พระนางวาสภคติยาเกิดลูกแล้วลูกที่เกิดมาเนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นสากยะไงท่านผู้ฟังแต่ทำไมไม่นับอ่ะก็เพราะว่าเกิดจากลูกของคนใช้แล้วก็เกิดจากพ่อที่ก็ไม่ใช่สากยะเขาก็เลยแบบไม่อยากจะนับญาติด้วยถือว่าแบบตัวเองเหนือกว่าอันนี้ก็เรียกว่ามานะกษัตริย์นะกลุ่มนี้ไม่อยากจะไปสูงสิงกับกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นมีชาติกำเนิดต่ำต้อยฉันเป็นเจ้านะเธอไม่ใช่เจ้าของเขาคิดจำไปตรงนี้แหละที่ว่าทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าด้วยความคิดอย่างนั้นทำให้การกระทำเนี่ยมันออกมาบอกฟ้องเช่นไม่เคยส่งเครื่องของกำนันใดๆมาเลยว่าเออนี่เป็นของกษัตริย์นะไม่มีเพราะว่าพวกชาวสักยานี่เขาไม่คิดว่าพิจูตปาเนี่ยเป็นญาติไงไม่ใช่ญาติจนเธอแบบไม่บริสุทธิ์ว่างั้นก็ไม่เคยเห็นการกระทำอะไรที่จะแสดงถึงความเคารพแสดงถึงความสัมพันธ์แสดงถึงเรื่องอะไรแบบเช่นงานอะไรก็ไม่มาไม่ส่งของกำนันไม่มีจดหมายไม่มีของขวัญใดๆเลยก็ไม่เคยเห็นการกระทำอะไรที่จะแสดงถึงความเคารพแสดงถึงความสัมพันธ์แสดงถึงเรื่องอะไรแบบเช่นงานอะไรก็ไม่มาไม่ส่งของกำนันไม่มีจดหมายไม่มีของขวัญใดๆเลยของฝั่งแม่บางก็คือไปที่เมืองกบิลพัทไปเนี่ยโอ้โหเขาเตรียมการต้อนรับท่านผู้ฟังเตรียมการต้อนรับนี่ก็คือเพื่อที่จะไม่ให้แบบเกิดเรื่องทางความลับมันแตกนะเอาก็เป็นกษัตริย์กษัตริย์ก็ต้องต้อนรับกษัตริย์ดีใช่ไหมแต่พวกสากยะคิดว่าโอ้ยพวกนี้ไม่ใช่กษัตริย์อะไรแบบบริสุทธิ์หรอกทีนี้การต้อนรับของเขานี่ก็ต้อนรับโดยที่ให้ญาติเหล่าอื่นพวกเด็กชาวสักยะทั้งหลายที่อายุน้อยกว่าวิสุทธปาเนี่ยให้ไปอยู่ต่างเมืองซะพวกญาติที่มีอายุมากกว่าให้อยู่ต้อนรับเพราะว่าเขาไม่อยากจะมาคุกเข่ามาไหว้วิสุทธปากุมารนี่ไงอายุ16เนี่ยไม่อยากทำเนื่องจากว่าแกไม่ใช่กษัตริย์คิดอย่างนี้วิสุทธปาเจอญาติคนที่อายุมากกว่าก็ต้องเคารพกราบไหว้นอบน้อมใช่ไหมอันนี้ดีเธอไหว้ฉันเพราะว่าฉันอายุมากกว่าเธอฉันก็เป็นเจ้าเหมือนกันนะให้การต้อนรับแบบนี้เวลากินข้าวก็แยกกันกินนะให้แบบกินอยู่ห้องนี้ให้สบายเลยเพื่อความเป็นส่วนตัวอะไรเขาก็ว่ากันไปก็งงๆเหมือนกันนะว่าทำไมไม่กินข้าวด้วยกันเขาคิดอย่างนั้นแหละทุกวันทีนี้พออยู่สองสามวันก็เดินทางกลับก็กลับไปปกตินะแต่ว่ามีทหารมหาดเล็กคนหนึ่งทุกวันตรวจลืมของเอาไว้ของนั่นคืออาวุธนั่นแหละลืมอาวุธของตนไว้ในท้องพระโรงรีบกลับไปเอามาตอนที่คณะทั้งหลายเดินทางกลับไปแล้วนะเห็นคนใช้คนหนึ่งผู้ฟังเขาเอาน้ำนมมาขัดมาถูมาล้างแผ่นกระดานที่นั่งที่วิฑูฑปาเนี่ยนั่งอยู่ตอนที่อยู่ในงานนะนั่งตรงไหนนี่คนใช้เนี่ยเอาน้ำนมมาล้างมาเช็ดมาขัด
ไม่เอาน้ำธรรมดานะ

มหาเล็กถามก็เอ้านี่ทำไมเอามาทำเงี้ยคนใช้ก็บ่นเลยทุกฝังว้ายเนี่ยฉันต้องมาขัดที่นั่งของอีเจ้าลูกนางทาสีมานั่งอยู่นี่ไม่พอใจเลยเปลืองน้ำนมด้วยเสียเวลาด้วยเขาใครเป็นนางทาสีก็นางวาสภคัตติยานั่นแหละเกิดจากท้องของนางทาสีของเจ้ามหานามสักยะเฮ้ยใช่หรือเปล่าคุณแม่เนี่ยมาพูดมั่วๆอย่างนี้ได้ไงโอ้ยเขาเล่าให้กระฟังหมดเลยท่านผู้ฟังความลับแตกเลยพวกทหารนี่พอทราบเรื่องเมาท์มอยอย่างนี้ใช่ไหมจะเหลืออะไรอ่ะก็ไปเมาท์มอยกันในค่ายระหว่างเดินทางกลับนี่วิจูตภานี่ก่อนก็รู้เลยนะเอ้าทำไมเป็นอย่างเงี้ยเกิดความแบบมันจิตใจมันเศร้าหมองเลยท่านผู้ฟังเอ้าเราเป็นลูกของนางทาสีเนี่ยแล้วมันทำกันขนาดนี้เลยต้องเอาน้ำนมมาล้างนี่ด้วยความแบบจิตใจเศร้าหมองในระหว่างเดินทางกลับเนี่ยนะพอรู้ความจริงก้อนนี้เนี่ยนะมันกลายเป็นความแค้นท่านผู้ฟังกลายเป็นความแค้นแบบคิดย้ำคิดซ้ำอยู่นั่นน่ะความแค้นมันจึงฝังลึกเลยว่าเออพวกแกนี่มาล้างที่นั่งของฉันด้วยน้ำนมเดี๋ยวฉันจะเอาเลือดในลำคอของพวกแกทั้งหมดนี่แหละมาล้างที่นั่งของฉันให้ได้จากความเศร้าหมองคือถ้าเราคิดเรื่องอะไรนะท่านผู้ฟังแจ่มใสนะถ้าจิตแจ่มใสเนี่ยนะเราคิดเรื่องที่มันแบบยากๆแบบเศร้าหมองที่แบบทำไมเป็นอย่างนี้วะสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามด้วยความแจ่มใสของจิตนี้เราจะเห็นทางออกมันจะไม่กลายมาเป็นความพยาบาทจะไม่กลายมาเป็นความซึมเศร้าไม่กลายมาเป็นความเสียใจไม่เป็นในทางตรงกันข้ามนะกรณีของวิจูตภกุมารคือคิดด้วยจิตเศร้าหมองไงพอคิดด้วยจิตเศร้าหมองกลายเป็นความพยาบาทฝังหุ่นเลยดูฝังแค้นฝังหุ่นเก็บความแค้นไว้เป็นรอยกรีดชนิดที่เรียกว่ากรีดบนหินคิดด้วยจิตเศร้าหมองไงพอคิดด้วยจิตเศร้าหมองกลายเป็นความพยาบาทฝังหุ่นเลยดูฝังแค้นฝังหุ่นเก็บความแค้นไว้เป็นรอยกรีดชนิดที่เรียกว่ากรีดบนหินรอยกรีดมี3ประเภทท่านผู้ฟังถ้าเราเอามีดกรีดจวดลงไปในน้ำรอยกรีดนั้นอยู่ไม่นานเพราะว่าน้ำมันก็หดตัวขึ้นมาแต่ถ้าเรากรีดลงบนทรายรอยบนทรายที่เรากรีดลงไปนั้นจะอยู่แค่เวลาที่ฝนตกครั้งต่อไปหรือไม่ก็ถ้าน้ำขึ้นมากลบทรายตรงนั้นพอน้ำลดลงไปเอ้ารอยหายไปแล้วแต่รอยกรีดบนหินมันอยู่เป็นร้อยปีนะรอยกรีดนั้นเปรียบเหมือนกับเจตนาท่านผู้ฟังเจตนาที่เราแบบคิดเรื่องนี้ถ้าคุณจะเจตนาคิดเรื่องดีๆนะเช่นกรณีของโพธิสัตว์เนี่ยตั้งเจตนาว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าเจตนาคุณต้องมั่นคงนะเหมือนรอยกรีดบนหินนะไม่งั้นมันหายได้นะบางคนคิดว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เลิกเอารอยกรีดหมายถึงเจตนานะเขาหายไปไม่ว่าจะทำความดีทำความชั่วเหมือนกันหมดเลยนะเป็นเจตนาตะบวงเจตนาที่เกิดขึ้นของวิถุตภานั้นเป็นเจตนาในทางอกุศลเป็นความแค้นเกิดขึ้นจากความพยาบาทด้วยเจตนาแบบนี้จึงคิดเป็นวิตกวิจารก็เป็นในทางอกุศลออกมาว่าจะต้องเอาเลือดในลำคอของพวกเจ้าสักยะทั้งหมดมาล้างที่นั่งของตนให้ได้แต่ว่าพอความจริงปรากฏขึ้นนี่เซตเลยทั้งหมดก็ปลดจากตำแหน่งเลยพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยประทราบความจริงแล้วโกรธมากอ้าวทำไมย้อมแมวขายเงี้ยไม่ตรงปกเนี่ยเอาไหนบอกว่าเป็นชาวสักยะเฮ้ยเธอส่งมานี่มันเป็นลูกคนใช้ได้ไงนี่สั่งของไม่ตรงปกเคยโดนไหมท่านฟังเปิดมาปุ๊บอ้าวไม่เหมือนที่ว่านี่หว่าโอ้ย
เสียเวลาเสียความรู้สึกอะไรอีกเสียเงินไม่พอมันเสียความรู้สึกเนี่ยสิเลยด้วยความกริ้วเนี่ยสั่งปลดหมดเลยปลดจากความเป็นอัครมเหสีปลดจากความเป็นเจ้าเครื่องบรรณาการอะไรต่างๆยึดหมดให้ไปอยู่ในบ้านของนางทาสีให้แบบแต่งตัวอะไรต่างๆเหมือนพวกคนใช้โอ้โหท่านฟังคิดดูนะจากอัครมเหสีจากมกุฎราชกุมารน่ะยังไม่ได้เป็นอายุ16คือถ้าจะต้องอายุ20เนี่ยจะได้เป็นมกุฎราชกุมารอยู่แต่ว่าถูกปลดหมดเลยถูกปลดหมดเลยความแค้นยิ่งฝังหุ่นเข้าไปอีกทำฝังยิ่งลอยกรีดเลยโอ้ยพวกจ่าศักยานี่ทำกันป่านนี้ดูสิฉันเลยแบบมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วจากมีสิ่งของมียศตำแหน่งกลายเป็นไม่มีพอเรื่องนี้เกิดขึ้นนะโอ้โหทำฝังทั้งเมืองเนี่ยโจดจันกันทั่วเลยพระราชาจึงไปหาพระพุทธเจ้านะเราทำงี้ได้ไงญาติท่านทำงี้ได้ไงทำไมทำงี้อ่ะพระพุทธเจ้าก็เห็นด้วยนะท่านฟังเห็นด้วยกับพระราชาว่าโอ้ยพวกชาวสากยานี่ทำสิ่งที่ไม่สมควรถ้าจะให้ก็ต้องให้ของที่เสมอกันอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านฟังแก้ปัญหาให้แก้ปัญหานี่ก็คือได้เล่าเรื่องในชาติก่อนๆของพระองค์เองที่เคยเกิดเป็นเด็กจันทาน่ะแต่ก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้หรือว่าเกิดเป็นลูกของนางทาสีเหมือนกันน่ะแต่ว่าขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้เพื่อต้องการให้พระราชาเกิดความเข้าใจว่าชาติฝ่ายบิดาเนี่ยสำคัญชาติฝ่ายมารดาไม่เป็นไรให้พระเจ้าอภิเษกที่โกศลเกิดความเข้าใจอย่างนี้พอด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้านะจิตใจมีความแจ่มใสอ่ะคิดเรื่องนี้มันเลยปล่อยวางได้ไงท่านผู้ฟังให้ข้าพเจ้าไล่เรียงสถานการณ์ตรงนี้ทีนึงนะพอสก่อนนะท่านผู้ฟังแล้วคิดตามกันไปในเคสของวิฑูรปักคิดด้วยจิตที่เป็นอกุศลว่าเอาทำไมพวกเจ้าสักยะทำอย่างนี้เราเป็นลูกนางตาสีอย่างนี้โอ้ยเกิดเปลี่ยนเป็นความแค้นฝังหุ่นต้องจะฆ่าล้างโคตรเขาเอาเลือดในลำคอเข้ามาล้างแผ่นกระดานที่ตัวเองนั่งแต่พระเจ้าพระเศียรที่โกศลก็โกรธเคืองเหมือนกันแล้วก็แบบไม่พอใจจนจะต้องปลดพระนางวาสภคัตติยากับวิฑูรภาเนี่ยออกจากตำแหน่งนี่นะคือจิตใจก็เศร้าหมองเหมือนกันนะแต่มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนะไปหาท่านคุยเมื่อทำไมเป็นงี้ทำงี้ได้ไงเศร้าหมองอยู่นะแต่พอนึกถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บจิตใจแจ่มใสได้ฟังเรื่องราวแล้วใคร่ครวญตามไปว่าอ๋อคนที่เป็นเด็กกำพร้าเป็นคนจันทานก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้ชาติของฝ่ายบิดาสำคัญปล่อยวางได้เลยคราวนี้ด้วยจิตแจ่มใสคิดเรื่องอะไรมันจะมีทางออกท่านผู้ฟังคนเราที่ไม่มีทางออกเนี่ยนะเพราะเขาตันไว้อั้นไว้อันไว้อันไว้เนี่ยคือหมายว่าถูกผูกไว้ถูกจับไว้ถูกล็อกไว้ถูกจับถูกล็อกถูกยึดนี่ก็คือความยึดถือไงท่านผู้ฟังอุปาทานเรายึดถือว่านี่ต้องเป็นอย่างนี้มันเลยไปไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้มันก็เลยไม่ได้ไงไม่ได้มันก็ไม่ได้พอไม่ได้มันก็ตันเพราะยึดถือไงแต่พอเกิดปัญญาใช่ไหมด้วยจิตที่แจ่มใสมีกัลยาณมิตรชี้แนวทางเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจขึ้นอ๋อไม่ยึดถือละปัญญานี่มันจะตัดไอ้ความยึดถือพอตัดความยึดถือปุ๊บอ้าวช่องทางเปิดเลยมันไปได้มันสบายใจได้ดำเนินเรื่องราวต่อไปได้งั้นก็คืนตำแหน่งไปคืนตำแหน่งให้เลยทุกฝั่งคืนตำแหน่งให้พระนางวาสภคัตติยาเป็นอัครมเหสีคืนตำแหน่งให้วิจูตภาเลยแล้วคราวนี้ให้เป็นมกุฎราชกุมารด้วยนะเพราะว่าเกิดจากอัครมเหสีไงไม่มองในมุมที่ไม่ดีอีกต่อไปท่านผู้ฟังดูเรื่องราวตรงนี้นะเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันนะหนึ่งพระเจ้าพิเศษที่โกศลไปว่าเรื่องนี้ได้เพราะว่าได้ฟังตามจากพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตร
ด้วยจิตที่มีสตินะระลึกถึงพุทโธเนี่ยคือมีพุทธานุสติแล้วเกิดปัญญาขึ้นมีสติแล้วก็มีปัญญาแต่วิจุตภาวะนี่มีความแค้นเพราะว่าไม่ได้มีใครมาแนะนำไม่ได้จะนึกถึงพระพุทธเจ้าคือนึกถึงแบบว่าผิวเผินนะบอกว่าพระพุทธเจ้ามีบุญคุณทำให้ฉันได้ตำแหน่งคืนไม่งั้นนี่ฉันก็ต้องไปอยู่แบบเป็นลูกของคนใช้อะแต่ว่าด้วยพระพุทธเจ้ามาช่วยไว้แก้สถานการณ์ให้จึงดีขึ้นมาคือระลึกถึงพุทโธอยู่ก็จริงอะแต่ว่าพลังมันน้อยอะทุกวันพอพลังมันน้อยไม่มากมันเกิดปัญญาไม่พอเหมือนน้ำฝนตกลงมาตกนิดหน่อยโธ่มันก็เลยไม่สามารถจะดื่มก็ไม่ได้ช่วยการเกษตรก็ไม่พอแต่ถ้าฝนตกหนักเต็มๆเลยนะทั้งการเกษตรก็ได้ดื่มก็ใช้ได้อีกจะซักล้างทำอะไรโอ้มันได้ประโยชน์หลายอย่างฝนเนี่ยตามฝั่งเหมือนสตินี่แหละถ้ามีน้อยมันก็ไม่พอบางใช้ในเคสต่างๆในที่นี้คือจะเอามาให้เกิดปัญญาให้เกิดความเมตตาเกิดการปล่อยวางได้ๆมันไม่พอมันระลึกถึงได้แล้วมันอาจจะได้ความสบายใจนิดๆหน่อยๆเป็นปีตินิดๆหน่อยๆเป็นการแบบสบายใจได้บ้างนิดๆหน่อยๆปราโมทย์ยังไม่ปีติไปซ้ำทางนี้แต่ถ้ามันมากพอทุกฝั่งจะเป็นเคสของพระเจ้าประสิทธิโกศลที่ว่าก็เกิดความชื่นใจยินดีได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ปล่อยวางได้มีปัญญามากพอประสติเป็นตัวนุ่นนำมากพอที่จะสามารถตัดละความยึดถือได้ช่องจึงเปิดออกแต่ของวิจุตภาวะนี่ตันตึกเลยอันนี้คือจิตใจมันแบบว่าอั้นเอาไว้ถูกบีบคั้นเอาไว้เป็นอย่างนี้แล้วพอได้โอกาสตั้งฟังโอกาสมาตอนไหนโอกาสมาตอนที่พระเจ้าประสิทธิโกศลถูกปฏิวัติเราทำไมถูกปฏิวัติได้ถูกปฏิวัติโดยอมาตย์ที่ชื่อว่าทีฆการยนะทีฆการยนะเนี่ยเป็นหลานของเจ้าพันธุละซึ่งเจ้าพันธุลาเนี่ยก็เป็นเพื่อนของพระเจ้าพิเศษทุกโกศลนี่แหละสนิทกันเลยรู้จักกันมาตั้งแต่เป็นหนุ่มอ่ะยังไม่ได้ขึ้นครองราชเลยตอนนั้นพระเจ้าพิเศษทุกโกศลด้วยความที่ว่าคุ้นเคยกันมาแต่เด็กรู้ความสามารถต่างๆของพันธุลาจึงให้เป็นตำแหน่งเสนาบดีเลยด้วยนะตำแหน่งเสนาบดีแต่พออยู่ต่อมาเกิดมันมีปัญหากันนะในราชสำนักนะเจ้าพันธุลานี่ดันไปทำให้พวกข้าราชการเหล่าอื่นที่เขาโกงกันอยู่เนี่ยเดินไปขัดขาเขาอ่ะเขาโกงกันอยู่ตัวเองก็ไปแก้ปัญหาทำให้เขาไม่โกงไอ้พวกที่โกงก็เลยโกงไม่ได้พวกโกงไม่ได้ก็เลยสร้างปัญหาให้ยุแย่แต่พระราชาให้แตกคอกันพระราชาก็หูเบาอีกเดินไปฟังเขาเลยเกิดเรื่องจนกระทั่งว่าพันธุละพร้อมลูก16คนนี่มีลูก16คนเลยนะลูกชาย16คนตายหมดเลยผมไม่ใช่16คนนะ32คนเนี่ยพันธุลานี่มีลูก32คนลูกชายนะแม่คลอดลูก36ท้องมันจะเป็นไปได้ไงใช่ไหมไม่ใช่ท่านผู้ฟังนี่คือคลอด16ท้อง16ท้องมันก็16ปีใช่ไหมล่ะคืออาจจะหัวปีท้ายปีอะไรเงี้ยนะอาจจะ15 14ปีก็ตามแต่ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยแต่ละท้องเนี่ยเป็นเด็กแฝดทั้งคู่เลยนะเด็กแฝดนี่คือภรรยาของพันธุลานี่เขาคือเป็นพวกเจ้ามัลละไงโชคเจ้ามัลละนี่เขามีความแข็งแรงมีร่างกายที่มีฮอร์โมนมีอะไรต่างๆที่มันสมบูรณ์ทำให้เธอมีลูกตั้ง16ครั้ง16ท้องนะท้องหนึ่งนี่ก็เป็นเด็กแฝดทีนี้ลูกทั้ง16คนเนี่ยเขาทั้งเก่งกล้าอะไรต่างๆถูกฆ่าหมดเลยท่านผู้ฟังเมื่อเติบโตขึ้นมานะเติบโตขึ้นมามีความสามารถในการใช้อาวุธใดๆแล้วก็เลยกลัวว่าจะมาแย่งราชสมบัติจัดการเรียบร้อยแต่พอมาภายหลังเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้เราทำสิ่งที่ไม่ควรนั่นคือทำผิดพลาดไปแล้วฆ่าเขาไปแล้วมารู้ความจริงว่าเอาเขาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์นี่นาไอ้พวกอมาตย์พวกนี้มันยุแยงตะแคงรั่วตัวเองก็เลยแบบเสียใจนะด้วยความคิดผิดเนี่ยจึงให้ตำแหน่งเสนาบดีคนเก่าคือพันธุระถูกฆ่าตายเสนาบดีคนใหม่ก็เลยตั้งหลานของพันธุลานั่นแหละมาเป็นหลานคนนี้ชื่อทีฆการยนะไงนายทีฆการยนะนี่แหละ
็เลยใช้โอกาสจังหวะที่พระราชาเนี่ยไปฟังเทศกับพระพุทธเจ้าก็ไปฟังอยู่นานเนี่ยเอาเลยเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ก็มีแล้วถอดไปหมดแล้วตอนที่พระเจ้าประเสนที่โกศลเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยถอดเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ออกให้หมดเนี่ยก็เลยเอาเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เนี่ยมาสถาปนาวิฑูรภะธรรมวังขึ้นเป็นพระราชาเอาวิฑูรภะนี่ยังเป็นเด็กอยู่นะตอนนั้นนะก็แบบอายุ20นิดๆอ่ะเอ้ามันจะปฏิวัติกันอย่างนี้เลยเหรอพระราชายังอยู่เนี่ยเอ้าท่านจะเอายังไงท่านจะเป็นพระราชาหรือไม่เป็นพระราชาเดี๋ยวฉันจะเป็นเองท่านงั้นวิฑูรภะว่าท่านจะเป็นได้ยังไงก็เราเป็นลูกอะฉันจะฆ่าเธอเหมือนกันนะอุ้ยถ้าเธอไม่เอาฉันจะฆ่าเธอเอาจะทำไงอะถ้ามึงฟังตกอยู่ในสถานการณ์นี้จะทำไงพ่อของเราก็ยังอยู่ใช่ไหมไอ้นี่มันจะปฏิวัติแต่ฉันจะเป็นเองแต่ว่าฉันจะไม่เป็นนะฉันจะให้เธอเป็นแล้วคุณจะเอาไหมเออถ้าฉันเป็นก็ดีเหมือนกันนะแต่ใจที่จะช่วยสู้ใช่ไหมตัวเองก็สู้ไม่ได้เพราะความสามารถยังไม่ถึงในการสู้รบสู้กับแพ้ตายอีกก็เลยเอาตำแหน่งเลยท่านผู้ฟังโดนยุอีกด้วยนะทีฆะกัลยาณ์บอกว่าถ้าท่านเป็นพระราชาขึ้นมาแล้วท่านจะสั่งกองทัพไปบุกใครก็ได้นะด้วยความแค้นฝังหุ่นอยู่ในท่านผู้ฟังมันวาร์ปขึ้นเลยวาร์ปขึ้นในปัญญาปัญญาในทางเป็นมิจฉาทิฏฐิวาร์ปขึ้นเลยแสงสว่างสว่างอยู่นะแต่ว่าเป็นแสงสว่างสีดำแสงสว่างปรากฏขึ้นมาเออดีเหมือนกันฉันเป็นพระราชาแล้วฉันก็จะสั่งกองทัพไปฆ่ามันเอาเลือดในลำคอของมันมาล้างที่นั่งของฉันเลยเอาเลยด้วยแรงยุจากทีฆะกัลยาณ์ด้วยความแค้นฝังหุ่นอยู่ภายในปฏิวัติเลยร่วมมือกันกับเสนาบดีทำการรัฐประหารสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระราชาเอาแล้วพระเจ้าพิเศษนิโกศลทำไงก็ไม่แคร์แล้วอยู่ในว่าฉันไม่ฆ่าแล้วฉันเอาสถาปนาตัวเองแล้วแล้วก็ทิ้งม้าไว้ให้ตัวหนึ่งก็ยิงรับใช้อีกคนหนึ่งไปไหนก็ไปกองกำลังนี้ก็ต้องฟังพระราชาองค์ใหม่ไงท่านผู้ฟังกองกำลังทหารทั้งหลายนะเอ้าก็ฟังตามที่สั่งแล้วพระราชาก็ต้องสั่งขึ้นมาฝ่ายพระเจ้าพิเศษที่โกศลดวงพอออกมาปุ๊บเอ้าทหารไหนไปไหนหมดเอาแล้วลูกเราก็หายไปด้วยเอาเหลือมาตัวเดียวโอ้ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองถูกปฏิวัติถูกรัฐประหารแล้วก็เลยจะไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพิมพิสารตัมบูฟังซึ่งอีกสมัยนั้นก็น่าจะเป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วนะอยู่ฝั่งของเมืองราชครึ่นะเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือขี่ม้าไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยตัมบูฟังเลยตายไปนอนพักอยู่ศาลาก่อนเข้าเมืองเพราะว่าประตูเมืองเขาปิดแล้วไปถึงมันค่ำไปนอนอยู่ตรงนั้นด้วยความเหนื่อยสวรรคตตรงนั้นเลยวันนั้นเป็นวันสุดท้ายเลยของพระชาประชานิโกชนอำนาจตกอยู่ในมือของวิฑูรภะแล้วตัวเองก็เป็นมกุฎราชกุมารแล้วเพราะฉะนั้นก็สมฐานะทุกอย่างเนาะในความที่ว่าทหารทั้งหลายเขาจะฟังไงปรากฏว่าก็จึงสั่งตั้งกองกำลังเลยทุกอย่างไปบุกพวกชาวสักยะทำชั้นเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจัดการมันให้หมดในระหว่างทางดูฝั่งพระพุทธเจ้านี่มาให้พิจุตภาเนี่ยคอยนึกถึงความดีนะโดยการที่พอจะยกทัพไปครั้งแรกพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ริมทางที่จะเดินทางไปพิจุตภานี่ก็เคารพพระพุทธเจ้านะด้วยความที่ช่วยให้ตำแหน่งตัวเองกลับมาใช่ไหมพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่เนี่ยมาเตือนสติเนี่ยทำไมมันมานั่งตรงร่มๆดันไปนั่งตรงที่มันไม่ค่อยร่มแต่ว่าอยู่ฝั่งเขตของพวกสักยะแต่เขตของโกศลเนี่ยไม่นั่งแล้วก็เลยได้สติว่าอ๋อมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาห้ามเอาไว้ตัวเองก็เลยยกทัพกลับได้สติขึ้นมาแต่ด้วยความแค้นเนี่ยจึงยกไปครั้งที่สองจนครั้งที่สามมาทุกฝั่งสามครั้งนี่เป็นอย่างนี้หมดเลยพระพุทธเจ้ามานั่งระหว่างทางเตือนสติวิฑูรภะ
จนครั้งที่สี่นะพระพุทธเจ้านี่โอ้ยไม่ไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมที่พวกเจ้าสากยะนี่เขาทำกันมากับพวกทหารของเจ้าวิจูตปาด้วยก็เลยไม่ไปห้ามก็คือไม่ได้ไปเตือนสติเขาตัวนี้จึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปที่มีปางนะปางห้ามทับปางที่จะห้ามใครไปทำไม่ดีกันเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมันก็คือพระพุทธเจ้ายืนอยู่แล้วก็ยกมือขึ้นเหมือนกับว่าห้ามให้เห็นฝ่ามือนะเป็นปางที่ห้ามเอาไว้ถ้าเป็นสองมือนี่ก็จะเป็นปางห้ามญาติไม่ให้ทะเลาะกันถ้าเป็นมือเดียวนี่คือเรื่องของวิจูตปาฏิเนี่ยแหละเป็นที่มาพอห้ามไม่ได้ก็ยกไปครั้งที่สี่ก็เลยได้ทำอย่างนั้นแต่อย่างนั้นคือไปฆ่าพวกชาวสักยะทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงโดยการจับเอาเจ้ามหานามะแหละตัวดีจับไว้ก่อนอย่าเพิ่งฆ่าฆ่าทีหลังแต่จะฆ่าทุกคนสั่งทหารไปฆ่านี่เขาฆ่าจริงๆท่านฟังเลือดเนี่ยโอ้โหนองจนแม่น้ำเป็นสายเลือดอะเหตุการณ์ในคราวนั้นท่านฟังเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าสลดสังเวชมากพวกที่รอดก็มีนะพวกที่รอดนี่คือหมายความว่าอย่างเจ้าสักยะมหานามะเนี่ยรอดนี่เพราะว่าพญานาคช่วยเอาไว้ก็จะดำลงไปในน้ำก็จะฆ่าตัวตายดีกว่าที่จะให้มาตายด้วยน้ำมือของพวกลูกทาสอย่างเงี้ยลูกของคนใช้เนี่ยไม่ยอมตายเองดีกว่าแต่ว่าตายเองไม่ตายถูกพญานาคจับไปแล้วก็ไปอยู่ในเมืองพญานาคพวกอยู่ข้างบนนี่หาไม่เจอก็เลยแบบเคืองนิดๆว่าเรายังทำความปรารถนาของเราไม่สำเร็จเพราะต้องฆ่าคุณตาด้วยที่ดูแล้วกันทำฝังญาติกันยังทำกันได้ขนาดพระด้วยความแค้นตอนขากลับมาที่เมืองโกศลเนี่ยแวะพักที่ริมแม่น้ำอจิรปดีทำฝังในคืนนั้นเนี่ยเกิดทางต้นน้ำมีฝนตกอย่างมากเลยแล้วก็ไม่ใช่ฝนตกธรรมดาเลยนะเป็นฝนที่เป็นลูกเห็บด้วยคือเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆมันตกลงมาตกทั้งแบบอย่างหนักซัดดินซัดโคลนทั้งก้อนน้ำแข็งอะไรต่างๆมากับน้ำฝ่ายพระเจ้าวิจูตภะพักอยู่ที่ริมแม่น้ำตรงที่มันเป็นพื้นทรายนี่นะส่วนหนึ่งตั้งค่ายตรงนั้นเพื่อที่จะสะดวกด้วยเรื่องน้ำอีกส่วนหนึ่งก็ไปคุ้มกันอยู่ทางด้านสูงขึ้นไปแล้วปรากฏว่าไอ้กลุ่มคนที่มันมีกรรมมาด้วยกันนะคือต้องมาตายตรงนี้ก็ถูกมดกัดที่อยู่ข้างบนก็เลยถูกมดกัดเลยมานอนข้างล่างดีกว่าที่อยู่ข้างล่างที่ว่าไม่ได้มีกรรมมาด้วยกันมันต้องรอดก็ถูกมดกัดเหมือนกันขึ้นไปอยู่ข้างบนดีกว่าไอ้พวกอยู่ที่สูงก็เลยรอดตามฝั่งน้ำซัดมานี่พวกอยู่ที่ต่ำถูกน้ำซัดค่ายกระเจิงหมดคนนี่บางทีไปชนกับหินชนกับน้ำแข็งแขนไปทางขาไปทางซัดไปนี่ไปชนออกทะเลนู่นน่ะจากแม่น้ำอจิรวดีนะท่านผู้ฟังมันก็ไกลอยู่นะแต่ในเรื่องเขาว่าอย่างนั้นแหละถูกซัดไปเลยพวกรอดก็รอดพวกไม่รอดก็ตายพอพวกภิกษุทั้งหลายทราบข่าวว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนำความมากราบทูลกับพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสคำนี้ขึ้นตบฟังว่าเออนี่เป็นเรื่องของกรรมอยู่นะพวกเจ้าสักยะที่ว่ามาตายเป็นหมู่ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าได้เคยทำกรรมคือการไปฆ่าปลาในหนองน้ำด้วยการวางยาพิษทั้งหมดก็เลยตายด้วยเจ้าวิจูตภะมาตายงี้ก็เพราะว่าไปฆ่าเขาก็เลยได้รับผลของกรรมข้อนี้ด้วยส่วนไอ้คนที่ไม่ได้ทำกรรมชั่วใดๆมาอยู่ข้างล่างก็ถูกมดกัดให้ขึ้นไปข้างบนก็เลยรอดจากเหตุการณ์นั้นรอดก็มีตายก็มีคำว่ารอดหรือไม่รอดในที่นี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งท่านฟังพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าปุพพานิเหวะปจินันตังมยาสตมนสังนรังสุดตังคามังมโหโควะ
มัจจุอาดายะขัจฉติติแปลว่ามัจจุราชย่อมพาผู้มีใจข้องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านอันหลับไหลไปแล้วฉะนั้นข้อความนี้ตั้งหวังมีความหมายลึกซึ้งอยู่คนที่หลับไหลถูกน้ำซัดไปตายเซ็ตเลยหลับไหลหมายถึงเพลิดเพลินลุ่มหลงไม่มีสตินี่คือคนหลับไหลถูกน้ำพัดไปคือความตายเวลานี่มันบีบเข้าบีบเข้าซัดไปซัดไปเวลาเป็นกระแสท่านผู้ฟังกระแสเหมือนกระแสไฟฟ้ามันไหลไปเรื่อยๆเหมือนกระแสน้ำเหมือนกระแสลมมันไหลไปเรื่อยๆเวลาหมดไปเรื่อยๆจนตายเนี่ยมัจจุราชอยู่ท้ายกระแสคือเวลานะกินหมดถ้าเผื่อว่าเพลิดเพลินลุ่มหลงตายแบบไม่รอดแต่ถ้ามีสติคำว่ามีสติเนี่ยคือไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินใช่ไหมไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงมีสติเมื่อความตายมาถึงนี่คือรอดนะถ้ามันจะไปรอดได้ไงก็ตายเหมือนกันรอดจากพ้นจากคืออยู่เหนืออยู่เหนือจากความตายได้อยู่เหนือจากความตายก็หมายถึงหมดกิเลสแล้วหมดกิเลสกำจัดอวิชชาหมดไปความเกิดมันมีไม่ได้เกิดมีไม่ได้ก็การตายครั้งนั้นไม่เรียกว่าตายนะเรียกว่านิพพานอันนี้คือรอดไงท่านผู้ฟังคำว่ารอดในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงร่างกายเนี่ยมันไม่ดับสูญแม้พระพุทธเจ้าเองคิดดูแล้วกันท่านเป็นพระอรหันต์ตถาคตสัมพุทธะอย่างเงี้ยร่างกายท่านก็แตกทำลายไปใช่ไหมแต่ว่ารอดนะรอดคือพ้นพ้นคือเหนือจากความตายได้นี่คือรอดเพราะฉะนั้นคนที่มีชีวิตดับสูญไปแบบตายไปเนี่ยเขาอาจจะรอดก็ได้ทำไมนะเพราะเขาไม่เพลิดเพลินไม่ได้ถูกกระแสของตัณหาสัดไปถ้าจิตใจมีสติตั้งมั่นมีความมั่นคงแล้วร่างกายตายไปก็ตามนั่นคือรอดนะแต่ถ้าคนที่เป็นอยู่โอ้โหแบบเหมือนฉันแคล้วคลาดไม่โดนน้ำสัดไปน้ำมันสัดมาบึมบึมบึมบึมเนี่ยหนีมาได้ชิวเฉียดเนี่ยแต่ถ้าจิตใจนี่มีความเพลิดเพลินมีความลุ่มหลงมีความเผลอสติอยู่เนี่ยถือว่าไม่รอดนะท่านผู้ฟังจะมีพฤติกรรมออกมาแบบเห็นแก่ตัวพูดจาไม่ดีทำการคดโกงต่างๆไอ้พวกนี้ไม่รอดนะเพราะว่าถ้าแม้รอดจากน้ำซัดพัดไปใช่ไหมบางทีมาตายด้วยเรื่องอื่นเอ้าดูอย่างพระพาหิยะเนี่ยท่านผู้ฟังนี่มาเสริมให้นะพาหิยะนี่นะคือรอดจากแบบเรือแตกอะคือคลื่นมันซัดบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มถูกซัดมากันจนเรือแตกทุกคนตายหมดเลยตัวเองรอดคนเดียวรอดจากน้ำซัดพัดไปเงี้ยแต่มาตายด้วยวัวควิดตายอันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันว่าไม่รอดนี่คือร่างกายแตกทำลายไปใช่ไหมแต่กรณีของพาหิยะไม่ตายจากตรงนั้นจากเรือแตกน้ำซัดมาตายด้วยโคควิดตายแต่ความตายของท่านเนี่ยรอดอยู่นะเพราะอะไรเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วก็เลยรอดแบบนี้เพราะฉะนั้นคำว่าซัดพัดไปท่านฟังก็คือมีความหมายสองนัยยะนัยยะแรกก็คือน้ำพัดไปนี่แหละนัยยะที่สองคือกระแสของตัณหากระแสของกิเลสมันพัดไปคนที่จะไม่ถูกพัดไปรอดจึงมีสองความหมายความหมายที่ว่ากระแสน้ำก็คือเอาคุณหลบได้คุณหลบทันคือแบบผิวเผินแต่ถ้าลึกๆเนี่ยโอ้เราไม่ถูกกระแสของตัณหาพัดไปก็คือมีสติคนที่มีสติจึงจะรอดเพราะฉะนั้นในทั้งสองนัยยะแบบพื้นผิวผิวเผินหรือนัยยะลึกเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่าคือเรื่องจิตใจไงท่านผู้ฟัง
กายทางภายนอกผิวเผินอาจจะไม่รอดคือตายแต่จิตใจมีสติมีสัมปชัญญะเกิดปัญญานั่นคือรอดรอดแบบดีสุดก็คือไม่ตายเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสหรือว่ารอดแบบไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่ายังนึกถึงความดีอะไรได้ก็ไปยังไปเป็นเทวดาท่านผู้ฟังนั่นคือรอดรอดจากนรกรอดจากที่ที่จะไม่ดีระวังนะว่าถ้าเรารอดจากน้ำซัดพัดไปแต่ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะดำเนินชีวิตหลังจากนั้นไม่ดีก็ถือว่าอาจจะไม่รอดก็ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราฟังแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นบุคลาธิษฐานให้เราได้ฟังในมิติอื่นๆด้วยในเรื่องความตายนี้ท่านฟังที่ประรบเหตุการณ์ของแผ่นดินถล่มจนกระทั่งเป็นกระแสน้ำพัดพาคนตายไปหลายพันที่ประเทศเนปาลเป็นในการที่ให้เราเกิดความสังเวชท่านฟังสังเวชนี่หมายถึงตระหนักตื่นรู้ระมัดระวังไม่ประมาทสังเวชไม่ใช่ว่าสงสารแต่สังเวชหมายถึงความตื่นรู้ระมัดระวังไม่ประมาทว่าเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยมันก็เกิดขึ้นได้เรื่องที่มันความตายเนี่ยมันเฉียดเรานิดเดียวคุณแค่ก้าวเดียวคืออึดใจเดียวอ่ะถ้าคุณอึดใจได้ปุ๊บคุณรอดก้าวเดียวปึ๊บคุณหลุดจากกระแสน้ำไอ้คุณหนึ่งก้าวไม่ทันเซ็ตจับมือกันอยู่นี่กระแสน้ำมันแรงกว่าหลุดเลยคนนั้นตายคนนี้รอดความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวรู้ฟังไม่มากไม่ห่างเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าจะเตือนสติเราให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่ใช่เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่จะคิดแต่จะเอาไม่ได้มีการให้แต่ว่าเราต้องทำเพื่อผู้อื่นบ้างเป็นประโยชน์ทั้งตนเองเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสร้างประโยชน์ทั้งทางสิ่งของเข้าของทางวาจาทางใจในมิติด้านทางกายก็สิ่งของเข้าของมิติทางด้านวาจาก็พูดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยไม่ใช่วิจารณ์ไม่ใช่โทษใครแต่เป็นวาจาที่รับผิดชอบมีความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาในทางจิตใจนั้นก็จะเกิดความสังเวชเกิดปัญญาเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการขึ้นยังมีนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำซัดพัดไปเรื่องการเดินทะเลแล้วก็เกิดเรือแตกอย่างเงี้ยมีหลายเรื่องเลยท่านผู้ฟังในวาระอื่นๆก็จะได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในโอกาสต่อไปในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่า YouTube Channel Facebook Fanpage ก็มีหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ก็ที่ panya.org panya.org ที่เว็บไซต์นั้นท่านฟังยังจะได้อ่านความบทย่อสรุปความของในแต่ละเอพิโซดแล้วก็ยังมีลิงก์ที่ไปต้นเรื่องด้วยว่าต้นเรื่องนั้นเป็นมายังไงอยู่ในพระไตรปิฎกช่วงของนิทานพรรณนานั้นก็นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: Metro Lifestyle
1: Metro Lifestyle
0: สุภาพจุฑา Metro Life

0: 105.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายนส่งผลให้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายพื้นที่ของประเทศ
9: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวังติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังช่วงฤดูฝนควบคุมความเร็วและเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าช่วงฤดูฝนสภาพถนนที่เปียกและลื่นส่งผลให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนของยางรถยนต์ลดลงระยะเบรกยาวขึ้นและเสี่ยงต่อการที่รถจะเสียการทรงตัวจึงขอแนะนำเทคนิคการขับขี่และการควบคุมรถอย่างถูกวิธีโดยผู้ขับขี่ควรถอนคันเร่งและลดความเร็วล่วงหน้าก่อนถึงทางแยกทางโค้งหรือจุดเสี่ยงหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกกระทันหันหรือหักพวงมาลัยอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้รถหมุนคว้างได้โดยเฉพาะรถที่ไม่มีระบบป้องกันล้อล็อกส่วนรถที่มีระบบเบรก ABS หากเกิดเหตุฉุกเฉินให้เหยียบเบรกเต็มแรงและต่อเนื่องเพื่อให้ระบบป้องกันล้อล็อกทำงานโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ยังคงประคองทิศทางรถได้อย่างปลอดภัยพร้อมเว้นระยะห่างให้มีระยะเบรกที่เพียงพอ ขณะที่ฝนตกควรเปิดไฟหน้าเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นมองเห็นรถได้ชัดเจนขึ้นชนัญชิดาสันทองรายงาน
2: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ2โดยจะชะลอตัวลงไตรมาสที่3พร้อมเตือนทุกภาคส่วนระวังปัจจัยภายนอกและปรากฏการณ์เอลนินโย
11: นางสาวลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดกล่าวว่าศูนย์วิจัยกสิกรยังคงประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไว้ที่ร้อยละ2โดยเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอลงจากแรงส่งของการส่งออกที่แผ่วลงหลังเร่งตัวสูงในช่วงครึ่งปีแรกขณะที่การบริโภคยังฟื้นตัวอย่างเปราะบางภายใต้กำลังซื้อที่อ่อนแรงแม้ไตรมาสที่3จะได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงการบริโภคได้บางส่วนด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่ายังขยายตัวในระดับสูงจากการลงทุนจากต่างประเทศด้านการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นจะจำกัดผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP กดดันดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดให้อ่อนแอลงสำหรับปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจส่งผลให้ราคาพลังงานทรงตัวอยู่ในระดับสูงส่วนความเสี่ยงจากเอลนีโญและมาตรการการค้าสหรัฐเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเช่นกันปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

เช้ากับวรดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในวันศุกร์ที่11กันยายน2569ค่ะและกับประเด็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับนะคะวันนี้ไทยรัฐค่ะพาดหัวข่าวจับเจ้าคุณยักยอก92ล้านคลิปสวาทโต๊ะกลมว่อนค่ะตำรวจยื่นหมายขณะนั่งฉันเช้าต้นตำรับเหรียญเหนือดวงนายกคนดังเป็นลูกศิษย์ค่ะหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวจับเจ้าวัดพุทธไทยสวรรค์เปสีกา92ล้านเช้าโชว์เสพเมถุนขาโต๊ะเผยต้นตำรับเหรียญเหนือดวงอนุทินเคยห้อยคอบูชาโชว์สื่อหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวซ่อนกล้องคลิปมัดโยกโต๊ะหลวงพ่อโชติสีกาเอเกจิเหรียญเหนือดวงยักยอกฟอกเงิน92ล้านกองปราบบุกจับคากุฏิค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะมติชนพาดหัวข่าวบอกว่าฝ่ายค้านถล่มงบกกต.ประท้วงวุ่นพิษคดีหัวเลือกสว.พรรคประชาชนนะคะซัดล้มเหลวอุ้มสีน้ำเงินภูมิใจไทยสวนตั้งธงอนุชุด26สอบศาลฎีการับปมสมัครผิดกลุ่มพิพัฒน์เมินม็อบสนธิลงถนนมณพรดับฝันกรรมาธิการดูงานต่างประเทศค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะพาดหัวข่าวจับศึกหลวงพ่อโชติเสพเมถุนสีกาอม92ล้านวัดดังอยุธยาเป็นถึงพระราชาคณะทำเหรียญเหนือดวงค้นบ้านสาวพบเงินอื้อค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าว14กันยายนมีเรื่องสุดช็อกสุภชัยโต้ฟ้อง229หัวสว.ผลไม้พิษล้มภูมิใจไทยสภาไฟเขียวงบ70ค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะพาดหัวข่าวม็อบรุกกระตุกกกต.ฟันโกงสว.เดิมพันครั้งสำคัญเขย่าโครงสร้างอำนาจสีน้ำเงินและในหน้าเศรษฐกิจค่ะของกรุงเทพธุรกิจนะคะพาดหัวข่าวเอาไว้ว่ารื้อภาษี EV รักษาฐานผลิตรถคลังปรับสูตรวัตถุดิบในประเทศ CBU ขึ้นอัตราสูงสุดนี่แหละค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเช้าวันนี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะก็จะมีข่าวกันออกมาเนี่ยนะคะจากทางกระทรวงต่างประเทศที่ได้มีการเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการนะคะตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะในช่วงระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อส่งเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะในโอกาสครบรอบ50ปีค่ะของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและก็เวียดนามซึ่งสำหรับการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการนะคะต่อสังคมประเทศสังคมนิยมเวียดนามนะคะในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะในประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศค่ะและก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีด้วยนะคะในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามก็เป็นการสะท้อนแล้วค่ะถึงมิตรภาพแล้วก็ความเข้าใจอันดีระหว่างทั้งสองประเทศและยังจะเป็นโอกาสนะคะที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทั้งของทั้งสองประเทศนะคะให้เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้เนี่ยนะคะก็มาตามกันกับประเด็นเรื่องของการประชุมสภากันก่อนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ผ่านกันไปเรียบร้อยนะคะกับมติสภาค่ะที่ได้เห็นชอบกับร่างพรบ.งบประมาณปี70นะคะในวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทในวาระที่3นะคะโดยเห็นด้วย338เสียงและไม่เห็นด้วย144เสียงค่ะซึ่งเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ในการประชุมสภาเนี่ยนะคะก็เรียกว่าพิจารณางบประมาณรายจ่ายกันมา4วันเต็มๆค่ะนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นชอบกันไปเรียกว่าตลอดวันเนี่ยนะคะของการอภิปรายเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าเนื้อหาเนี่ยจะมุ่งเน้นไปกับประเด็นเรื่องคดีหัวสว.หรือว่ากกต.ซะเป็นส่วนใหญ่โดยในช่วงนึงค่ะนะคะในช่วงนึงที่มีการพิจารณามาตรา30นะคะของร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยโดยเนี่ยนะคะมาตรา30ก็จะเป็นหน่วยงานของรัฐสภานะคะในส่วนสำนักเลขาธิการวุฒิสภาเกี่ยวกับงบประมาณโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 714.6 ล้านบาทนั้นปรากฏทางสสกทมของพรรคประชาชนค่ะคุณพันธินน่วมเจิมเนี่ยมีการอภิปรายตอนนึงเนี่ยนะคะว่าขออย่าใช้งบประมาณฟอกขาวตัวเองค่ะว่าเป็นประชาธิปไตยอย่าแอบอ้างประชาธิปไตยแบบพร่ำเพรื่อในการใช้เขียนโครงการทั้งที่ไม่เคยพิสูจน์ได้ว่าประชาชนนั้นได้อะไรจากการมีสว.และนะคะ

0: ออกเข้าสู่มาตรา32ของงบประมาณรายจ่ายนะคะในหน่วยงานขององค์กรอิสระแล้วก็องค์กรอัยการในวงเงิน 7.8 พันล้านเนี่ยนะคะทางคุณภริศวัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็มีการอภิปรายตอนนึงนะคะว่ากกต.เนี่ยของบ 2,700 ล้านบาทเพื่อให้กระบวนการเลือกนั้นมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในความสุจริตและเที่ยงธรรมแต่ว่าจากการสังเกตนะคะการทำหน้าที่ของกกต.ที่ผ่านมาก็ไม่มั่นใจแหละค่ะว่างบประมาณที่กำลังจะอนุมัติให้กกต.นั้นจะถูกใช้ไปเพื่อปกป้องประชาธิปไตยหรือว่าจะถูกใช้ไปเพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางประชาธิปไตยโดยคุณภริศเนี่ยนะคะบอกว่าบทบาทของกกต.ตลอด2ปีที่ผ่านมาค่ะเกี่ยวกับกรณีการโกงสว.ซึ่งเป็นขบวนการโกงที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตากกต.อย่างโจ่งแจ้งและเป็นประเด็นที่สังคมนั้นกังวลใจนะคะว่า4วันข้างหน้าเนี่ยกกต.จะลงมติตัดตอนไม่ให้เรื่องเนี่ยไปถึงศาลหรือเปล่าในเมื่อตนได้รับรู้ถึงข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับขบวนการนี้ก็เริ่มมีความกังวลใจนะคะว่ากกต.หรือว่าบางส่วนของกกต.เนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับขบวนการโกงสว.ตั้งแต่แรกและนอกจากนี้ค่ะทางคุณภริศเองก็ยังมีการอภิปรายย้อนลำดับนะคะเหตุการณ์เกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.แล้วก็เส้นทางการโกงสว.รวมทั้งผลการตรวจสอบนะคะของคณะกรรมการสืบสวนและก็ไต่สวนชุดที่26ที่สรุปให้สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเนี่ย229คนแบ่งเป็นสว.138และ21คนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยซึ่งก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดและข้อโต้แย้งชุดที่36ออกมาปกป้องซึ่งคุณภริศบอกว่าอนุกรรมการวินิจฉัยนะคะที่ยกคำร้องให้ตรงกันกับธงของทางการเมืองหรือแม้แต่เบี้ยประชุมนะคะในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยเนี่ยตัดไปเลยก็ได้ถ้าต้องการผลลัพธ์แบบนี้ตั้งแต่งบค่าโทรศัพท์ไปที่บุรีรัมย์ไม่กี่สายเนี่ยก็ได้คำตอบเดียวกันไม่รู้ว่าในวันที่14กันยายนนี้กกต.จะตัดสินใจตามคณะอนุวินิจฉัยที่36หรือเปล่าแต่ถ้าว่าทำกันแบบนี้ทางคุณภริศเองก็เห็นว่ากกต.นั้นไม่สามารถทำให้สภาแห่งนี้มีความมั่นใจได้เลยว่างบประมาณที่สภาจะอนุมัติจะไม่กลายเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับองค์กรที่ปกป้องเครือข่ายอาชญากรรมทางประชาธิปไตยก็มีรายงานแล้วค่ะว่าตลอดการอภิปรายเนี่ยนะคะของคุณภริศเนี่ยก็มีส.ส.พรรคภูมิใจไทยประท้วงเป็นระยะนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาคุณสนองเทพอักษรณรงค์ส.ส.บุรีรัมย์คุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อโดยขอให้คุณภริศนะคะอภิปรายอยู่ในประเด็นของการพิจารณางบประมาณวาระ2ซึ่งคุณสุภชัยเองก็ประท้วงนะคะว่าสิ่งที่คุณภริศกำลังพูดเนี่ยเป็นเนื้อหาของสำนวนที่เป็นความลับแต่ถูกนำมาเผยแพร่ทำให้ประธานนั้นขอให้คุณภริศนั้นอภิปรายอยู่ในประเด็นค่ะและนะคะจากนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็อภิปรายนะคะขอตัดงบ 10% ว่าสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยได้สำรวจความคิดเห็นความเชื่อมั่นความศรัทธาในองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องทางการเมืองปรากฏว่ากกต.นั้นได้รับความน่าเชื่อถือเนี่ยต่ำปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะปัญหาเรื่องของการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมแต่เพราะอะไรจึงไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการตรงนี้คดีหัวสว.เนี่ยต้องกลับมาดูกันว่าอำนาจกกต.นั้นถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำอันเป็นการทุจริตก็ให้ยื่นคำร้องไปที่ศาลฎีกานี่คือสิ่งที่กกต.นั้นต้องทำค่ะและจากนั้นเนี่ยนะคะคุณรักชนกศรีนอกค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการอภิปรายเนี่ยนะคะงบของกกต.ตอนนึงก็มีการโชว์รูปนะคะพร้อมชื่อของผู้หญิงคนนึงค่ะก่อนจะบอกว่าถ้าได้ติดตามข่าวมีกรณีของคุณยานีที่ปรากฏในรายงานกกต.ว่าเป็นผู้ที่โอนเงิน13ครั้งเป็นจำนวน 860,000 บาทให้กับทางคุณสุรชัยซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายสืบสวนของกกต.ซึ่งการโอนเงินเนี้ยอยู่ในช่วงระหว่างวันที่7ถึง22เมษายนปี67ซึ่งเป็นการคาบเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.ประชาชนเห็นเส้นเงินถูมือแล้วบอกว่าโดนแน่ทั้งคนให้และคนรับแต่ปรากฏว่าเลขากกต.นั้นออกมาชี้แจงว่าเงินจำนวนนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งส.ส.ไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกสว.เพราะฉะนั้นทางคุณรัชนกเองก็สงสัยนะคะบอกว่าสงสัยจริงๆว่าทำไมกกต.เนี่ยถึงเชื่อคนง่ายและเมื่อไม่นานมานี้ก็ปรากฏว่ามีการโทรหาเลขากกต. 39วินาทีโดยเป็นส.ส.เนี่ยมา4ปีเนี่ยนะคะคุณรัชนกบอกว่ายังไม่มีเบอร์เลขากกต.เลยแล้วก็เลขาปปช.หรือว่าเลขาสภาแต่ท่านส.ว.บุรีรัมย์คนเนี้ยโทรไปหาท่านแสวง39วินาทีซึ่งประชาชนก็สงสัยว่าท่านโทรคุยอะไรกันท่านปราณีตได้แจ้งเบาะแสการโกงส.ว.หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะคะที่คุณไอซ์รัชนกเนี่ยคิดเอาไว้ก็คือคิดว่าประชาชนนั้นต้องเอามาพิจารณาในบริบทนี้และหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าสว.คนนี้เป็นอดีตคนขับรถของคุณชัยชิดชอบ ก็เลยต้องขอตั้งข้อสังเกตว่ามีผลประโยชน์อะไรทับซ้อนหรือไม่ก็เป็นคำถามออกมาจากทางคุณไอซ์รัชนกและยังบอกต่อไปอีกนะคะว่ากกต.เนี่ยต้องทบทวนข้อสังเกตที่ตนกล่าวตั้งแต่ต้นคือไม่ใช่ประพฤติตัวเป็นประชาชนที่สงสัยว่าท่านทำตรงกันข้ามกับการต่อต้านการทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอาชญากรอาชญากรรมสีน้ำเงินแผนส่งเสริมประชาธิปไตยโดยขอตั้งคำถามว่าจะส่งเสริมไปทำไมในเมื่อกกต.เนี่ยปากว่าตาขยิบถ้ากกต.เองยังไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่ได้เขียนเอาไว้ในแต่ละโครงการได้ก็อยากจะให้กกต.หรือว่าปปช.เนี่ยไปตรวจสอบตั๋วเครื่องบินของคนที่กำลังจะแต่งตั้งโยกย้ายแล้วมาอยู่ในตำแหน่งสูงๆว่าในระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมามีการตีตั๋วไปที่บุรีรัมย์เนี่ยจริงหรือเปล่าและการไปบุรีรัมย์นี้อาจเป็นเหตุผลที่ว่าที่อธิบดี DSI ในวันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปสวัสดีนายกก็ได้อาจจะต้องไปบุรีรัมย์ด้วยเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าเป็นการตั้งข้อสังเกตว่าคนที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งใหญ่โตจะต้องไปบุรีรัมย์หรือไม่อยากจะทิ้งท้ายซึ่งท่านก็ต้องระวังว่าอำนาจมันเป็นของที่ไหลลื่นได้วันนึงเนี่ยถ้าไม่มีอำนาจอาจจะต้องถึงวันที่ท่านโดนเช็คบิลทำอะไรเอาไว้ระวังในสิ่งที่ได้ทำเอาไว้มันจะย้อนกลับมาในอนาคตนะคะก็เป็นการอภิปรายของทางคุณรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนนะคะและจากนั้นค่ะคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยก็อภิปรายบอกว่ามีคนตั้งธงให้สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนตามสำนวนของคณะอนุกรรมการชุดที่26ซึ่งทั้งนี้นะคะการทำคดีเนี้ยมันมีธงมาตั้งแต่ต้นและตนตรวจสอบแล้วก็พบว่าคนร้องเนี่ยเป็นกลุ่มผู้สมัครสว.ที่เป็นอดีตรองอธิบดี DSI และที่ปรึกษาหน้าห้องกระทรวงหนึ่งซึ่งทั้งนี้ในข้อกล่าวหาเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าทั้ง229คนนั้นมีเนื้อหาเหมือนกันคือเขียนบนกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็ใช้วิธีเปลี่ยนชื่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งที่วิธีการที่มันไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนั้นมีโทษจำคุกสิ่งเหล่านี้เป็นข้อกล่าวหาบอกว่าต้องสั่งฟ้อง229คนแบบเวียงแหฟ้องทุกคนไม่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมต้องพิจารณาคนกระทำผิดว่าพฤติกรรมเนี่ยมันเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายหรือเปล่าซึ่งคุณสุภชัยก็บอกเลยบอกว่าคดีที่เกิดขึ้นนะคะก็ทราบมาว่ามีการกันคนเอาไว้เป็นพยานเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าถ้าหากว่ากกต.เนี่ยสอบสวนไม่เคยกันใครเป็นพยานแต่ว่าสำนวนคดีที่เปิดเผยกันนั้นระบุเลขรหัสพยานซึ่งเป็นขั้นตอนของ DSIและในสำนวนมีรายละเอียดที่น่ากลัวและก็หนักมากๆแต่ว่าไม่เคยถูกเปิดสำนวนด้านนี้คือคดีดังกล่าวเนี่ยมีการข่มขู่เพื่อใส่ร้ายบุคคลคือมีบุคคลคนหนึ่งยืนยันว่ารัฐบาลมีแผนจะใช้ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างและใส่ร้ายการเมืองและพรรคภูมิใจไทยเตรียมสร้างพยานหลักฐานใส่ร้ายซึ่งระบุอีกว่าให้ซัดทอดเพื่อทำคดีนี้และจะถูกรับรองความปลอดภัยและกันตัวเอาไว้เป็นพยานแบบนี้นะคะคุณสุภชัยบอกว่ามันไม่ใช่ดีลเพื่อความยุติธรรมแต่ว่ามันเป็นผลไม้พิษจากต้นไม้พิษผลก็คือใช้กันไม่ได้เพราะว่าหลักกฎหมายนั้นมันจะต้องพิสูจน์มีเหตุมีผลพอว่าคนนั้นเนี่ยกระทำผิดทั้งสำนวนเนี่ยเป็นสำนวนที่เป็นพิษที่มาจากการข่มขู่พยานสิ่งที่ห่วงก็คือวันที่14กันยายนเนี่ยคดีจะช็อกมากกว่านี้เพราะเต็มไปด้วยพิษเรื่องนี้อยู่ในสำนวนแต่ว่าไม่หยิบมาพูดหากไม่มีวาระซ่อนเร้นทั้งหมดเนี่ยหวังมุมการเมืองที่จะล้มสว.ได้หรือไม่ไม่เป็นไรขอให้ล้มพรรคภูมิใจไทยให้ได้ซึ่งทางคุณสุภชัยเนี่ยนะคะยังบอกต่อไปอีกค่ะบอกว่ามีเรื่องที่ตนมองว่ากกต.เนี่ยละเลยก็คือกรณีที่โยงสำนวนของ DSI เข้ามาในคดีไม่รู้ว่าถูกหรือผิดซึ่งทางเนี้ยตนพยายามอยู่เฉยแต่ท่านเนี่ยกลับยื่นเรื่องสอบคนพรรคภูมิใจไทยที่เข้ามาแตะเรื่องนี้เพราะความเชื่อในขณะที่กรณีเอกสารสำนวนคดีที่มันถูกเปิดเผยเนี่ยแต่กกต.นั้นไม่ดำเนินคดีกับคนที่นำมาเปิดเผยเพราะฉะนั้นการที่อ้างบอกว่ามีหัวหรือว่าโกงสว.ทำกันหมดจัดเพื่อที่จะเจอกันคือสีส้มเนี่ยมีคุยที่จิมทอมสันตลาดนัดสว.ห้องจูปิเตอร์โรงแรมใกล้สนามบินดอนเมืองมีอดีตผู้สมัครสว.และขบวนการหัวสายสีส้มที่กกต.นั้นละเลยที่มุ่งเป้าไปที่229คนที่เกิดขึ้นก็เพราะมีกระบวนการข่มขู่ล้มพรรคภูมิใจไทยในคืนหมาหอนที่ห้อง406โรงแรมแถวสนามบินดอนเมืองมีสายเงินชุมนุมเต็มห้องสีส้มห้องจูปิเตอร์ใครจ่ายเงินไม่ได้ลงขันใส่กล่องมีตัวตนจัดเลี้ยงหรือไม่กกต.ทำไมไม่ทำและจากนั้นค่ะคุณสาธิตวงหนองเตยเนี่ยนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็อภิปรายแล้วค่ะบอกว่าตอนนี้องค์กรอิสระกำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธาอย่างรุนแรงหากปล่อยให้พรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มอิทธิพลกินรวบทั้งส.ส.ส.ว.และองค์กรอิสระมันจะนำไปสู่ความหายนะของประเทศอย่างแท้จริง พราะฉะนั้นในวันที่14กันยายนเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและโอกาสเดียวของกกต.ค่ะที่จะกอบกู้ศรัทธาของประชาชนด้วยการยึดหลักกฎหมายแล้วก็ส่งสำนวนคดีการโกงสว.ให้กับศาลพิจารณาชี้ขาดกันต่อไปนะคะและยังไงก็ตามค่ะหลังจากที่สมาชิกอภิปรายวาระ2ครบถ้วนทั้ง41มาตราแล้วนะคะก็ประมาณ2ทุ่มนะคะประมาณ2ทุ่ม36นาทีที่ประชุมก็ลงมติเห็นชอบนะคะร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70ค่ะในวาระ3ด้วยคะแนนเห็นด้วยนะคะ338ไม่เห็นด้วย144แล้วก็งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน1และก็หลังจากนี้เนี่ยนะคะก็จะส่งเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณากันต่อในวันนี้เลยนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปค่ะส่วนเรื่องของม็อบนะคะคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปตามนัดนะคะไปตามนัดที่สถานเอกราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแล้วค่ะก็นำทีมโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลนั่นเองซึ่งในการไปครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มคปท.เนี่ยร่วมในการชุมนุมด้วยก็ปรากฏว่าผู้ชุมนุมก็มีการถือป้ายเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อความเชิงสัญลักษณ์ค่ะอย่างเช่น Stop Israel อาชญากรโลกworld criminal นะคะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในปาเลสไตน์ทำไมจะต้องต้อนรับคนแบบนี้ทำร้ายคนไทยยึดพื้นที่เป็นต้นนะคะและปรากฏว่าในการชุมนุมเนี่ยก็จะมีกลุ่มปาเลสไตน์ solidarity นะคะแคมเปญ Thailand หรือว่ากลุ่ม PSC เนี่ยร่วมด้วยนะคะนำทีมโดยคุณสมชายสายสวัสดิ์ค่ะรองประธานสมาพันธ์อากุฎนานาชาติแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็มีสายสกอตเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมด้วยและจากนั้นนะคะแกนนำก็ขึ้นปราศัยบนรถเครื่องขยายเสียงนะคะโดยอย่างคุณพิชิตชัยมงคลค่ะแกนนำคปท.ก็พูดถึงการเข้ามาของชาวอิสราเอลนะคะว่าไม่ได้เป็นแค่เพียงการเผยแพร่ศาสนาหากเป็นการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยเหตุใดคนไทยหรือแม้แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ชาบัตได้ทั้งที่ชาวคริสต์ชาวมุสลิมหรือว่าชาวไทยพุทธสามารถที่จะเข้าไปยังโบสถ์หรือว่ามัสยิดได้จึงเปรียบเสมือนประเทศไทยนั้นกำลังเสียดินแดนและตั้งคำถามว่าพื้นที่ชาบัตเนี่ยเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางความมั่นคงของอิสราเอลหรือไม่ค่ะส่วนในด้านของคุณสนธิลิ้มทองกุลเองเนี่ยนะคะเมื่อวานก็มีการแจ้งกับผู้ชุมนุมค่ะว่าทางสถานเอกราชทูตอิสราเอลนั้นแจ้งว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานพร้อมให้เข้าพบเอกราชทูตแบบตัวต่อตัวในโอกาสต่อไปแต่ว่าคุณสนธิก็ได้ปฏิเสธการเข้าพบเป็นการส่วนตัวแล้วนะคะเนื่องจากเห็นว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการเคลื่อนไหวในนามประชาชนและคุณสนธิเองก็มีการอ่านจดหมายเปิดผนึกค่ะถึงสถานเอกราชทูตอิสราเอลเป็นภาษาอังกฤษและตามด้วยภาษาไทยคือเรียกร้องนะคะให้รัฐบาลอิสราเอลและสถานเอกราชทูตนั้นดำเนินมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยมีการพูดถึงค่ะมีการพูดถึงปัญหาพฤติกรรมนะคะของนักท่องเที่ยวละค่ะนะคะมีการพูดถึงปัญหาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะแล้วก็พลเมืองอิสราเอลบางส่วนทั้งในแง่ของการละเมิดนะคะทั้งในแง่ของการละเมิดในส่วนของกฎหมายแล้วก็การสร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับชุมชนค่ะโดยเฉพาะกับการไม่เคารพเนี่ยนะคะในวัฒนธรรมแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ไม่เคารพในแง่ของวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมไปถึงกรณีพิพาทนะคะรวมไปถึงกรณีพิพาทที่เกี่ยวกับการชำระค่าบริการและก็การช่อโกงค่ะซึ่งจดหมายนี้เนี่ยนะคะก็มีการขยายตัวนะคะของศูนย์ชาบัตแล้วก็การถือครองที่ดินในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีการระบุถึงแล้วก็เรียกร้องเนี่ยนะคะให้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินการดำเนินงานของศูนย์ชาบัตตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่าซึ่งทางคุณสมทิเนี่ยนะคะยังมีการกล่าวหาและตั้งข้อสังเกตหลายข้อเลยค่ะเกี่ยวกับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบธุรกิจของชาวอิสราเอลในไทยรวมไปถึงการใช้โนมินีถือครองทรัพย์สินนะคะโดยเชื่อมโยงกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยดำเนินคดีกับธุรกิจและผู้ถือครองทรัพย์สินแทนในทุนต่างชาติคือวิธีการที่จะครอบงำประเทศไทยและฮุบประเทศไทยค่ะและเนี่ยนะคะคุณสมทิเนี่ยได้มีการยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยนะคะกับทางอิสราเอลเนี่ย4 ข้อคือ1ควบคุมพลเมืองของตัวเองทันทีบังคับใช้มาตรการอบรมและกำชับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลทุกคนที่จะเดินทางมายังประเทศไทยให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมและคนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด2ไม่ปกป้องผู้กระทำผิดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานไทยอย่างเต็มที่ในการดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อพลเมืองอิสราเอลนะคะที่ก่ออาชญากรรมหรือว่าสร้างความเดือดร้อนค่ะและก็3เปิดเผยและโปร่งใสในการตรวจสอบที่ดินและก็องค์กรโดยให้ความร่วมมือแบบเต็มที่นะคะในการตรวจสอบการครอบครองที่ดินในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมไปถึงการดำเนินงานนะคะของศูนย์ชาบัตและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะภายใต้กฎหมายไทยแบบตรงไปตรงมาแล้วก็4ค่ะส่งสารนะคะแห่งความไม่พอใจอย่างรุนแรงเนี้ยไปยังกระทรวงต่างประเทศและรัฐบาลอิสราเอลให้ยุติการกระทำนะคะที่เหี้ยมโหดต่อพลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนและปฏิบัติการตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งคุณสุทธิเองก็พูดตอนท้ายด้วยนะคะว่าต้องการคำตอบในลักษณะของมาตรการที่นำไปปฏิบัติได้จริงไม่ใช่แค่เพียงหนังสือตอบรับตามขั้นตอนทางการทูตนะคะอ่ะก็ยังไงก็ตามคุณสุทธิก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าจะนัดหมายนะคะเดินสายไปทั่วประเทศด้วยก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เลยเดือนกันยายนนี่แหละก็จะไปที่หาดใหญ่นะคะสงขลาไปที่ภูเก็ตชลบุรีจันทบุรีขอนแก่นนะคะก็จะเริ่มเดินสายแล้วค่ะยังไงก็ตามนอกเหนือไปจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีท่าทีออกมาจากทางด้านของฝั่งรัฐบาลอย่างทางคุณเอกภพเพียรพิเศษค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดถึงการชุมนุมว่าเป็นสิทธินะคะตามรัฐธรรมนูญค่ะเป็นสิทธิโดยชอบธรรมถ้าหากว่าการชุมนุมนั้นเนี่ยเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่ตนและทีมโฆษกเนี่ยตั้งใจรับฟังความอัดอั้นตันใจความไม่สบายใจและก็ความไม่เข้าใจต่างๆสามารถส่งข้อมูลนะคะมาพูดคุยได้อยากให้เราขับเคลื่อนเรื่องอะไรหรือว่านำเรื่องอะไรเนี่ยไปบอกใครเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราก็ยินดีที่จะทำอยากให้ประชาชนเนี่ยดูให้รอบด้านในการดำเนินการที่หวังผลทางการเมืองคืออาจจะใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือการออกมาเคลื่อนไหวแล้วมีผลประโยชน์มีคะแนนกับกลุ่มการเมืองก็ต้องดูว่ากิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยประชาชนได้ผลหรือว่าได้ประโยชน์อะไรยังไงซึ่งที่ผ่านมาในการเคลื่อนไหวทางการเมืองประชาชนเนี่ยถูกนำมาเป็นเครื่องมือหรือประชาชนเนี่ยเสียสละออกมาเคลื่อนไหวมีการเสียชีวิตนะคะแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยและถูกดำเนินคดีหรือบางคนเนี่ยยังอยู่ในเรือนจำก็คิดว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองนั้นต้องตระหนักให้เยอะว่าประชาชนเสียสละมามากพอแล้วหากคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองสามารถพูดคุยกันในระบบในสภาในช่องทางที่มีจุดหมายมีระเบียบรองรับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับประเทศนอกจากนั้นนะคะทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประกาศค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมเองก็พูดถึงม็อบของคุณสนธินะคะที่เชิญชวนคนมาลงถนนหลายครั้งแล้วเนี่ยนะคะและที่ไปที่สถานทูตอิสราเอลเนี่ยจะได้ผลหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเขามีเหตุผลอะไรในการที่จะไปทำให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพนั้นได้รับความเดือดร้อนซึ่งถ้าจะนำม็อบลงถนนแล้วอยู่ในที่ตั้งก็ไม่ได้กระทบกับการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไปทำให้มีผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนจนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องขออนุญาตก่อนตามกฎหมายส่วนคุณสนธิจะใช้สิทธิ์หรือใช้อะไรก็เป็นเรื่องของเขาค่ะด้านของคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะของคนที่มีความเห็นต่างกับรัฐบาลและอยากจะแสดงออกซึ่งกฎหมายบ้านเราเนี่ยยังคุ้มครองสิทธิ์เพียงแต่ว่าสิทธินั้นอย่าไปกระทบกับคนอื่นซึ่งนายกก็ไม่ได้กังวลใจเรื่องเหล่านี้เพียงแต่ว่าได้ฝากให้ตนเนี่ยดูแลเวลามีประชาชนเนี่ยมาชุมนุมเรื่องต่างๆก็ขอให้ดูแลให้ดีถ้าประชาชนกังวลใจเรื่องอะไรหรือว่ามายื่นหนังสือก็มอบหมายให้ตนเนี่ยไปรับหนังสือและสร้างความเข้าใจสื่อสารและให้โอกาสประชาชนได้แสดงความคิดความเห็นในมุมมองที่เห็นต่างกับรัฐบาลค่ะในขณะที่เนี่ยนะคะความเคลื่อนไหวนะคะความเคลื่อนไหวในส่วนของคุณสนธิลิ้มทองกุลเองเนี่ยนะคะยังมีการระบุถึงเหตุการณ์ในช่วงวันที่14กันยายนเนี่ยนะคะที่ทางกกต.เนี่ยจะมีมติกันออกมาเนี่ยนะคะกับคดีหัวสว.เนี่ยปรากฏว่าคุณสมที่ออกมาประกาศเลยว่ารูปแบบการนัดชุมนุมในวันที่14กันยายนนั้นนะคะซึ่งรัฐบาลชุดนี้กำลังมีวิกฤต2ช่วงก็คือวันจันทร์ที่14กันยายนที่5กกต.สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายสีน้ำเงินเป็นคนเลือกมาคาดการณ์ว่าจะมีมติ5-2เพราะฉะนั้นวันที่14กันยายนเนี่ยจะเป็นวันที่ชี้ชะตาอีกวันนึงของรัฐบาลชุดนี้คือถ้าหากว่าผลออกมาเนี่ยสวนทางกับสิ่งที่ประชาชนเห็นทางคุณสุทธิบอกว่าตนเนี่ยจะนัดชุมนุมแน่ไม่วันที่18กันยายนก็วันที่19กันยายนนี้และวันที่28กันยายนเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นต้องตัดสินใจว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันโมฆะหรือไม่วันนั้นคุณสุทธิก็บอกว่ากกต.ที่ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเนี่ยขนาดหลักฐานไม่ค่อยมีก็ยังส่งกลับกันในเรื่องที่มีหลักฐานแน่นก็ไม่ส่งเพราะฉะนั้นกกต.5คนเนี่ยต้องติดคุกไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะเขาสามารถฟ้องและเอาอดีตที่เคยทำตัวอย่างมาเปรียบเทียบว่าเคยส่งเรื่องพวกนี้ไปให้ฟ้องแต่พอถึงตอนนี้ส่งไปเพราะอะไรในขณะที่ทางคุณสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะอดีตกกต.ก็มีการโพสต์ Facebook นะคะเรื่องหัวสว.เนี่ยแหละค่ะได้บอกว่ามีกี่คนอาการหนักในฝ่ายการเมือง22คนของคดีหัวสว.การได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่7/2569และครั้งที่8/2569ของอนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยทำให้เห็นว่ามีหลายกรณีค่ะที่เป็นเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา76วรรคแรกความเข้มของความผิดนั้นก็คือขอใช้ตัวชี้วัดแบบง่ายๆคือความถี่ในการกระทำเช่นจำนวนรายของผู้สมัครสว.ที่โทรหากันจำนวนครั้งของการโทรศัพท์จำนวนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าในรายละเอียด ว่าเนื้อหาที่โทนหนักเบายังไงเนี่ยในรายงานไม่มีบอกเมื่อเอาแว่นของอดีตกกต.ไปมองแบบปล่อยๆจาก22รายเนี่ยทางคุณสมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าต้องมีเหตุผลควรสงสัยอย่างน้อย6ใน22รายค่ะนี่นะคะทางคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยออกมาชี้ว่าจะมีนักการเมือง6คนเนี่ยส่งสัญญาณอาการหนักแล้วค่ะในคดีหัวสวในขณะที่เนี่ยนะคะทางกรรมธิการค่ะทางกรรมธิการที่เป็นคณะอนุนะคะกรรมธิการพิจารณาศึกษากระบวนการการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยนะคะก็ออกมาจี้ให้กกต.เนี่ยสั่งฟ้องโดยแนะให้ศาลฎีกาเนี่ยนะคะแนะให้มีการเสนอศาลฎีกาด้วยว่าให้สั่งให้ผู้กระทำผิดนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะอ่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคดีหัวสวนะคะที่เป็นประเด็นกันออกมาและนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยต้องมาตามกันเลยค่ะนะคะกับประเด็นพาดหัวข่าวนะคะที่วันนี้หน้าหนึ่งสิบพิมพ์หลายๆฉบับเนี่ยให้ความสนุกสนใจกันเอาไว้ก็เห็นจะเป็นนะคะคดีความที่เกี่ยวกับกองปราบราคาที่เปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบนะคะบุกเข้าไปรวบตัวเจ้าคุณอติโชตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะซึ่งเป็นพระอารามหลวงแล้วก็เป็นวัดดังด้วยนะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้นตำรับเหรียญองค์พ่อจตุคามรุ่นเหนือดวงแล้วค่ะปรากฏว่า อดีตพระโชติเนี่ยได้ยักยอกเงินทำบุญวัดเนี่ยนะคะนับร้อยล้านบาทเลยทีเดียวโดยมีการโอนเงินเข้าบัญชีหญิงสาวคนสนิทค่ะก่อนที่จะแปลงสภาพเนี่ยนะคะของเงินเนี่ยเป็นทองคำแล้วก็ที่ดินค่ะเพื่อเก็บสะสมเนี่ยนะคะก็ทางตำรวจเองก็สามารถล็อกตัวได้ในขณะที่กำลังนั่งฉันข้าวมื้อเช้ากันอยู่นะคะบนโต๊ะกลมโต๊ะเดียวกันกับนะคะที่มีอะไรกับผู้หญิงหรือว่าสีกาแล้วค่ะเพราะว่ามีภาพกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพเอาไว้ได้แบบชัดแจ๋วเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นหลักฐานที่มัดแน่นนะคะสำหรับอดีตพระรายนี้นะคะทางตำรวจก็คุมตัวไปสึกแล้วค่ะแล้วก็พาไปค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะนะคะเตรียมส่งฟ้องศาลกันในวันนี้นะคะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการจับกลุ่มครั้งนี้ค่ะก็สืบเนื่องมาจากทางตำรวจกองปราบนี่แหละเขาได้รับแจ้งเบาะแสค่ะจากพลเมืองดีเกี่ยวกับพฤติกรรมนะคะไม่เหมาะสมของพระรูปนี้คือสอบไปในทางทุจริตยักยอกเงินวัดแล้วก็เสพเมถุนกับศีกะตำรวจนะคะก็ส่งกำลังลงพื้นที่ไปสืบสวนทางลับแล้วค่ะแล้วก็พบว่าเป็นจริงตามที่ร้องเรียนในห้วงเวลากว่า2ปีโดยทางเจ้าคุณอติโชตเนี่ยนะคะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยในนามของวัดพุทธไทยสวรรค์โดยไม่ชอบเนี่ยนะคะกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า92ล้านซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลเนี่ยออกหมายจับซึ่งในขณะที่เข้าจับกลุ่มตัวเนี่ยนะคะเจ้าคุณอติโชตเนี่ยกำลังนั่งฉันพระตาหารเช้าอยู่บนโต๊ะเลยนะคะก็บนโต๊ะไม้สักกลมที่ตั้งอยู่ในครัวนั่นแหละค่ะปรากฏว่าโอ้โหแต่ละเมนูอาหารก็ถูกพูดถึงกันมากเลยทั้งคาวทั้งหวานเนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นอาหารระดับภัตตาคารหรูทั้งสิ้นและเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะที่คุมตัวเนี่ยยังมีการกระจายกำลังกันตรวจค้นกุฏิค่ะก็พบกล้องวงจรปิดที่แอบซ่อนเอาไว้ใต้เพดานห้องครัวบันทึกภาพนะคะในช่วงนาทีที่กำลังมีอะไรกับสีกาดนี่แหละค่ะและนะคะคลิปที่ว่านี่โอ้โหตอนนี้ก็ว่อนกันออกมาในโลกออนไลน์เต็มไปหมดยังไงก็ตามนะคะนอกเหนือจากนะคะทางอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่โดนจับแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางตำรวจอีกชุดนึงค่ะก็นำเอาหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยนะคะไปจับกลุ่มตัวนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองซึ่งเป็นสีกาเนี่ยนะคะที่มีอะไรกับทางอดีตเจ้าอาวาสนี่แหละแล้วก็เป็นคนที่รับทรัพย์นะคะเป็นคนที่ทางเจ้าอาวาสเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาไว้กับตัวสีการายเนี้ยเพราะนั้นก็เจอข้อหาแล้วค่ะสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นนะคะแล้วก็ละเว้นปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะคะโดยมิชอบหรือว่าทุจริตแล้วก็สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะก็โดนจับกุมตัวกันไปนะครับก็ปรากฏว่าในการค้นเนี่ยโอ้โหพบเงินจำนวนมากเลยค่ะทางตำรวจนะได้นำตัวสีการายนี้คือสีกาเอ๋นะครับไปตรวจค้นที่บ้านค่ะสามารถยึดพระเครื่องนะเนื้อทองคำ35องค์แล้วก็ทองคำแท่งกับทองรูปพรรณน้ำหนักรวมทั้งหมดใน90บาทคิดเป็นมูลค่าเนี่ย 6,37,470 บาทแล้วก็เงินสดอีก 3,592,300 บาทพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ3เครื่อง iPad เครื่องหนึ่งโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชีเงินฝาก7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดินอีก1ฉบับอุ้ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะและนอกเหนือไปจากนั้นน่ะนะคะที่กองปราบเอง ตำรวจก็คุมตัวเนี่ยนะคะสีกาเอคนนี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นหญิงสาวคนสนิทเนี่ยนะคะของทางอดีตเจ้าคุณอติโชตเนี่ยไปที่กองปราบด้วยทางผู้หญิงเองเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนจะมีสีหน้าสีตาเรียบเฉยเลยทีเดียวแล้วก็พอผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกผิดหรือเปล่ากับเรื่องที่เกิดขึ้นอยากจะพูดอะไรไหมปรากฏว่าเธอก็ไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใดเนี่ยนะคะยังไงก็ตามค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับคดีเลยว่าคดีนี้เนี่ยนะคะมันเริ่มมาจากกลุ่มลูกศิษย์ของอดีตหลวงพ่อนี่แหละทนเห็นพฤติกรรมเฉาไม่ไหวก็เลยส่งเรื่องร้องเรียนแล้วก็คลิปเสพเมถุนเนี่ยมาให้ตำรวจสอบสวนกลางจนนำไปสู่การสืบสวนขยายผลนะคะก็ใช้เวลาในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเนี่ยประมาณ2เดือนค่ะจนพบว่ามีการเบียดบังทรัพย์สินของวัดเนี่ยจริงส่วนพฤติการของอดีตหลวงพ่อเนี่ยนะคะจากแนวทางสืบสวนพบว่ามีการยักยอกเงินค่ะจากการจำหน่ายวัตถุมงคลภายในวัดแต่เมื่อได้เงินมาเนี่ยกลับไม่นำเงินเข้าวัดก็ใช้วิธีเนี่ยนะคะลอกเลียนแบบวัดพระบาทน้ำพุด้วยการไปจดจัดตั้งเป็นมูลนิธิค่ะเพื่อโยกย้ายเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วก็มีการออกใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยเป็นชื่อวัดส่วนการจดตั้งมูลนิธิเนี่ยเพิ่งดำเนินการได้ไม่นานมานี้เองและผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่าส่วนในด้านของสีการเนี่ยนะคะที่ปรากฏในคลิปเนี่ยรู้จักกับทางอดีตหลวงพ่ออติโชตเนี่ยตั้งแต่ปี67ในขณะที่มูลค่าความเสียหายเนี่ยนะคะจากการตรวจสอบจนถึงตอนนี้พบว่าเพิ่มขึ้นเป็น100ล้านแล้วนะคะไม่ใช่92ล้านเป็น100ล้านแล้วแล้วก็มีทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยถูกโอนย้ายกลับไปอยู่ที่ฝ่ายผู้หญิงซึ่งแนวทางในการสืบสวนยังพบอีกนะคะว่าน่าจะมีบุคคลที่มีความเชื่อมโยงร่วมกระทำผิดอีกประมาณ 2-3 รายรวมทั้งอาจจะมีสีกามากกว่า1คนด้วยนะคะที่เข้ามาพัวพันค่ะตอนนี้ตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมนะคะพยานหลักฐานขยายผลดำเนินคดีกันต่อไปส่วนการประกันตัวเนี่ยนะคะทั้งคู่กับทั้งนายอติโชตนี่แหละแล้วก็นางสาวปุญญวีเนี่ยต้องพิจารณาจากพฤติการของผู้ต้องหาและข้อกฎหมายค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าจะมีพฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไหมเนื่องมาจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีผู้ที่ให้ความเคารพจำนวนมากเพราะฉะนั้นการดำเนินคดีนะคะก็จะเป็นไปตามพยานหลักฐานตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการขยายผลแล้วค่ะตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมไปถึงบุคคลนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องก่อนที่จะสรุปข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายนะคะแล้วก็ในแง่ของรายละเอียดเชิงลึกก็ยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนกันอยู่นะคะเรียกว่าเป็นประเด็นข่าวใหญ่นะคะที่คนให้ความสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับในคดีนี้นะคะยังไงก็ตามค่ะกับความคืบหน้านะคะกับความคืบหน้าที่มีกันออกมาเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าทางคณะสงฆ์ของอยุธยาตอนนี้มีการแต่งตั้งพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานค่ะเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วนะคะสำหรับพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องค่ะแล้วก็เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ก็ได้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะซึ่งไงก็ตามเนี่ยทางทรัพย์สินนะคะเงินทองเงินสดทองคำอะไรทั้งหลายแหละที่เก็บเอาไว้ในกุฏิเนี่ยปรากฏว่าในการตรวจค้นของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะตอนนี้พบทรัพย์สินนะคะตอนช่วงประมาณสัก4ทุ่มเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเขานำตัวนะคะหลวงพ่อโชตเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะไปค้นที่กุฏิเนี่ยปรากฏว่าพบเนี่ยนะคะทองคำแท่งแล้วก็เงินสดเนี่ยซุกซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากคาดว่าน่าจะมีมากกว่า100ล้านนะคะจนถึงตอนนี้ยังนับไม่เสร็จเลยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะนำตัวนะคะอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยไปสอบปากคำที่กองปราบก็ไปถึงที่กองปราบเนี่ยประมาณช่วง5ทุ่มกว่าๆแล้วค่ะแล้วก็จะนำตัวส่งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ฝากขังในวันนี้ค่ะพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าเกรงว่าจะหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเพราะว่ามันเกิดความเสียหายเนี่ยมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวซึ่งทางด้านของอดีตเจ้าอาวาสรายนี้นะคะก็โดนนำตัวเข้าไปที่กองปราบนะคะตอนช่วงประมาณสัก5ทุ่มกว่าๆกลางดึกแล้วค่ะนะคะเดินทางไปถึงกองปราบนะคะตอนช่วงประมาณ5ทุ่มหลังจากที่ตรวจนับทรัพย์สินจำนวนมหาศาลนะคะจนกว่าจะเสร็จเนี่ยก็เอาแบบดึกดื่นเลยทีเดียวเจ้าตัวก็ดูจะเครียดนะคะจุดก็ดูจะเครียดกันไม่น้อยเลยนะคะและทางเจ้าหน้าที่เขาก็คุมตัวเข้าไปสอบปากคำก็เรียกว่างานนี้ยึดสมบัติได้เพียบแล้วค่ะว่ากันว่าขนสมบัตินะคะเข้าไปที่กองปราบเนี่ย4คันรถเลยและในระหว่างที่ขนทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนะคะภายในกุฏิเนี่ยปรากฏว่าในเอค่ะลูกศิษย์คนสนิทของหลวงพ่ออติโชตเนี่ยนะคะโผล่เข้าไปที่กุฏิในกลางดึก ็เลยโดนตำรวจชาร์จตัวส่งกองปราบเนี่ยนะคะเจ้าตัวค่ะก็ยืนยันนะคะบอกว่าผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยเป็นลูกศิษย์ภายในวัดส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยืนยันเลยว่าไม่สามารถจะจดจำรายละเอียดอะไรได้เลยและก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยระแคะระคายหรือว่ารับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็หญิงสาวตามที่ปรากฏในคลิปพร้อมกับบอกเลยว่าไม่ทราบว่ามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นภายในกุฏิจริงๆอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นนะคะที่วันนี้เป็นข่าวใหญ่กันออกมาแล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะวันนี้ยังมีข่าวคราวของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมที่ออกมาพูดถึงประเด็นที่ทางคุณพักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ระบุว่าอดีตเลขานุการรัฐมนตรีเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันกับคดีทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นนะคะเรื่องนี้คุณพิพัฒน์ก็ออกมากระทงให้คุณลิซ่าเนี่ยได้เปิดหลักฐานปมประเด็นการแฉนะคะว่าเรื่องนี้ที่บอกว่าเส้นใหญ่แล้วไม่ต้องสอบแล้วได้บรรจุเนี่ยคืออย่าพูดลอยๆเพื่อสร้างคะแนนนิยมคือถ้ามันยังไม่ชัดเนี่ยเก็บเอาไว้เล่าให้เพื่อนฟังก็ยืนยันนะคะว่าประเด็นนี้คือถ้าสาวถึงใครเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบกันไปหลังจากที่มีการโยงประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมาถึงตัวของอดีตเลขานุการรัฐมนตรียังไงก็ตามนะคะในเรื่องนี้ทางประธานกรรมาธิการปปช.คือคุณอาจพลนะคะส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยเนี่ยออกมาเปิดเผยเลยว่าทางกรรมาธิการปปช.ได้จัดทำหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดค่ะขอให้รวบรวมข้อมูลนะคะการแจ้งความร้องทุกข์กรณีจ่ายเงินให้กับบุคคลหรือว่าในหน้าที่อ้างว่าช่วยให้สอบผ่านหรือว่าได้รับการบรรจุแต่เมื่อประกาศผลแล้วกลับไม่มีชื่อในบัญชีผู้สอบผ่านเนี่ยเป้าหมายก็คือเก็บข้อมูลจากพื้นที่ให้มันครบถ้วนนำมาตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลและพยานหลักฐานเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับบนถ้าว่าหลักฐานเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงใครต้องตรวจสอบไปถึงคนคนนั้นไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ตามเพื่อให้ผู้กระทำผิดทุกคนนะคะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและนะคะคุณอาจพลก็บอกเลยบอกว่าผมจะติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะเพราะความตั้งใจของคนอ่านหนังสือสอบเนี่ยต้องไม่สูญเปล่าการเข้ารับราชการต้องแข่งขันด้วยความรู้ความสามารถและทุกคนต้องได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมก็ประธานกรรมาธิการปปช.ก็เดินหน้านะคะลุยสอบทุกจังหวัดค่ะเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเหยื่อที่ถูกหลอกให้จ่ายเงินวิ่งเต้นสอบเข้าราชการนะคะเพื่อสาวให้ถึงตัวการใหญ่ให้ได้และนะคะวันนี้ก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งทางคุณเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกและรัฐมนตรีคลังออกมาแย้มข่าวดีเอาไว้เนี่ยนะคะว่าไปฟังเสียงสะท้อนจากบรรดาร้านค้าและประชาชนที่เรียกร้องให้มีการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก 1-2 เดือนเนี่ยก็คาดว่าคงจะได้ข้อสรุปไม่เกินสิ้นเดือนนี้เนี่ยนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะมีล็อต2กันหรือไม่เนี่ยนะคะก็รอติดตามกันดูเพราะว่าทางคุณเอกนิติก็ยืนยันนะคะว่ายังมีเม็ดเงินเพียงพอค่ะถ้าหากว่าจะมีการออกไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะในอีกละลอกหนึ่งละค่ะแล้วก็ยังมีข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเหตุป่วนอีกแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าเกิดเหตุคนร้ายค่ะลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีบริเวณเยื้องกับจุดยูเทิร์นฝั่งตรงกันข้ามกับปั๊มน้ำมันค่ะเส้นทางมุ่งหน้าพื้นที่อำเภอปานาเระเนี่ยนะคะจากรายงานเนี่ยระบุว่ากล้องวงจรปิดค่ะสามารถบันทึกภาพชายต้องสงสัยที่นำเอารถจักรยานยนต์ไปจอดเอาไว้ค่ะบริเวณริมถนนก่อนที่จะทำทีคล้ายกับหยุดปัสสาวะข้างทางและจากนั้นเนี่ยนะคะก็ได้เดินออกจากพื้นที่ไปโดยมีบุคคลอีกคนหนึ่งขับรถจักรยานยนต์มารับก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดขึ้นในเวลาต่อมาและในขณะที่เกิดเหตุนะคะก็ว่ากันว่ามีรถของประชาชนเนี่ยสัญจรผ่านบริเวณนั้นพอดีแต่ก็สามารถรอดพ้นนะคะจากอันตรายไปได้แบบบุดวิดเลยแรงระเบิดนะคะก็ส่งผลให้มีรถนะคะได้รับความเสียหายค่ะเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีรายงานนะคะของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีซึ่งเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะชนิดของวัตถุระเบิดความเสียหายแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ค่ะจากประเด็นนี้นะคะก็มาต่อกันกับนะคะอีกเหตุการณ์หนึ่งนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของชาวจังหวัดภูเก็ตค่ะเขาประกาศรวมตัวกันในวันนี้ค่ะที่หาดป่าตองโดยกลุ่มนะคะเซฟภูเก็ตหรือว่ากลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตร่วมกันกับ10เครือข่ายซึ่งรวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่ตุ๊กๆและกลุ่มคนไทยรักปาเลสไตน์ประกาศนัดรวมตัวกันนะคะเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันนี้ค่ะเวลา 15:00 น.ที่บริเวณวงเวียนโลมาหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตการนัดรวมตัวกันครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีขึ้นค่ะหลังจากที่ทางกลุ่มนั้นได้ออกมาคัดค้านการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ของชาวยิว ดยองค์กรชาบัดป่าตองนะคะเนื่องจากว่าภาคประชาชนในพื้นที่เนี่ยแสดงความวิตกกังวลแล้วค่ะว่ากิจกรรมเนี้ยมันอาจจะทำให้พื้นที่เนี่ยสุ่มเสี่ยงตกเป็นเป้าหมายความขัดแย้งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยแล้วก็ความสงบเรียบร้อยของชาวบ้านชุมชนรวมไปถึงภาพรวมการท่องเที่ยวในพื้นที่หาดป่าตองโดยแกนนำกลุ่มเนี่ยบอกเลยว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะมีขึ้นเนื่องจากเสียงคัดค้านของประชาชนในพื้นที่กลับถูกเพิกเฉยนั่นเองและล่าสุดนะคะทางฉบับป่าตองค่ะยังคงยืนยันเดินหน้าจัดกิจกรรมตามกำหนดเดิมนะคะในวันนี้โดยทางกลุ่มเนี่ยนะคะก็จำเป็นต้องออกมารวมพลังเพื่อสะท้อนข้อกังวลและย้ำจุดยืนต่อสาธารณะอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางการจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะจากหน่วยงานทางด้านความมั่นคงในพื้นที่โดยทางผู้จัดงานเองเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ว่ากันว่าเมื่อมีความเคลื่อนไหวคัดค้านนะคะก็จะปรับรูปแบบงานค่ะโดยปรับลดขนาดลงเพื่อบรรเทาข้อห่วงใยและความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยโดยเนี่ยนะคะจะยกเลิกการจัดงานในส่วนของโรงแรมคงเหลือจัดแค่เพียงจุดเดียวคือที่ชาบัดป่าตองค่ะและก็ลดจำนวนผู้ร่วมงานจากเดิม 1,000 คนเหลือไม่เกิน800คนและปรับเวลาจบงานจากเดิมเที่ยงคืนขยับมาสิ้นสุดในเวลา 3 ทุ่มอ่ะก็วันนี้รอตามกันกับความเคลื่อนไหวที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องของคนร้ายที่บุกเดี่ยวค่ะใช้อาวุธปืนบุกเดี่ยวเลยนะคะเข้าไปชิงทรัพย์ภายในธนาคารทหารไทยธนชาตสาขาตลาดไทยโดยคนร้ายเนี่ยสามารถกวาดเงินสดไปได้นะคะรวมทั้งสิ้น 1,541,704 บาทจากการสืบสวนค่ะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าคนร้ายนะคะได้ขับรถเก๋ง Toyota Vios สีดำเลขทะเบียนนะคะขอไข่มม8353กรุงเทพมหานครและจากการตรวจสอบพบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมนะคะใช้ในการก่อเหตุแล้วก็ขับขี่หลบหนีออกจากพื้นที่ไปแบบรวดเร็วเลยก่อนที่จะนำรถเนี่ยที่ใช้ในการก่อเหตุไปเผาทิ้งกันในป่ารกร้างตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวคนร้ายรายนี้กันอยู่นะคะก็รอติดตามกันดูนะคะว่าในที่สุดเนี่ยจะสามารถจับกุมตัวคนร้ายได้ไหมในส่วนของปัญหาฝนฟ้านั้นนะคะก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ต้องระวังกันไม่น้อยเลยละค่ะเพราะว่าเนี่ยนะคะอย่างที่แม่สายมีข่าวกันออกมาบอกว่าผนังกั้นน้ำแม่สายนะคะฝั่งท่าขี้เหล็กแตกแล้วเนี่ยนะคะมวลน้ำก็ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองท่าขี้เหล็กค่ะทำให้บริเวณชายแดนเนี่ยตอนนี้เกิดความตึงเครียดโดยเฉพาะกับพื้นที่ฝั่งไทยที่อยู่ติดกันกับแม่น้ำสายเนี่ยนะคะโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนช่วง4ทุ่มค่ะมีรายงานว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะคะได้เกิดเหตุผนังกั้นน้ำของแม่น้ำสายบริเวณฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเนี่ยมันเกิดแตกก็เลยส่งผลค่ะให้มวลน้ำจากแม่น้ำสายเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนนะคะแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจของเมืองท่าขี้เหล็กอย่างรวดเร็วสถานการณ์นี้เนี่ยนะคะก็โหทำเอาสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยเลยนะคะเนื่องจากว่าน้ำที่มันไหลทะลักออกจากแนวผนังกั้นน้ำแล้วก็เข้าไปยังพื้นที่ชุมชนและบริเวณที่มีประชาชนในอาศัยอยู่รวมไปถึงในงานน้ำมันยังเข้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของท่าขี้เหล็กด้วยซึ่งถือว่าเป็นย่านการค้าแล้วก็เส้นทางสัญจรที่มีประชาชนและผู้ประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากเบื้องต้นเนี่ยนะคะพบว่าระดับน้ำจากแม่น้ำสายเนี่ยมีปริมาณสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวค่ะก่อนที่แนวผนังกั้นน้ำบริเวณฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยจะไม่สามารถรองรับกับแรงดันของน้ำได้จนเกิดการแตกแล้วก็เปิดทางให้น้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่ด้านในส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมขยายวงอย่างรวดเร็วในช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะซึ่งประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะคะก็ต้องเร่งติดตามสถานการณ์และเคลื่อนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าและยานพาหนะนะคะขึ้นไปไว้ในพื้นที่สูงในขณะที่พื้นที่เศรษฐกิจบางส่วนก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากว่ามวลน้ำเนี่ยมันมีแนวโน้มไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่องถ้าหากว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรียกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ยังส่งผลให้บรรยากาศบริเวณชายแดนเกิดความตึงเครียดด้านสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะกับพื้นที่ฝั่งไทยค่ะที่อยู่ติดกันกับแม่น้ำสายเนื่องจากว่าต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำแล้วก็ทิศทางการไหลอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงผลกระทบนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจตามแนวชายแดนโดยตอนนี้สถานการณ์ก็ยังอยู่ระหว่างการติดตามนะคะและประเมินผลกระทบของประชาชนในพื้นที่ท่าขี้เหล็กค่ะรวมไปถึงประชาชนฝั่งไทยบริเวณแนวชายแดนก็จะต้องติดตามประกาศนะคะจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณแม่น้ำสายและจุดที่มีน้ำไหลเชี่ยวและพื้นที่น้ำท่วมนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและช่วงนี้ก็โอ้ต้องระวังเรื่องของฝนตกกันให้มากเลยนะคะเพราะว่ากรมอุตุก็ออกมาเตือนแล้วค่ะว่าระยะนี้ฝนจะตกหนักแล้วก็หนักมากนะคะต้องระวังแล้วก็ติดตามข่าวคราวกันอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็มาต่อกันกับนะคะในอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือความคืบหน้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ น้ำมันนะเรื่องของน้ำมันที่มันรั่วไหลแล้วค่ะที่ถนนเชื้อเพลิงเนี่ยล่าสุดนะคะล่าสุดที่เป็นข่าวกันออกมาค่ะทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะออกมาแจกแจงกันเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของท่อน้ำมันที่ตกลงไปมาเนี่ยมันไม่ได้รั่วนะคะมันไม่ได้รั่วแต่ว่ามันแค่ซึมก็ยืนยันว่าสามารถที่จะปิดได้แต่ว่าตอนนี้มันยังหาจุดนะคะที่รั่วไหลเนี่ยไม่พบแล้วค่ะก็เป็นประเด็นความคืบหน้าเนี่ยนะคะเกี่ยวกับกรณีของน้ำมันรั่วซึมลงสู่ระบบระบายน้ำนะคะใต้ถนนเชื้อเพลิงเนี่ยยาวไปถึงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เนี่ยนะคะก็เป็นความคืบหน้าว่าตกลงเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยนะคะมันรั่วเนี่ยไม่ได้รั่วแต่ว่ามันแค่เพียงซึมนะคะก็ยืนยันว่าสามารถที่จะปิดได้ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติเนี่ยนะคะก็ได้คุมตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะไปขุดหาจุดรั่วในที่เกิดเหตุอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะแล้วก็หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือเตรียมพร้อมเอาไว้ถ้าหากว่าเกิดเหตุแทรกซ้อนเบื้องต้นยังไม่มีการอพยพประชาชนออกจากจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการตรวจวัดปริมาณไอ้น้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและมอนิเตอร์พื้นที่ทุก30นาทีค่ะในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะก็บอกว่าตอนนี้มีการเปิดหน้าดิน2จุดห่างกันประมาณสัก10เมตรยังไม่พบท่อที่รั่วซึมชัดเจนนะคะและท่อเนี้ยเป็นของบริษัทบาฟค่ะที่มีการส่งน้ำมันให้กับบางจากนะคะในการเช่าส่งน้ำมันเครื่องบินเจ็ตไปยังสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิซึ่งทางบริษัทบาฟเองก็ชี้แจงว่ากรณีน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกทม.เนี่ยก็ยืนยันว่าท่อส่งน้ำมันของบริษัทนั้นได้มาตรฐานสากลโดยมีการประเมินอายุการใช้งานได้ถึง80ปีตอนนี้ก็ยังหาจุดรั่วซึมไม่พบนะคะก็คงต้องตามกันต่อกับประเด็นนี้ค่ะส่วนอีกความคืบหน้าหนึ่งนั่นก็คือความคืบหน้าเนี่ยนะคะของปัญหา อุเทนถวายกับปทุมวันเนี่ยแหละค่ะเทคโนปทุมวันเนี่ยปรากฏทางรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าทางกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยนะคะจะเดินหน้าในเรื่องของมาตรการเร่งด่วนกับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทอุเทนถวายกับปทุมวันด้วยการจัดระเบียบความปลอดภัยนะคะเริ่มหยุดการเรียนการสอนทันที90วันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ปรับรูปแบบไปเรียนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบเลยก็ย้ำว่าจะให้ทั้ง2แห่งเนี่ยนะคะได้รายงานความคืบหน้าโดยตรงถึงทางคุณยศชนันนะคะรองนายกและรัฐมนตรีอว.เนี่ยในทุกๆ30วันค่ะพร้อมกับให้เนี่ยนะคะทางอุเทนถวายนะคะดำเนินการย้ายไปสถานที่ใหม่ส่วนบรรยากาศของทั้งสองสถาบันเองตอนนี้ก็มีการปิดป้ายห้ามเข้าออกพื้นที่ตามข้อกำหนดที่กำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็มีรปภ.คอยดูแลแบบเข้มงวดเลยรวมไปถึงตำรวจสายตรวจของสน.ปทุมวันก็แวะเวียนนะคะไปตรวจอย่างต่อเนื่องค่ะติดป้ายเลยนะว่าห้ามเข้านะคะทั้งอุเทนถวายทั้งปทุมวันเลยนะคะแล้วก็ยังมีในอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มีความคืบหน้านั่นก็คือกรณีของตำรวจนะคะที่บุกไปฆ่าภรรยาตัวเองในโรงเรียนอนุบาลนะคะเสียชีวิตเนี่ยโอ้ยตำรวจก็ล้อมอยู่ที่บ้านกล่อมอยู่นานถึง18ชั่วโมงแล้วค่ะในที่สุดก็ยอมมอบตัวนะคะก็มอบตัวเมื่อตอนเช้าวานนี้ละค่ะนะคะก็ออกมายอมรับนะคะว่าสาเหตุที่บุกเข้าไปยิงภรรยาเนี่ยสาเหตุเนื่องมาจากความหึงหวงค่ะนานหนังสือพิมพ์ข่าวสดก็ลงประเด็นข่าวนี้กันเอาไว้นะคะบอกว่ากล่อม18ชั่วโมงร้อยตำรวจตรีมอบตัวรับสิ้นหึงหวงบุกยิงเมียในโรงเรียนค่ะส่วนประเด็นข่าวในโซเชียลมีเดียนะคะก็หนีไม่พ้นละค่ะหนีไม่พ้นเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นี่แหละค่ะก็ทำเอาเนี่ยนะวัดเนี่ยโดนทัวร์ลงเลยค่ะโดนโทรลงกันแบบสนั่นเลยล่ะสำหรับวัดพุทธไทยสวรรค์ถึงขนาดต้องประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวกันเลยทีเดียวนะคะและก็ให้เหตุผลในการปิดพื้นที่โบราณสถานนี้ว่าจนกว่าจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จนะคะซึ่งยังไงก็ตามพอพูดถึงวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยโอ้โหเขาก็มีการโยงนะคะมีการโยงถึงอดีตที่ผ่านมาสำหรับวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นเวียงเหล็กนะเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์เวียงเหล็กของสมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของบรรพชนเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเองก็เคยประทับชั่วคราวอยู่ที่เวียงเหล็กหรือว่าวัดพุทธไทยสวรรค์แห่งนี้เพื่อสร้างนะคะพระนครศรีอยุธยาเมื่อพระนครเนี่ยสร้างเสร็จก็ได้ถวายเวียงเหล็กเนี่ยเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวสำหรับวัดนี้แล้วโอ้โหอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยมาทำอะไรกันแบบนี้เนี่ยนะคะและนอกจากนั้นค่ะเรื่องราวที่ผู้คนนั้นให้ความสนใจกันอย่างมากก็เห็นจะเป็นสีกาเอนี่แหละสาวคนสนิทเนี่ยนะคะของทิดโชตเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าโปรไฟล์เธอเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะเป็น อดีตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยดังและเธอเองเนี่ยเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยนะคะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ค่ะตอนนี้อายุ47ปีแล้วก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์เมื่อ30ปีที่ผ่านมาตามข่าวเนี่ยระบุว่าเธอเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะทำธุรกิจขายของไหว้บูชาแก้บนสะเดาะเคราะห์ซึ่งเธอเนี่ยมีปัญหาเคยโดนออกหมายจับมาแล้วด้วยนะคะกับเรื่องของการค้าของผิดกฎหมายนี่แหละก็เรียกว่าจากคนที่มีปัญหาทางธุรกิจไม่มีเงินมีทองใช้แต่พอมาอยู่กับทางทิศโชติเนี่ยอยู่ได้แค่2ปีก็รวยอู้ฟู่กันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะประวัติของเธอเนี่ยก็ได้รับความสนใจกันเยอะเช่นเดียวกันกับนะพระห้อยคอเนี่ยนะคะเหรียญเหนือดวงโอ้ก็ถูกพูดถึงกันมากเลยทีเดียวเนี่ยนะคะว่ากันว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายอยู่ที่แบบองค์ธรรมดานะ 75,000 แต่มาวันนี้ไม่รู้จะลดเหลือเท่าไหร่แล้วนะคะและที่สำคัญที่ถูกพูดถึงกันเยอะก็เห็นจะเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะนะคะเพราะว่าหลวงพ่อโชติเนี่ยนะคะเป็นผู้จัดสร้างเหรียญนี้เองเลยคือเหรียญเหนือดวงนี่แหละซึ่งเป็นเหรียญที่เป็นที่นิยมอย่างมากในวงการพระเครื่องสร้างขึ้นในช่วงปี2549ค่ะและราคาเนี่ยสูงถึงหลักหมื่นแล้วว่ากันว่าถ้าไปล้อมกรอบล้อมทองเนี่ยราคาเป็น3ล้าน10ล้านเลยแล้วก็หนึ่งในคนที่ใส่เหรียญเหนือดวงเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีโดยเคยเอาออกมาโชว์สื่อนะคะเมื่อช่วงปี2564ค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นนะคะที่ถูกพูดถึงแล้วก็บรรดาพวกนักเล่นพระเครื่องทั้งหลายแหล่เนี่ยโอ้โหก็ออกมาช็อกกันเป็นทิวแถวเลยทีเดียวกับกรณีที่ถูกเปิดกันออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะเอาละค่ะคงจะว่ากันได้เท่านี้ล่ะนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับอุดมจิตดอนค่ะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์นะคะเว้นกัน2วันเสาร์อาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับอุดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
3: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
2: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
3: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
2: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14